สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในและก็ต่างประเทศมาฝากกันเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของธุดงคสถานชลบุรีจัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชามหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันพระค่ะณธุดงคสถานชลบุรีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชลบุรีได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระที่ผ่านมาโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมนำใจกลับมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วท่านประธานก็ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและบูชามหาปูชนียาจารย์เมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นดั่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องกลางดวงใจของทุกคนในค่ำคืนนี้ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านของข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชมพูนิกส์เบเนตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องและการนำสมาธิไปปรับใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพในต่างแดนเพื่อให้ใจมีความสุขสงบมั่นคงในทุกสถานการณ์ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมกันสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรหินให้มารู้จักสมาธิทำให้วัดพระธรรมกายดีซีเป็นมากกว่าที่พักใจแต่เป็นบ้านหลังที่สองที่สร้างสันติสุขให้ขยายไปสู่ชาวอเมริกันอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบุพเพเปตพลีเนื่องในวันพระเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตามหลักพุทธวิธีค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ประธานบุญพิธีจะจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาที่ตู้พระธรรมและจุดธูปหน้ารูปหมู่ญาติผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพได้ทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีครอบครัวธรรมกายชัยเสนากัลยาณมิตรสุภรินและกัลยาณมิตรอเล็กซ์ฟาวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อชี้แจงอานิสงส์ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและให้กำลังใจแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนในการสร้างบารมีซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความปลาบปลื้มปิติโดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงอันดีในครอบครัวและชุมชนชาวไทยในรัฐอิลลินอยและใกล้เคียงอีกด้วยค่ะในช่วงนี้มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะและขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีรับสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและเรียนเชิญนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอในขณะนี้ค่ะ
ต้องขอ

นุโมทนาบุญทุกบุญนะคะและก็ทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และที่ www.tmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุขความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตทุกคนจึงพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแต่หลายชีวิตก็ยังไม่ทราบว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นคือสิ่งใดอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้โดยวิธีการใดจึงแสวงหากันอย่างวุ่นวายและก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าหากทุกคนในโลกได้รู้จักที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรัยและมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งกายวาจาใจของทุกๆคนสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในกลางกายเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาอันบริสุทธิ์เมื่อทำได้เช่นนี้ชีวิตของทุกคนก็จะเจริญรุ่งเรืองจะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมอคติสูตรว่าฉันทาโทสาพยาโมหาโยธรรมังอติวัตตินิหิยติตัสสยโสกาลปักเขวะจันทิมาบุคคลใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความชอบกันเพราะความเกลียดชังกันเพราะความเกรงกลัวเพราะความโง่เขลายศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นเหตุแห่งความเสื่อมของหมู่คณะของหมู่บ้านรวมไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองและการสำคัญคืออคติความลำเอียงของผู้นำหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นๆลำเอียงคือไม่ตรงเหมือนลำของเรือที่เอียงไปข้างหนึ่งพอเอียงหนักเข้าก็ล่มจมลงในแม่น้ำไม่สามารถบรรทุกคนให้ข้ามฟากไปได้อย่างปลอดภัยหัวใจลำเอียงก็เช่นเดียวกันเอียงเพราะความรักฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอียงเพราะเลือกที่รักหลักที่ชังเอียงเพราะความกลัวภัยบ้างหรือเพราะความโง่เขลาบาปัญญาของตัวเองใจเอียงจึงนำไปสู่ความแตกร้าวความผิดพลาดต่างๆอีกมากมายก็จะตามมาอย่างไม่จบสิ้นเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในอดีตการ

พระราชาพระนามว่ายัสสปานีเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีเสนาบดีชื่อการกะส่วนพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตของพระเจ้ายัสสปานีชื่อธรรมทัตมีช่างกลบกผู้แต่งพระศกของพระราชาชื่อว่าชัตตปานีพระราชาทรงครองราชโดยทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดเวลาผ่านไปการกะเสนาบดีถูกความโลภครอบงำทำให้เกิดอคติความลำเอียงเกิดขึ้นเมื่อจะวินิจฉัยคดีก็เป็นคนกินสินบนครั้นรับสินบนแล้วก็ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของให้เป็นเจ้าของทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดไม่เหมือนในสมัยแรกๆที่เสนาบดีได้ตั้งใจวินิจฉัยด้วยความซื่อสัตย์มีอยู่ครั้งหนึ่งชายหนุ่มชาวนาผู้น่าสงสารคนหนึ่งถูกตัดสินให้แพ้คดีความเดินสะอึกสะอื้นออกจากศาลทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกแต่กลับถูกเสนาบดีตัดสินให้เป็นฝ่ายผิดอีกทั้งยังถูกปรับสินไหมอีกด้วยจึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหมดหวังและหมดอาลัยในชีวิตจึงคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาครั้นมองเห็นพระโพธิสัตว์กำลังไปทำราชการจึงซบลงแทบเท้าของพระโพธิสัตว์แล้วเล่าเรื่องที่ตนแพ้คดีให้ฟังและขอให้ท่านปุโรหิตได้เมตตาเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองพระโพธิสัตว์รับฟังแล้วก็บังเกิดความสงสารแม้จะรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแต่ด้วยใจที่ประกอบไปด้วยกรุณาจึงคิดจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้บอกหนุ่มชาวนาผู้ไร้ที่พึ่งว่าเอาเถิดพ่อหนุ่มท่านอย่าได้ท้อแท้ใจไปเลยเราจะวินิจฉัยคดีของท่านเองว่าแล้วก็พาหนุ่มชาวนากลับไปที่ศาลบอกให้มหาชนมาประชุมเพื่อฟังคำวินิจฉัยใหม่พระโพธิสัตว์ได้พิจารณาไต่สวนทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยโดยสติปัญญาเฉียบแหลมในที่สุดก็รู้ว่าหนุ่มชาวนาเป็นฝ่ายถูกจึงตัดสินให้ชนะคดีมหาชนต่างแซ่ซ้องสาธุการในความซื่อตรงของท่านเสียงสาธุการในดังคึกก้องไปทั่วโรงวินิจฉัยคดีพระราชาทรงสดับเสียงนั้นแล้วได้ตรัสถามถึงที่มาของเสียงสาธุการราชบุรุษก็ได้กราบทูลว่าขอเดชะธรรมทัตบัณฑิตตัดสินคดีที่การกะเสนาบดีตัดสินไว้ผิดให้ถูกต้องนั่นเป็นเสียงแซ่ซ้องสาธุการในการตัดสินคดีของธรรมทัตพระเจ้าค่ะพระราชาทรงสมนัสจึงตรัสให้เรียกพระโพธิสัตว์มาเข้าเฝ้าครั้นทรงไต่ถามแล้วเมื่อทราบว่าธรรมทัตบัณฑิตได้ศึกษาเนติวิทยาจากสำนักตักกศิรามาอย่างแตกฉานจึงมีราชองค์การว่าตั้งแต่นี้ไปขอให้ท่านปุโรหิตช่วยตัดสินคดีความเพื่ออนุเคราะห์ต่อประชาราษฎร์ให้ได้รับความเป็นธรรมพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะเป็นผู้วินิจฉัยคดีเพราะรู้ว่าจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังอีกหลายอย่างแต่ด้วยพระราชบัญชาที่ขัดไม่ได้จึงจำเป็นต้องทำตามพระประสงค์ตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็นั่งบัลลังก์ตัดสินคดี

กระทำผู้เป็นเจ้าของไอ้เป็นเจ้าของต้องรับหน้าที่บริหารบ้านเมืองเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งท่านทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วทั้งพระนครชาวเมืองได้รับความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดใครทำถูกก็ยกย่องสรรเสริญผ่านไปหลายปีหลังจากกาลกะเสนาบดีถูกปลดจากตำแหน่งวินิจฉัยคดีก็เสื่อมจากสินบนที่ตนเคยได้จึงทำให้ภายในใจเนี่ยมีแต่ความคิดริษยาที่จะแก้แค้นทวงตำแหน่งคืนเมื่อความแค้นสมอยู่ในใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้เพชรทูลพระราชาให้บาดหมางกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราชธรรมทัตบัณฑิตปรารถนาราชสมบัติของพระองค์ครั้งแรกๆพระราชาไม่ทรงเชื่อเพราะเห็นธรรมทัตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเสนาบดีกราบทูลซ้ำอีกว่าหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อขอจงทรงคอยทอดพระเนตรทางพระแก่ในเวลาที่ธรรมทัตบัณฑิตมาเถิดพระราชาเมื่อทรงถูกเสนาบดีเพชรทูลยุยงหนักเข้าพระทัยก็เริ่มเอ็นเอียงเพียงทอดพระเนตรขบวนลูกความของธรรมทัตก็ทรงเข้าใจว่าเป็นพวกของธรรมทัตทรงแหน่งพระทัยตรัสรำพึงรำพันว่าเราจะทำอย่างไรดีเสนาบดีเมื่อเห็นว่าพระราชาทรงไม่ไว้ใจธรรมทัตแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะก็ควรฆ่าธรรมทัตบัณฑิตทิ้งเสียพระเจ้าค่ะพระราชาทรงสับสนแล้วก็เห็นว่าธรรมทัตยังไม่เคยปฏิบัติผิดต่อพระองค์แม้แต่ครั้งเดียวจึงยังมีพระทัยสงสารไม่ปรารถนาจะฆ่าบัณฑิตผู้นี้แต่กาลกะเสนาบดีก็ไม่ยอมลดละความเพียรที่จะขจัดธรรมทัตให้ได้จึงใช้วาทศิลป์ยุยงว่าพระองค์ยังไม่ต้องรีบฆ่าธรรมทัตหรอกพระเจ้าค่ะมีอุบายอย่างหนึ่งขอพระองค์ทรงทดลองให้ธรรมทัตบัณฑิตทำงานอย่างหนึ่งดูเถิดถ้าหากทำไม่ได้ดังราชประสงค์จึงค่อยรับสั่งให้ประหารชีวิตวิธีการง่ายๆคือธรรมดาอุทยานที่ปลูกสร้างในพื้นดินแข็งจะให้ผลใน 3-4 ปีขอพระองค์ตรัสบอกธรรมทัตบัณฑิตให้ทำสวนซึ่งสามารถออกดอกออกผลภายในวันเดียวเถิดพระราชาเมื่อถูกยุยงอคติความลำเอียงก็ได้บังเกิดขึ้นในพระทัยเสร็จแล้วจึงรับสั่งธรรมทัตเข้าเฝ้าและตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตเราน่ะประพาสอุทยานเก่ามานานแล้วบัดนี้น่ะประสงค์จะประพาสอุทยานใหม่พรุ่งนี้เราจะไปประพาสอุทยานท่านจงสร้างอุทยานให้เราเถิดพระโพธิสัตว์จะปฏิเสธในพระราชประสงค์ก็ไม่ได้จึงจำใจกราบทูลว่าจะทำให้สุดความสามารถจากนั้นก็กลับไปบ้านนอนคิดตรีตรองหาทางแก้ไขส่วนว่าท่านธรรมทัตบัณฑิตจะแก้ไขปัญหาที่เหนือความสามารถมนุษย์นี้ได้อย่างไรพรุ่งนี้นะเรามารับฟังกันต่อไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าความลำเอียงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องขจัดออกจากใจถ้าหากเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือสัญลักษณ์แห่งความแตกแยกและความเดือดร้อนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นโดยเฉพาะ

ผู้ที่เป็นผู้นำจะต้องฝึกฝนคุณธรรมข้อนี้นะให้มากๆจะได้เป็นคนซื่อตรงเที่ยงธรรมมีใจตั้งมั่นเวลาตัดสินหรือวิเคราะห์คดีใดก็จะตัดสินได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่เอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้ใจบริสุทธิ์เป็นกลางกลางจนเกิดความสว่างจะนึกคิดพูดทำสิ่งใดก็จะถูกต้องล่องรอยไปตามความเป็นจริงชีวิตก็ปลอดภัยยิ่งถ้าหากหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในแสดงว่าใจของเรานำไม่เอ็นเอียงอีกต่อไปมีแต่มุ่งตรงสวนทางพระนิพพานอย่างเดียวดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสกันเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่68

อนที่แล้วมโหสถได้ทดสอบนางอมราจนแน่ใจว่านางเป็นผู้ไม่มักโกรธแม้จะถูกว่ากล่าวอย่างรุนแรงก็ตามจึงได้ทำพิธีสู่ขอกับบิดามารดาของนางพร้อมกับได้มอบทรัพย์พันกหาปณะที่ได้จากการรับจ้างชุนผ้าและอีกพันกหาปณะที่นำติดตัวมาเพื่อเป็นค่าสินสอดหลังจากที่มโหสถได้นางอมรามาเป็นภรรยาแล้วก็ได้พักอยู่ที่บ้านของนางอมรานานพอสมควรจึงได้ถือโอกาสกราบลาบิดามารดาของนางกลับคืนสู่กรุงมิถิลาพร้อมกับพานางอมรากลับมาด้วยในระหว่างทางมโหสถเป็นห่วงว่านางจะได้รับความลำบากจึงได้มอบร่มและรองเท้าให้นางอมรารับร่มและรองเท้ามาแล้วแทนที่นางจะสวมรองเท้าเพื่อป้องกันเสี้ยนหนามแต่นางกลับเดินไปเท้าเปล่าต่อเมื่อจะต้องลุยน้ำลุยโคลนนางจึงจะสวมรองเท้าที่สามีให้มาหรือขณะที่เดินอยู่กลางแจ้งซึ่งมีแดดแผดกล้านางก็มิได้กางร่มแต่เมื่อเข้าสู่เขตป่าทึบจึงได้กางร่มมโหสถเห็นการกระทำของนางเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงเอ่ยถามนางว่าเหตุใดน่ะเจ้าจึงไม่ยอมสวมรองเท้าบนหนทางแต่กลับสวมขณะลงน้ำและไม่กางร่มในที่มีแสงแดดแต่กลับกางร่มในป่าทึบนะนางอมราก็ตอบว่าที่ทำดังนี้เพราะคิดว่าบนบกนั้นพอจะมองเห็นเสี้ยนหนามได้จึงไม่สวมรองเท้าแต่ในที่มีน้ำเรามองไม่เห็นเสี้ยนตอที่อยู่ใต้น้ำจึงต้องสวมรองเท้าส่วนที่ไม่ได้กั้นร่มในที่แจ้งก็เพราะมั่นใจว่าปลอดภัยแต่ในป่าทึบนะเราไม่รู้ว่ากิ่งไม้แห้งที่ผุจะหล่นลงมาเมื่อไรจึงต้องกั้นร่มเอาไว้นะแล้วทั้งสองก็พากันเดินทางต่อไปกระทั่งได้พบพุทราต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ริมทางมโหสถเห็นเป็นโอกาสที่จะได้นั่งพักให้หายเหนื่อยจึงรีบเข้าไปหลบแดดอยู่ใต้ร่มพุทราทันทีนางอมราเห็นพุทราต้นนั้นมีผลดกเต็มต้นจึงอ้อนวอนมโหสถว่าท่านพี่พุทราต้นนี้น่ะผลดกน่ากินซะจริงขอท่านพี่เนี่ยโปรดขึ้นไปเก็บมาให้อมราบ้างเถอะมโหสถปฏิเสธด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าน้องรักเห็นทีว่าพี่น่ะคงจะปีนขึ้นไปไม่ไหวแน่ๆเลยเพราะรู้สึกอ่อนล้าเหลือเกินอยากจะขอนั่งพักให้หายเหนื่อยสักหน่อยน้องจงขึ้นไปเก็บเองเถอะนางอมราแม้ถูกปฏิเสธเช่นนั้นก็มิได้คิดเห็นเป็นอื่นนอกเสียจากว่าสามีน่ะคงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจริงๆครั้นแล้วนางจึงค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นพุทราแล้วเลือกเก็บผลกินตามความปรารถนามโหสถแงนมองดูนางซึ่งกำลังเหนียวกิ่งพุทราอยู่จึงเป็นฝ่ายอ้อนวอนนางว่าอมราน้องรักขอผลพุทราให้พี่บ้างสินางคิดจะทดลองไหวพริบของสามีดูบ้างจึงถามกลับว่าท่านพี่น่ะปรารถนาจะรับเอาผลร้อนหรือผลเย็นล่ะก็โปรดบอกอมรามาเถอะมโหสถแม้รู้เหตุที่นางถาม
แต่ก็ทำเป็นไม่รู้และเพื่อจะทดลองนางจึงแกล้งเย้านางว่าไม่ยักษ์ก็รู้ว่าพุทธาน่ะมีผลร้อนผลเย็นด้วยหรือนี่ถ้าเช่นนั้นขอผลร้อนให้พี่ได้ลิ้มลองซะหน่อยเป็นไรนางอมราไม่รอช้ารีบเอื้อมเก็บผลพุทราที่สุกงอมดีแล้วโยนลงไปที่พื้นพลางกล่าวว่านี่น่ะเป็นพุทราร้อนจ้ะขอท่านพี่จงเก็บเอาเถอะทันทีที่ผลพุทรานั้นตกลงมากระทบพื้นฝุ่นละอองดินก็ชำแรกผิวพุทราเข้าไปจับเนื้อพุทรามโหสถเห็นดังนั้นก็จับเคล็ดได้ทันทีว่าพุทราผลร้อนที่นางว่าก็คือพุทราเปื้อนฝุ่นเมื่อจะเคี้ยวกินเนี่ยก็ต้องเก็บมาปัดเป่าเสียก่อนเหมือนอย่างเวลาที่กินผลไม้ร้อนๆจากนั้นมโหสถก็ใคร่จะรู้อีกว่าพุทราผลเย็นของนางจะเป็นเช่นไร

ึงได้ทดลองนางอีกน้องรักผลร้อนน่ะพอแล้วล่ะขอผลเย็นให้พี่บ้างเถอะมโหสถว้าวอนนางเก็บผลพุทรามาไว้กำหนึ่งแต่คราวนี้น่ะนางกลับโยนลงไปบนพรมหญ้าทำให้ผิวพุทราไม่ปริแตกเพราะมีหญ้านุ่มๆรองรับไว้มโหสถก็เก็บเอาผลพุทรานั้นมาเคี้ยวกินได้ทันทีโดยไม่ต้องปัดต้องเป่าเหมือนเช่นครั้งก่อนมโหสถเห็นความฉลาดหลักแหลมของนางแล้วก็แสนจะชื่นชมในความมีปัญญาของนางรำพึงไปพร้อมกับยิ้มน้อยๆของเราโดยแท้ที่ได้นางแก้ผู้มีปัญญาถึงเพียงนี้นะมาเป็นคู่ครองแม้พระนางอุทุมพรเทวีของเราเนี่ยหากได้เห็นนางเข้าก็คงจะทรงโปรดปรานไม่น้อยนางอมราลงจากต้นพุทราแล้วก็ถือหม้อน้ำไปตักน้ำมาให้มโหสถดื่มแล้วบ้วนปากแล้วทั้งสองก็เดินทางต่อไปครั้นเข้าสู่เขตมิถิลานครแล้วมโหสถยังไม่เลิกล้มความคิดที่จะทดลองนางจึงยังไม่ได้เปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตนให้นางทราบเพียงแต่บอกนางไปว่าตนน่ะชื่อโสมทัตเป็นช่างชุนที่มีชื่อเสียงในกรุงมิถิลาแห่งนี้และแทนที่มโหสถจะพานางไปยังเรือนของตนเองก็กลับแวะไปบ้านของคนเฝ้าประตูซึ่งคุ้นเคยกันก่อนแจ้งเรื่องราวให้ภรรยาคนเฝ้าประตูทราบแล้วฝากนางให้พักอยู่ในที่นั้นชั่วคราวพร้อมกับปลอบนางว่าอมราน้องรักขอน้องน่ะจงรอพี่อยู่ในที่นี้ก่อนเถอะเจ้าจงอย่าได้วิตกกังวลไปเลยเพราะนายประตูผู้นี้นะเป็นสหายที่คุ้นเคยกับพี่มานานเมื่อพี่กลับไปยังเรือนจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ช้าก็จะกลับมารับน้องทันทีนางก็รับคำอย่างว่าง่ายแล้วมโหสถจึงพานางเข้าพักในห้องอันสมควรมโหสถกำชับคนเฝ้าประตูและภรรยาว่าโปรดจงจำไว้ด้วยว่าแต่นี้ไปเนี่ยฉันคือช่างชุนผู้มีนามว่าโสมทัตมิใช่ผู้มีอำนาจราชศักดิ์อันใดฉะนั้นจงอย่าแพร่งพรายสิ่งใดให้นางรู้เป็นอันขาดสองสามีภรรยาต่างก็รับรองอย่างแข็งขันการที่มโหสถนำนางอมรามาฝากไว้กับครอบครัวคนเฝ้าประตูที่ตนคุ้นเคยก่อนนั้นก็โดยคิดว่าการจะนำกุลสตรีผู้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาและมารยาทอันงดงามเข้าสู่เรือนในฐานะภรรยาของตนในสภาพที่ไม่มีใครรู้จักเลยนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งจำเป็นที่จะทำเกียรติคุณของนางให้ปรากฏและรายงานให้พระนางอุทุมพรเทวีทรงทราบซะก่อนแล้วจึงค่อยนำนางเข้าเรือนด้วยเกียรติยศอันสูงส่งจึงจะเป็นการเหมาะสมคิดดังนี้แล้วจึงได้นำนางไปฝากไว้กับตระกูลที่ตนคุ้นเคยแต่ระหว่างที่ให้นางพักอยู่เหินห่างจากตนนั้นมโหสถก็มิได้ให้นางพักอยู่เฉยๆแต่ได้มีบททดสอบส่งมาให้นางทำอีกส่วนว่าบททดสอบจะยากเข็ญอย่างไรนั้น

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ลูกได้มาวัดครั้งแรกกับคณะเพื่อนๆวัยหนุ่มสาวชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนี้ลูกรับบุญอยู่ในชมรมรัตนเวทถวายการรักษาแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายลูกมีเรื่องกราบเรียนพระเดชคุณหลวงพ่อดังต่อไปนี้เจ้าค่ะคุณยายและคุณตาของลูกเป็นชาวจีนแต่งงานกันตอนอายุ19ปีท่านมีลูกชาย7คนลูกสาว1คนคุณแม่ลูกเป็นคนที่5คุณตาชอบดื่มสุราทุกวันที่โหดร้ายคือมักทุบตีทำร้ายร่างกายคุณยายเป็นอาจินคุณยายก็จำต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยความอดทนเป็นอย่างสูงได้แต่อธิษฐานว่าขอจะได้พบเจอกับคุณตาอีกเลยแม้แต่เพียงพบชาติเดียวไปทุกพบทุกชาติเลยทั้งที่โดยนิสัยเนี่ยคุณยายเป็นคนดีมีเมตตาชอบทำบุญแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ขยันขันแข็งเฉลียวฉลาดแต่ไม่ปรารถนาจะพบคุณตาเพราะน้ำเมานี่แหละเมื่อคุณยายอายุได้64ปีคุณตาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตส่วนคุณยายเสียชีวิตมาอายุได้102ปีก่อนละโลกคุณยายได้สั่งดีไว้ว่างานศพของท่านลูกหลานอย่าร้องไห้

อีวัฒนธรรมแห่งความเชื่อถือของลัทธิเต๋าคือสอนให้คนทำความดีตั้งกินเจตลอดชีวิตจะไม่ติดหนี้ชีวิตใครบ้างลูกเปิดเป็นตำหนักบนชั้น4จะมีการไหว้ทุกวันส่วนพิธีกรรมต่างๆของลัทธิเต๋าคุณพ่อจะห้ามไม่ให้เล่าและห้ามถ่ายภาพภายในตำหนักเนื่องจากเป็นลิขิตความลับของสวรรค์การที่ลูกเกิดมาในครอบครัวที่มีความเชื่อเหล่านี้เป็นเหตุให้ลูกนั้นไม่รู้จักวัดไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่รู้จักการทำบุญจนกระทั่งได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเราได้มีโอกาสติดตามเพื่อนที่ชมรมพุทธศาสตร์มาที่วัดพระธรรมกายมาครั้งแรกก็ได้เป็นอาสาสมัครช่วยจัดแถวให้คนมานั่งปฏิบัติธรรมเมื่อคุณแม่ทราบท่านก็สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้มาวัดอีกลูกไปปรารถนาทะเลาะกับคุณแม่จึงไม่ได้มาวัดอีกเลยเป็นเวลายาวนานถึง17ปีนี่ขาดบุญกันไปเยอะเลยหลังจากจบการศึกษาลูกก็แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยนั่นเองคุณปู่ของเขาเป็นศาสนาจารย์ผู้ก่อตั้งโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดในวัยเด็กคุณย่าของสามีจะพาเขาไปโบสถ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์จนกระทั่งปี2541เพื่อนซึ่งเป็นหมอด้วยกันก็ได้มาชักชวนลูกสร้างพระแกนกลางลูกและสามีจึงได้สร้างพระแกนกลางคนละหนึ่งองค์ตอนนั้นลูกยังไม่ศรัทธาจึงทำเพราะความเกรงใจต่อมาลูกไปธุระกับเพื่อนหมอซึ่งนัดมาเจอกันที่วัดพระธรรมกายความจริงตั้งใจประสิทธิ์ธุระแล้วจะกลับแต่เนื่องจากวันนั้นจะมีพิธีหล่อองค์พระแกนกลางตรงกับวันที่6กันยายน2541เพื่อนยังชวนให้อยู่ร่วมหล่อพระก่อนลูกก็ตกลงคิดว่าไหนๆก็ได้สร้างไว้แล้วน่าจะอยู่ร่วมหล่อสักหน่อยพอถึงช่วงเย็นเป็นพิธีร่วมฉลองชัยที่องค์พระแกนกลางทุกองค์มีเจ้าภาพหมดแล้วสามารถปิดยอดองค์พระแกนกลางได้ทุกคนไปร่วมทำพิธีกันที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็ไปกับเพื่อนพอถึงเวลานั่งสมาธิทุกคนหลับตากันหมดแต่ลูกไม่หลับตานั่งมองคนนั้นมองคนนี้ไปเรื่อยๆชั่วครู่ลูกก็เห็นพวกเขาพากันชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ส่งเสียงฮือฮาบางคนถึงกับปิติน้ำตาร่วงยืนพนมมือลูกมองด้วยความงวยงงสงสัยทำไมเนี่ยพวกเขาถึงมองพระอาทิตย์สว่างเจิดจ้ากันได้โดยไม่แสบตาโอ้อัศจรรย์เขามองเห็นความอัศจรรย์กันหมดยกเว้นลูกยิ่งมองก็ยิ่งแสบตาไม่เห็นอย่างที่คนอื่นเห็นแม้แต่สักน้อยทั้งที่เพื่อนหมอที่มาด้วยกันก็เห็นเหมือนคนอื่นหลังจากวันนั้นก็มีข่าวโจมตีวัดกล่าวหาว่ายิงเลเซอร์ไปที่ดวงอาทิตย์ฟังแล้วก็น่าหัวล้อลูกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าทำได้จริงๆทำไมเขาไม่ทำให้ลูกเห็นด้วยล่ะทั้งลูกก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ทำไมไม่เห็นอะไรเลยลูกจึงบอกกับเพื่อนๆว่าอยากรู้จักวัดพระธรรมกายมากกว่านี้เพื่อนที่แสนดีจึงชวนขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดลูกก็ตกลงแต่พอไปถึงพนาวัดในช่วงเช้าลูกกลับเปลี่ยนใจไม่อยากรู้จักวัดแล้วล่ะอยากกลับบ้านดีกว่าพอตกเย็นขณะเดินกลับที่พักลูกได้หันไปมองดวงอาทิตย์คราวนี้ลูกได้เห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วเป็นพระอาทิตย์ดวงใสๆหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเร็วมากแล้วปรากฏวงแหวนแสงประกายวูบวาบสวยงามระยิบระยับจับตาประมาณ30นาทีลูกจึงเริ่มแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของจริงไม่ได้หลอกลวงลูกจึงได้สร้างพระบนโดม1องค์คืนก่อนที่ลูกจะนำปัจจัยไปถวายหลังจากที่นอนหลับ
ลันเกิดดวงกลมๆสีเหลืองทองอยู่

ท้องมีแสงสว่างจ้าสวยงามมากพุ่งออกมาลูกตกใจลุกขึ้นมานั่งมองความฝันที่เลิศล้ำนั้นเลิศเลอนั้นก็เกิดขึ้นเพียง 2-3 วินาทีแล้วก็หายไปพอถึงวันที่1พฤศจิกายน2541ลูกตั้งใจมาวัดแต่สามีไม่ได้ตามมาด้วยเพราะช่วงนั้นมีข่าวโจมตีวัดอย่างรุนแรงลูกก็มาร่วมทอดกฐินในปีนั้นเห็นคนมามากมายเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยคิดว่าถ้าหลวงพ่อไม่ดีจริงคงไม่สามารถทำได้ขนาดนี้จากนั้นลูกก็เริ่มศรัทธาหลวงพ่อและคิดว่าจะต้องปกป้องหลวงพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกตั้งใจมาวัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามเป็นกัลยาณมิตรให้กับสามีแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้สามีหันกลับมามีศรัทธาต่อวัดอย่างเต็มเปี่ยมเหตุการณ์นั้นคือสามีของลูกเขาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศลูกจะมอบพระของขวัญพระมหาสิริราชธาตุรุ่นพระคะแนนสุดๆให้เขาคล้องคอไว้เขาก็รับไว้เฉยๆวันสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยสามีของลูกก็ได้ทำตั๋วเครื่องบินและพาสปอร์ตหายระหว่างที่จะเดินทางมาสนามบินเพื่อกลับเมืองไทยเขากลับไปค้นหาตามจุดต่างๆก่อนที่จะขึ้นรถเข้าไปในเมืองแต่ก็ไม่พบหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเขามืด8ด้านเขาจึงลองด้านที่9อธิษฐานกับพระมหาสิริราชธาตุที่ลูกให้ไปเหตุอัศจรรย์ก็มันเกิดขึ้นแล้วใครก็ไปทราบนำตั๋วเครื่องบินของสามีมาฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วพอสามีเข้าไปจะบอกยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีคนนำตั๋วและพาสปอร์ตมาคืนให้เขาถึงกับอึ้งทึ่งอึ้งไปเลยแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือคนที่เก็บตั๋วได้เนี่ยเขานำมาส่งถูกที่ได้อย่างไรในเมื่อบริษัทขายตั๋วก็มีตั้งหลายแห่งพอกลับมาถึงเมืองไทยเขาก็ทำให้ลูกแปลกใจมากเมื่อเขาบอกให้ลูกเรียกพาเขามาวัดพระธรรมกายเวลานั้นเลยลูกก็พามาด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นหลวงพ่อรับปัจจัยพอดีเขาก็รีบนำปัจจัยใส่ซองถวายหลวงพ่อทันทีโดยใจที่เริ่มศรัทธาปี43สามีลูกขึ้นภาวนาวัดได้ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทำให้เกิดศรัทธาหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่เขาเริ่มสายศรัทธาวัดและชื่นชมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากบอกว่าโอ้พระองค์ท่านทรงฉลาดมากปัจจุบันแนวที่ตนช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาเป็นประจำได้ร่วมงานกับรัฐต่างประเทศรูปหนึ่งซึ่งได้รู้จักกันโดยบังเอิญหน้าลานธรรมในงานสลายร่างคุณยาอาจารย์หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปช่วยงานพุทธศาสนาระหว่างประเทศในหลายๆด้านเช่นงานบรรพชาสามเณร500รูปที่ประเทศกัมพูชาจะถวายจีวรจำนวน500ผืนที่ศรีลังกามาเลเซียอินเดียประสานงานเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกามาประเทศไทยนิมนต์พระต่างประเทศมาเยี่ยมวัดอย่างสม่ำเสมอบุตรสาวลูกตอนเกิดมาก็มีร่างกายสมบูรณ์ดีแต่พออายุได้12ปีก็เริ่มมีอาการกระดูกที่หลังคดเป็นรูปตัว Sอายุ14ปียิ่งคดมากจนเห็นได้ชัดทำให้ไหล่สองข้างสูงต่ำไม่เท่ากันโรคนี้โดยปกติรักษาไม่หายแต่ลูกอาศัยรักษาทั้งภายนอกภายในภายนอกรักษาโดยกายภาพบำบัดส่วนภายในก็ใช้บุญช่วยทำบุญการติดฐานปัจจุบันนี้ลูกสาวอายุ17ปีอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะคำถามคุณยายมีบุญอย่างไรจึงมีอายุยืนถึง102ปีคำอธิษฐานของคุณยายที่ไม่ขอเจอคุณตาอีกเลยไม่ว่าจะพบชาติไหนจะเป็นเช่นไรมีผลเช่นไรและท่านจะสมปรารถนาหรือไม่คุณยายคุณตาตายแล้วไปไหนนี่คือคำถามยอดฮิตทีเดียวถึงแม้บางคนจะเชื่อว่าตายแล้วสูญก็ตามแต่ก็อยากจะรู้ต้องทำอย่างไรยังจะทำให้ชีวิตในปรโลกของท่านดียิ่งขึ้นกรรมใดทำให้ลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดตอนแรก

ลูกติดวัดแต่ถูกคุณแม่แก่ออกต่อมาแต่งงานกับสามีที่ครอบครัวเป็นคริสต์แต่ก็ได้กลับมาติดวัดสร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะบุญใดดวงกลมสีเหลืองสว่างในท้องที่เห็นขณะหลับตานอนหลับคือดวงอะไรดวงบุญกับดวงธรรมเป็นอย่างไรคะแม่ทำไมถามลึกจังเลยเนี่ยบุพกรรมใดทำให้สามีของลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์แต่บุญใดทำให้เขาได้หันมานับถือและศรัทธาในศาสนาพุทธคุณย่าและคุณปู่สามีจะเป็นศาสนาจารย์ในคริสต์ศาสนาตายแล้วไปไหนจะทำบุญอุทิศให้ได้หรือไม่เพราะในศาสนาคริสต์ไม่มีความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่สามีและพระต่างประเทศที่มาร่วมงานกันอยู่มีบุพกรรมใดร่วมกันจึงได้มาเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันอานิสงส์การช่วยงานรวมพุทธบุตรทั่วโลกจะเป็นอย่างไรก็คงตอบได้แค่ย่อๆนะจ๊ะการที่สามีพบพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินอย่างรวดเร็วเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรืออนุภาพของพระมหาสิริราชธาตุกรรมใดทำให้ลูกสาวลูกกระดูกหลังคดที่การดีขึ้นเพราะเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะทำให้หายเป็นปกติคะคุณแม่ลูกที่นับถือเต๋าแต่ขณะนี้นั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้นะพระโลกของคุณแม่จะเป็นเช่นใดปัจจุบันคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นเพราะวิบากกรรมใดและลูกควรจะทำอย่างไรดีพี่ชายลูกเป็นเจ้าของบริษัทเหล็กสภาธรรมการสากลใช้เหล็กที่มาจากบริษัทของพี่ชายแต่พี่ชายก็ไม่มีศรัทธาแถมยังห้ามลูกมาวัดพี่ชายจะได้บุญจากเหล็กที่สร้างสภาธรรมกายสากลหรือไม่ทำอย่างไรจึงจะสามารถชวนครอบครัววิชาให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้คะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและลูกเคยพัดพรากจากหมู่คณะมาบ้างหรือเปล่าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณยายอายุยืน102ปีเพราะในอดีตได้ถวายพระตาหารและถวายกีฬาในเภสัชแก่พระภิกษุสงฆ์อีกทั้งแจกยารักษาโรคแก่คนยากจนเสมอๆอีกทั้งตั้งความปรารถนาให้มีอายุไขยืนยาวบุญดังกล่าวมาส่งผลให้ท่านอายุยืนจ้าคำอธิษฐานของคุณยายว่าจะไม่ขอเจอคุณตาอีกก็จะสมปรารถนาเพราะการกระทำตอนเป็นมนุษย์แตกต่างกันคุณยายสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวส่วนคุณตาทำตรงกันข้ามนี่ดื่มเหล้าแล้วก็มาทะเลาะเมาแล้วก็ตบตีกันคุณยายเนี่ยคุณตาตายแล้วก็ดิ่งดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีโดยวิบากกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกข์ทรมานมากๆตายเกิดซ้ำๆซากๆอย่างนั้นไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่บุญก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะท่านยังต้องทุกข์อีกยาวนาน6,000 ล้านล้านปีมนุษย์นั่นแหละคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่สั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนากำลังมีความสุขมากด้วยผลบุญที่ตนได้ทำไว้อย่างดีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดละในอดีตชาติหนึ่งก่อนที่จะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้นับถือความเชื่ออื่นแล้วก็ได้ห้ามญาติที่มาสร้างบุญกับหมู่คณะไม่ให้มาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกคือญาติมาสร้างบุญกับหมู่คณะก็ตัวก็ไปห้ามไม่ให้มาอีกแต่ก็ญาติคนนั้นแหละได้ญาติคนนั้นเป็นกัน

กัลยาณมิตรให้ก็ไปแนะนำมาทีมมาสร้างบุญกับหมู่คณะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นอะไรต่างๆก็ว่าไปภายหลังยังเปลี่ยนใจแล้วก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทำหน้าที่กัลยาณมิตรในช่วงแรกคือยังไม่ค่อยเข้าใจทำตามลำพังไม่ไปชวนคนอื่นมาชวนทำความดีแต่ต่อมาเข้าใจดีขึ้นก็หันกลับมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่ผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะตอนแรกๆก็ติดวัดต่อมาคุณแม่แก่ออกแล้วก็ต้องมาแต่งงานที่สามีครอบครัวเป็นคริสต์แต่ก็ได้กลับมาสร้างบารมีกับวัดอีกเพราะผังเดิมนั้นคราวติดมาจ้ะคือเคยจะถือความเชื่ออื่นมาก่อนจึงต้องมาแต่งงานกับสามีที่เป็นครอบครัวเป็นคริสต์แต่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติอื่นมาก่อนมีแม้มีความเชื่อที่แตกต่างแต่เคยอยู่ร่วมกันก็มาอยู่ร่วมกันอีกดวงกลมสีเหลืองที่สว่างในกลางท้องเวลาหลับตาคือกุศลนิมิตที่เกิดจากจิตที่เป็นบุญให้รักษาไว้ให้ดีต่อไปก็จะพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้ะดวงบุญกับดวงธรรมต่างกันคือบุญที่เราสร้างเอาไว้เป็นบุญญาธาตุนี้จะมารวมตัวเป็นดวงบุญที่ซ้อนติดอยู่ในกลางดวงธรรมส่วนดวงธรรมคือสิ่งที่ทรงรักษาเอาไว้เช่นดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์ก็จะทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าดวงธรรมดวงนี้ยังอยู่กายมนุษย์ก็อยู่แต่ถ้าดับกายมนุษย์ก็ดับคือตายแต่ลักษณะกลมนำมาเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติต่างกันหน้าที่ต่างกันสามีของลูกตอนไปเกิดในครอบครัวที่นับถือคริสต์เพราะเป็นผังเดิมของเขาที่เคยอยู่กับหมู่คณะมาก่อนต่อมาได้เกิดการกระทบกระทั่งกันกับบางคนในหมู่คณะจึงได้ออกจากหมู่คณะไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นแต่ภายหลังก็ได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะคือในชาติเดียวกันนั่นแหละมาทำบุญมากับหมู่คณะกระทบกระทั่งกับบางคนก็ออกไปแต่ตอนหลังก็กลับมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกในภายหลังในชาติเดียวกันแต่ต่อมาได้หันกลับมานับถือศาสนาพุทธเพราะในชาตินั้นภายหลังได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีและได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีแนะนำกับความตั้งใจเดิมด้วยที่อยากจะกลับมาผังนี้จึงได้ติดตัวมาจ้ะคุณย่าและคุณปู่ของสามีที่เป็นศาสนาจารย์ในคริสต์ศาสนาตายแล้วทั้งสองท่านก็ได้ไปอยู่ในป่าไม้สีทองของหิมพานต์ในหมู่ที่มีความเชื่อเดียวกันป่าไม้สีทองหิมพานต์ก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นหนึ่งก็มีความผาสุกตามกำลังบุญที่เน้นไปทางสงเคราะห์โลกเป็นหลักช่วยเหลือเรื่องเจ็บจนโง่อะไรต่างๆเหล่านี้ขณะนี้กำลังพูดคุยสรรเสริญผู้นำของตนที่ตนนับถือผู้นำตัวนี้ก็อยู่ในถ้ำบนเนินเขาในป่าหิมพานต์คือมันไม่ได้เป็นภูเขามันเป็นเนินๆแต่มีถ้ำแล้วก็เฝ้ารอคอยวันสุดท้ายมันไปปรึกษาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็เฝ้าเพียรฝันว่าจะได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าสักวันนึงเหมือนชายหนุ่มที่เฝ้าฝ่ายฝันทั้งหญิงสาวที่ไม่มีจริงแหละก็เฝ้าเพียรฝันลูกสามารถอุทิศบุญนี้ให้ท่านทั้งสองได้แต่ตอนนี้ท่านไม่เปิดใจรับเพราะไม่มีความรู้เนี่ยเมื่อไม่เปิดใจรับส่งไปให้ท่านไม่รับบุญก็กลับคืนไปยังตัวลูกแต่ถ้าวันใดท่านเปิดใจรับท่านทั้งสองก็จะได้รับบุญแล้วก็จะเป็นสุขขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะที่ยังไม่เปิดใจรับพระแน่นแฟ้นในคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมากๆในความเชื่อตรงนั้นบุญจึงไม่ได้ช่องจนกว่าใกล้จะจุติจากภพภูมินั่นแหละและก็คลายความเชื่อลงมาเพราะอยู่มานานแล้วก็ไปพบผู้ที่ตนอยากพบอะไรในตอนนั้นน่ะใจก็จะคลายความเชื่อและบุญก็จะได้ช่องสามีและพระต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันอยู่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันแล้วเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะแต่ต่อมา

ก็กระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะแล้วก็ออกไปสามีก็ไม่นับถือความเชื่ออื่นส่วนพระต่างประเทศหันไม่นับถือพุทธศาสนาแต่แห่งอื่นแต่ต่อมากลับมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกเหมือนกันทั้งทีมเลยแหละอันนี้สงการช่วยเรื่องพุทธบุตรทั่วโลกโดยย่อก็จะมีพรรคพวกมากจะได้ไปเกิดในแวดวงพระพุทธศาสนาได้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีโภคทรัพย์มากจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาจะอยู่ในหมู่คณะหรือครอบครัวใดก็จะสามัคคีปรองดองจะปิดอบายไปสวรรค์มีบริวารที่เป็นทิพย์มากมายเป็นต้นจ้ะการที่สามีพบพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินอย่างรวดเร็วเพราะอันธพาลพระมหาสิริราชธาตุและบุญในการสร้างพระธรรมกายประจำตัวจ้ะลูกสาวลูกกระดูกหลังคดเพราะกำเนิดดีแต่ไม้ตีงูที่เลื้อยเข้ามาในบ้านจนหลังมันหักวิบากกรรมนี้ได้ช่องมาส่งผลที่การดีขึ้นเพราะวิบากกรรมไม่หนักมากบุญปัจจุบันได้เข้าไปช่วยเอาไว้อาการจึงดีขึ้นจ้ะจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เจอหมอดียาดีมารักษาก็จะค่อยๆดีขึ้นไปอีกจ้ะคุณแม่ลูกที่นับถือเต๋าขณะที่นี้ขณะนี้ก็นั่งสมาธิแต่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้บุญก็จะส่งผลให้ไปได้อย่างมากก็แค่ป่าหิมพานต์จะไปเป็นวิทยาธรในหมู่ของผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันจะมีความเชื่อเดียวกันก็จะไปอยู่รวมกันเป็นหมู่ในป่าไม้สีทองซึ่งจะเป็นเขตไปอย่างนั้นคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและก็ขี้งุดหงิดกรอบก็ใช้แรงงานสัตว์ในอดีตด้วยมาส่งผลจ้ะฆ่าสัตว์ทำอาหารขี้งุดหงิดใช้แรงงานสัตว์จะมันเหนื่อยมากลูกก็ต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านละความเชื่อนั้นและสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้ถูกหลักวิชาแล้วที่บุญกุศลนั้นไปยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนเอาไว้จ้ะวิชาลูกเป็นเจ้าของบริษัทเหล็กสภาธรรมการสากลใช้เหล็กจากบริษัทของวิชัยแต่วิชาไม่มีศรัทธาและห้ามมาวัดนั้นวิชาก็ไม่ได้บุญนี้เลยเราเป็นเรื่องของการซื้อขายกันธรรมดาเท่านั้นระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่จะทำบุญร่วมด้วยจะชวนให้ครอบครัววิชามาสร้างบารมีกับหมู่คณะนั้นในช่วงนี้ใจวิชาและครอบครัวยังไม่เปิดจ้ะแต่นั้นให้ลูกทำบุญทั้งบุญและอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆบุญละเอียดนี้ก็จะค่อยๆไปพลิกใจพี่ชายและครอบครัวทีละน้อยสักวันหนึ่งบุญเก่าได้ช่องก็จะมีศรัทธาเองจ้าลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

พวกเราไม่รู้หรอกว่าเรานี่โชคดีขนาดไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าข้อแรกการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะนับว่าเป็นโชคดีมหาศาลนะเพราะว่ากว่าใครจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากเย็นแสนเข็ญนักถึงกระทรงอุปมาเอาไว้ว่ามีเต่าตาบอดสองข้างตัวหนึ่งมันดำลงไปในมหาสมุทรร้อยปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาทีหนึ่งมาหายใจพอหายใจหมดเฮือกนั่นก็ดำลงไปอีกร้อยปีแล้วโผล่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งในมหาสมุทรนั้นมีห่วงห่วงกลมๆอยู่ห่วงหนึ่งลอยอยู่กลางมหาสมุทรการที่ไอ้เต่าตัวนั้นมันโผล่ขึ้นมาแล้วหัวมันจะสอดเข้าไปในห่วงซึ่งมีอยู่อันเดียวนั่นน่ะลอยอยู่ในมหาสมุทรน่ะมันยากเย็นแสนเข็ญยังไงโอกาสที่ใครพลาดไปเกิดเป็นสัตว์แล้วจะกลับมาเป็นคนอีกเนี่ยมันยากเหมือนกับไอ้เจ้ามันยากยิ่งกว่าไอ้เต่าตัวนั้นที่ดำลงไปในน้ำแล้วร้อยปีมันโผล่ขึ้นมาทิ้งแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงเนี่ยยากกว่าไอ้เต่าตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นโชคแสนมหาโชคเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ของเราแล้วแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวกันลองเหลียวไปดูสิในโลกถามว่าในโลกนี้คนกับสัตว์ไหนมากกว่ากันไม่ต้องดูไกลไปดูในบ้านเราในบ้านเราในครอบครัวหนึ่งอย่างมากก็มีห้าคนสิบคนเท่านั้นแต่นั่นแหละในบ้านเรานั่นแหละไปนับจำนวนยุงในบ้านมันมีกี่ตัวไปนับจำนวนมดจำนวนปลวกในบ้านกี่ตัวไปนับแมลงสาบแมลงวีแมลงวันมันมีกี่ตัวยังแถมไปนับหนึ่งนับหนูเข้าไปอีกแมวเข้าไปอีกที่อยู่ในบ้านมันกี่ตัวนั่นแล้วเราจะพบว่าเรานี่โชคดีที่ได้เกิดเป็นคนเมื่อหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ๆอ่านมาถึงอ่านพระไตรปิฎกมาถึงจุดที่ว่านี่แหละว่าไอ้เต่าตาบอดนั่นก็เลยถามตัวเองจะถามคุณยายยายที่ว่าอย่างนี้นั่นแสดงว่าไอ้เจ้าสัตว์พวกนี้มันมีสิทธิ์มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันทางนั้นใช่ไหมไอ้มดไอ้ปลวกไอ้แมลงวี่แมลงวันไอ้ยุงเนี่ยยายบอกใช่ทำไมมันอย่างนั้นล่ะมันมีอะไรดีในตัวมันช่วยฟังให้ชัดนะตอนนั้นเข้าวัดใหม่ๆยายก็บอกเมื่อยายเข้าวัดใหม่ๆสิ่งที่หลวงพ่อหลวงปู่ของเราเริ่มฝึกที่ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายใหม่ๆนะให้ไปหัดตรวจสอบดูชีวิตของสัตว์พวกนี้แล้วดูเข้าไปสิในตัวมดตัวปลวกรวมแมลงวีแมลงวัน มันมีอะไรอยู่ข้างใน

ในตัวสัตว์พวกนั้นก็มีกายมนุษย์ละเอียดอยู่ในนั้นด้วยอ๋อมันก็เป็นอดีตมนุษย์เหมือนกันอันนี้ฝากไว้ด้วยยายก็มันเป็นอดีตมนุษย์แล้วทำไมต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กตัวน้อยอย่างนั้นล่ะยายก็บอกเออตรวจแล้วตรวจอีกไปพบว่านั่นแหละเมื่อมันเป็นมนุษย์มันเกะกะเกเรสารพัดศีลห้าข้อนะไม่เหลือหรอกอบายมุขกี่อย่างกี่อย่างนะไม่ว่าสุรานารีพาชีกิลาบัตนะมันไปทำเละมาหมดเลยความเลวทั้งหลายนะมันไปทำมาหมดเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมาเกิดเป็นสัตว์อย่างเงี้ยแล้วก็พอดีล่ะในพระไตรปิฎกอย่าว่าแต่คนแม้แต่พระแม้แต่พระถ้าไปทำผิดทำพลาดเขาไปเกะกะเกเรเขาแม้แต่พระก็กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานได้อันนี้อย่าล้อเล่นกันตรงนี้นี่เองยายตรวจแล้วตรวจอีกเช็คแล้วเช็คอีกแล้วก็ยายพยายามสอนให้พระรุ่นแรกๆนั่นแหละที่มาบวชกันพยายามตามดูให้ทันในสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องฝากพวกเราก็ถามว่าเวลามันเป็นกะจากมนุษย์ไปเป็นพวกสัตว์นั้นจะเป็นไงก็เราก็มีกายมนุษย์ละเอียดถ้าเราทำดีกายมนุษย์กายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมของเราก็มีบุญสว่างสวยขึ้นมาสว่างกันชนิดเป็นดวงอาทิตย์ยามเที่ยงก็เป็นไปได้ถ้าทำบุญมากพอตั้งใจทั้งให้ทานทักษาศีลนั่งภาวนามาพอบุญแต่ละคนสว่างกว่าตะวันเที่ยงก็เป็นไปได้ไม่ใช่เล็กน้อยแต่ไอ้พวกที่ทำเลวสารพัดเลวยายใช้คำหนึ่งพวกคนเลวๆพวกนี้มองเข้ามาในศูนย์กลางกายของเขาบุญเก่าที่เขาเคยมีมานะมันถูกบาปใหม่หุ้มเอาจนกระทั่งบุญเก่าเนี่ยหมดรัศมีเลยถามแล้วไม่มีความสว่างบ้างเลยเหรอยายบอกก็มีเหมือนกันล่ะนั่นแหละสว่างขนาดไหนยายสมมติอย่างจิ้งจกตุ๊กแกแมลงวีแมลงวันเนี่ยยายพูดชัดดีไอ้พวกที่จะไปพวกที่ทำเลวๆเอาไว้บาปมันหุ้มใจมันจนทั้งบุญจนทั้งความสว่างเนี่ยมันเล็กกว่าหัวเข็มหมุดอีกเหมือนไอ้หัวเข็มหมุดเราไปวางไว้ไกลๆนะพอเห็นได้มันว่าสว่างแว๊บขึ้นมานั่นน่ะจุดไม่ขีดควับเนี่ยไกลๆก็ยังเห็นว่ามันสว่างขนาดไหนแต่ว่าไอ้นี่มันเล็กกว่าหัวไม่ขีดในความสว่างของมันเล็กขนาดหัวเข็มหมุดก็ยังยากเลยเพราะฉะนั้นเวลามันละโลกไปบาปมันเลยทวงก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆนั่นแหละก็นี่ได้เรียนรู้ได้รับรู้มาจากยายตั้งแต่ก่อนบวชและเข้าวัดใหม่ๆพระสนใจเรื่องนี้อยู่เนื่องจากคุณยายก็บอกเจอกันวันแรกยายก็บอกอย่าว่าใครคุณพ่อของยายเองเช้าตักบาตรเย็นกินเหล้าเพราะฉะนั้นพอลาโลกเข้าบาปมันแซงมาก่อนนึกถึงบุญที่ตักบาตรทุกเช้าบุญที่เคยบวชมาเป็นพรรษานึกไม่ออกนึกได้แต่บาปอีตอน

เย็นกินเหล้าบาปมันหุ้มใจมันสว่างหาความสว่างแทบไม่เจอเลยแย่กว่ามดกว่าปลวกอีกจึงต้องไปตกนรกไอ้ที่สว่างนิดหนึ่งปลายเข็มหมุดหัวเข็มหมุดนั่นยังได้พอเกิดเป็นสัตว์แต่ไอ้มืดมิดนั่นนนไปนรกนนมันก็มาอย่างนี้แหละส่วนพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์บุญเก่าสร้างมาดีแล้วก็มาสร้างต่อมาสร้างใหม่ในชาตินี้เราก็เลยมาสร้างบุญกันอยู่ที่นี่วันนี้ก็มารอมาหล่อพระบรมพุทธเจ้ากันได้บุญขนาดไหนเอางั้นก็ฟังให้ดีบุญขนาดไหนเป็นอสงไขยอัปปมานังต้องไปดูเอาเองอีกเหมือนกันแต่ว่าได้แต่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นข้อที่สองที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ด้วยยากแล้วข้อที่สองการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากที่ว่าเกิดเป็นคนก็ยากเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งยากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดิมก็เป็นคนเช่นเดียวกับพวกเราซึ่งเราก็เรียนพุทธประวัติกันมาแล้วแต่ว่าจะคนเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละก็สร้างบุญสร้างบารมีคำว่าสร้างบุญสร้างบารมีบางทีเราก็นึกภาพไม่ออกเอาง่ายๆจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนที่เป็นคนเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราบุญท่านก็ทำบาปกรรมท่านก็มีติดตัวไปเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละพวกเราที่ทำมาหากินกันอยู่ทุกวันนี้ตั้งใจทำบุญอย่างนี้แหละถามว่ามีบาปติดตัวไปบ้างไหมมีทำบุญขนาดพวกเรามีบาปติดตัวหรอมีแต่บุญมากกว่าบาปมันมียังไงไม่ต้องมากแค่เป็นชาวไร่ชาวนาทำไร่ทำนาด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองไม่ได้ฆ่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่นั่นแหละมันไม่วายแค่ไถนาเข้าไปเนี่ยไปดูในรอยไถสิมันจะมีสัตว์ดิ้นชักกระเดวกระเดวบางทีก็ตัวก็ตายแล้วที่แน่ๆในรอยไถที่ชาวนาไถไร่ไถนาไปนั่นมันก็มีไส้เดือนกิ้งกือตายอยู่ในนั้นแหละกบเขียดก็ตายอยู่ในรอยไถนั่นแหละทั้งไส้เดือนทั้งกิ้งกือทั้งกบทั้งเขียดทั้งอึ่งทั้งคางคกทั้งหนูมีสารพัดสัตว์อยู่นั่นในรอยไถมันก็มีเลือดไปถามว่าแล้วไอสัตว์พวกนี้เนี่ยเราตั้งใจฆ่ามันไหมก็ไม่ได้ตั้งใจฆ่ามันแต่ถึงไม่ได้ตั้งใจฆ่ามันแล้วมันจองเวรเราไหมทำไมมันจะไม่จองมันก็จองเวรจองกรรมกันมันก็ว่าเราละไปรังแกมันเพราะฉะนั้นมันก็จองเวรจองกรรมกันเพราะฉะนั้นชาติใดชาติหนึ่งมันเกิดมาเป็นสัตว์ที่โตขึ้นไอ้ความจองเวรจองกรรมมันยังติดอยู่ในใจเจอเราชาติไหนทั้งแม่มันเป็นสัตว์มันก็ลุยเราเหมือนนั้นเหมือนกันแม้ที่สุดมันได้กลับมาเกิดเป็นคนเจอหน้าเรามันก็ลุยเอาเหมือนกันเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งพระอรหันต์ในวันมาฆบูชาว่าให้ไปสอนชาวโลกนะสั่งพระ

อรหันต์ 1,250 รูปที่มาประชุมกันในวันมาฆบูชาครั้งนั้นให้ไปสอนชาวโลกนะขันตีปรมังตโปตีติขาถ้าจะให้เป็นสุขแล้วก็อดแล้วก็ทนนะอดทนความอดความทนนะขันตินั่นแหละจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยในการสร้างบารมีในการสร้างความดีเพราะว่าหนึ่งเวรเก่าที่เราไปเพาะไว้กับสัตว์กับคนกี่ภพกี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้มันยังตามจองเราอยู่ซึ่งเราก็ลืมไปแล้วจำไม่ได้พอมาเจอกันชาตินี้เจอหน้าเราท่านไอ้พวกนี้มันจำมันจองเวรเราไว้ลึกๆพอเห็นหน้าเรามันเกลียดขี้หน้าเลยลงเดินหน้าลุยเราเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำอะไรมันแล้วทำไมมันมาลุยเรามาตบมาต่อยมาตีมาเตะบางคนยิงเอาได้ซ้ำไปนึกมันมือไม่รู้จะทำอะไรยิงหัวเราเลยก็มีที่ปรากฏในข่าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ล่ะมันจองเวรตั้งกี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้พอเจอกันเข้ามันก็ลุยเลยเพราะฉะนั้นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างบุญสร้างบารมีพระองค์จึงทรงสั่งเอาไว้ขันตีปรมังตโปตีติขาความอดทนเป็นตบะเป็นเครื่องเผาผลาญบาปอย่างยิ่งนี่ทรงสั่งเอาไว้พงเผาผลาญอะไรเผาผลาญการจองเวรจองกรรมอย่างยิ่งคือหาทางหลีกเลี่ยงไม่ใช่เขาลุยมาแล้วเราก็ลุยกลับเท่านี้แล้วไม่จบกันละลุยมาก็พยายามแผ่เมตตาแล้วก็เอาแก้ไขกันไปผ่อนหนักเป็นเบากันไปเหมือนใครก็ไม่รู้จองเวรจองกรรมมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้สร้างวัดกันอยู่ดีๆอยู่ในวัดดีๆยังโดนล้อมนะครับไม่รู้จองเวรจองกรรมกันมากี่ชาติแล้วเราไม่จองด้วยนั่งสวดพระธรรมจักรกันไปบุญที่เขาได้รับความปรารถนาดีที่เราแสดงเขาก็กลับไปนี่คือขันตีปรมังตโปตีติขาความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญบาปอย่างยิ่งอันนี้ในระดับลึกๆระดับตื้นขึ้นมาอีกหน่อยที่เรียกว่าสร้างบารมีทำอะไรก็ทำด้วยความอดทนความอดทนเป็นไงทำให้เราแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นใครลุยเราอะไรพออภัยได้ก็อภัยอย่าไปคิดกับมันกลับไปอีกเลยไม่เอาเมื่อเราอดทนมากพอโอกาสที่เราจะแก้นิสัยเราก็มีเชื้อโทสะอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละไอ้ความโกรธความแค้นเราก็มีถ้าเราอดทนเสียได้ก็เลยไม่ไปโกรธไปแค้นใครข้ามเดือนข้ามปีข้ามคืนเมื่อเป็นอย่างนี้นิสัยของเราที่ไม่ดีเคยมักโกรธมักแค้นอะไรมามันก็ค่อยๆผ่อนไปในที่สุดก็จะโกรธใครไม่เป็นก็มีเมตตากรุณาเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นถามว่าการสร้างบารมีน่ะลึกๆแล้วมันคืออะไรลึกๆก็เป็นเรื่องของการที่จะสร้างบุญให้เยอะๆเพราะว่าบาปจะได้ตามไม่ทันนั่นสร้างบุญเยอะๆบาปที่เคยทำไว้มันจะได้ตามไม่ทันแม้มันตามทัน

0: ก็ใช้บาปใช้กรรมกันชนิดผ่อนส่งไม่ใช่ควบภาพเหมือนอะไรเรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งถ้าเอาเกลือใส่ไปตั้งช้อนโต๊ะหนึ่งน้ำแก้วนั้นนะเค็มปี๋เลยกินไม่ได้ไอ้น้ำแก้วนั้นเอาไปใส่ขันเอาน้ำเติมให้เต็มขันเกลือมันก็อยู่เท่าเดิมนะแต่มันเค็มน้อยหน่อยมันผ่อนส่งน้ำในขันเอาไปใส่ในถังเอาน้ำเติมให้เต็มถังอีงวดนี้อย่างมากน้ำนั้นก็กร่อยๆเกลือมันก็เท่าเดิมแล้วแต่น้ำมันเยอะเกลือมันค่อยหมดฤทธิ์ไปตามลำดับถ้าเอาน้ำในถังนะไปใส่ในแท่งเอาน้ำเติมให้เต็มแท่งน้ำในแท่งนั้นจืดสนิทเลยเกลือยังมีไหมมีแต่เกลือมันหมดฤทธิ์ไปแล้วหมดฤทธิ์เด็ดขาดเลยเพราะน้ำมันตั้งแท่งหนึ่งแต่ว่าเกลือมันแค่ช้อนเดียวทัพพีเดียวมันสู้ไม่ได้เกลือมันแพ้นะเกลือน้อยมันแพ้น้ำเยอะไฟน้อยมันก็แพ้น้ำน้ำมันดับไฟแต่น้ำก็ต้องเยอะเหมือนกันเราประกอบอาชีพแต่ละวันละวันถึงแม้จะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ผุดพองยังไงมันก็ไม่ไหวที่จะมีบาปติดไปอย่างที่ว่านี่แหละอย่าว่าไปทำอะไรเลยเลี้ยงลูกตัวเองหรือเป็นครูสอนหนังสือลูกมันเกเรจัดหัวมันควับควับควับควับเข้าไปให้ตีลูกจะให้ลูกมันหายเกเรตีด้วยความปรารถนาดีอยากให้ลูกน่ะเลิกเกเรจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือบาปไหมปรารถนาดีขนาดนั้นมันไม่น่าจะบาปแต่มีข้อแม้อีตอนตีอย่าโกรธนะ ตีได้แต่อย่าโกรธ แต่ถ้าไม่โกรธแม่ก็ไม่ตีเพราะฉะนั้นขนาดตีลูกยังมีเชื้อบาปติดไปนะ
1: ครับ
0: เมื่อเป็นอย่างนี้ทำอย่างอื่นจะไม่มีเชื้อบาปติดไปนะอย่าพูดให้ได้ยินมันเป็นอย่างนี้ล่ะเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้การสร้างบารมีนะหนึ่งสร้างบุญเยอะๆมันยังก็เติมน้ำลงไปเถอะ มันเติมน้ำเข้าไปสองนอกจากมันเติมน้ำแล้วบาปกรรมใหม่อรู้ว่าไอ้นี่เป็นบาปแน่เลยโดดหนีผางในยาธรรมทั้งที่โดนรังแกยังต้องหาทางไม่ไปลุยกับเขาหรอกไม่คุ้มถ้าไปลุยกับมันต่างคนต่างลุยกันเข้าไปบาปใหม่ก็เกิดแล้วเมื่อไหร่บาปเก่ามันจะหมดนะมันอยู่ตรงนี้กัดฟันสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปนี่เรื่องที่หนึ่งเอาบุญนะบุญนะมันไม่ได้ฆ่าบาปหมดแต่มันทำให้บาปเนี่ยหมดฤทธิ์ได้เหมือนเอาน้ำไปละลายเกลือนั่นแหละนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็พยายามสร้างบุญด้วยแล้วก็อดทนไม่สร้างบาปใหม่ด้วยมันเลยกลายเป็นการแก้นิสัยไม่ดีของเราไปด้วยในตัวนิสัยที่ไม่ดีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ล่ะมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นล่ะมีตั้งแต่อิจฉาตาร้อนกันมั่งไม่อิจฉาหรอกแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากเห็นใครได้ดีเอาไปโน่นหรือว่าอ้าวแล้วไม่ถึงก็อิจฉาละแต่ก็ชอบแข่งกันใครจะเด่นใครจะดังก็กันว่ากันเข้าไปไม่ถึงก็อิจฉาละแต่ชอบบลัฟกันอ้าวพอคนที่เขาถูกบลัฟไม่ต้องมากแล้วผิวฉันสวยก็คุ้นแค่นั้นแหละ

ของคุณไหมครับถ้าแค่นี้ไปพูดหลายๆทีเขาไอ้คนที่ถูกบลัฟมันก็คุ้นๆข้างในเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นการที่ไปบลัฟใครเข้าๆเจอหน้าเพื่อนแม้จะคุ้นกันอีอ้วนไหลอีอ้วนเขาแล้วก็เดี๋ยวมันก็หงุดหงิดเหมือนกันแหละสิ่งเหล่านี้เบรกตัวเองได้ก็ดีถ้าไม่งั้นลึกๆมันก็ติดอะไรให้เขาขุ่นใจนั่นแหละเดี๋ยวถึงเวลาเขาไปเจอช่องทางอะไรเขาก็จะลุยเราก็อีพันนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจะให้กำลังใจกันก็เจออีอ้วนเข้าไปก็อ้วนเอ้ยลดของหวานลดของมันหน่อยว่าข้าก็ยังลดเลยนั่งอยู่นี่ก็ลดไปแล้ว10 กิโลถ้าอย่างนี้ก็เอาพอไปกันได้เองใช้เวลาหน่อยว่าเดี๋ยวก็ได้นะถ้าอย่างนี้ใช้ได้นะการสร้างบารมีก็เลยกลายว่า1สร้างบุญในรูปแบบต่างๆ2แล้วพยายามแก้ไขบุญนั่นแหละจะเตือนมันจะเตือนตัวเราให้แก้ไขนิสัยของเราด้วยนั้นการสร้างบารมีถ้าจะให้ได้เร็วนอกจากสร้างบุญแล้วนิสัยอะไรที่ไม่ดีรู้ตัวอยู่จะมากจะน้อยนิสัยอะไรก็ตามทีถ้าแก้ไปพร้อมกับการสร้างบุญของเราเข้าวัดใหม่ๆเข้าวัดใหม่ๆนั่นแหละหลวงพ่อครูแม่ยายแหละท่านก็เตือนหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อทัตตาเจ้าโทสะไว้เท่าไหร่เมื่อก่อนนะลดนะไม่งั้นโทสะเมื่อไรแล้วก็ด่าขโมงโฉงเฉงเป็นชั่วโมงใช่ไหมนี่ก็ลดไปเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยหมดเลยอ๋อวันหนึ่งก็เลยถามคุณยายพระบวชมาก็ตั้งใจแก้นิสัยนะแต่ทำไมแก้ยากจังเลยล่ะตั้งใจจะพูดเพราะนะต้นชั่วโมงพูดเพราะท้ายชั่วโมงเวลาเทศน์บางทีมันกลับไม่เพราะอีกแล้วยายก็บอกว่าเออนั่นแหละอะไรที่มันติดเป็นนิสัยถ้าไม่ว่านิสัยดีหรือไม่ดีถ้านิสัยไม่ดีมันก็แก้ยากถ้านิสัยดีๆมันก็ฝังใจติดตัวข้ามชาติได้เกิดมาเนี่ยไอ้เด็กคนนี้พ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยมันดีมาแล้วยายก็ยกตัวอย่างส่วนที่ดียายก็บอกว่ายายเองตั้งแต่เล็กมาจำความได้ก็รักสะอาดติดตัวมาพอโตขึ้นไปหน่อยเข้าครัวไปช่วยพี่ช่วยแม่อยู่ในครัวนอกจากล้างถ้วยล้างจานให้สะอาดแล้วทุกครั้งที่ยายเข้าครัวกระทะสมัยโน้นไฟฟ้าเขาไม่มีใช้กันหรอกก็ใช้ไฟฟืนไฟถ่านทุกครั้งที่ยายเข้าครัวกระทะนะเขาก็ใช้ไฟฟืนไฟถ่านมันก็มีขมเหลาทั้งนั้นแหละถ้ายังขัดก้นกระทะให้ขาวเหมือนอย่างกันในกระทะไม่ได้ยายไม่หยุดหรอกมันเป็นนิสัยพี่สาวยายเขาก็ว่าทำไมจะต้องไปขัดก้นกระทะให้มันขาวด้วยยายก็บอกไม่รู้สิถ้าไม่ได้ขัดนะรู้สึกมันไม่สบายใจมันต้องขัดเวลายายถูบันไดแล้วบันไดในชนบทนะบ้าน2 ชั้นขึ้นบันไดไปมันก็มีขึ้นบ้านมันก็มีบันไดพี่ๆน้องๆเขาก็ถือเขาก็ถูบันไดกันแต่ไอ้ลูกบันไดไอ้ข้างล่างนะไม่มีใครเขาถูกันหรอกยายถูพี่เขาบอกทำไมไปเสียเวลากันมันอยู่ใต้ลูกบันไดยายก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ถูแล้วมันไม่สบายใจอ๋อยายก็บอกมันรู้ทีหลังมาเข้าถึงพระธรรมกายแล้วอ๋อ

มันติดมาข้ามชาตินิสัยสะอาดก็ติดข้ามชาตินิสัยสกปรกก็ติดข้ามชาตินิสัยประณีตระมัดระวังก็ติดข้ามชาตินิสัยมักง่ายมันก็ติดข้ามชาติแล้วยังไงแล้วยายก็เตือนยายก็บอกชาติหนึ่งจะแก้นิสัยอะไรให้ได้สักชาติมันก็เก่งแล้วเพราะมันแก้ไม่ง่ายในเวลาเดียวกันจะสร้างนิสัยดีๆอะไรขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ง่ายแต่เมื่อสร้างขึ้นมาได้แล้วมันก็ติดข้ามชาติได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากเป็นมนุษย์กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ละพระองค์แก้ไขนิสัยตัวเองหรือสร้างบุญสร้างบารมีนับเป็นอสงไขยอสงไขยกับเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นะยาวยาการได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งยากไปกว่านั้นอีกยังไม่พอตรัสเป็นข้อที่สาม ตรัสเป็นข้อที่สามว่ายังไงตรัสเป็นข้อที่สามว่าธรรมะที่พระองค์เทศที่ตรัสเอาไว้นั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เทศกันเทศเพื่อจะโปรดสัตว์โลกนะให้มันพ้นไปไอ้จากสัตว์เดรัจฉานก็อยากให้พ้นเป็นคนไปไอ้ที่เป็นคนแล้วก็ทำท่าจะตกนรกจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พยายามจะช่วยมันแต่นั่นแหละแม้จะเหาะไปเทศได้เดินไปเทศได้ยังไงก็ตามพอพระองค์เสด็จกลับแล้วคำสอนนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศนั้นแว่นแคว้นนั้นนานเดี๋ยวมันก็ลืมกันอย่างเช่นอะไรอย่างประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียประเทศเนปาลเป็นที่แหล่งที่เกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ประดิษฐ์พระพุทธศาสนาครั้งแรกแต่เดี๋ยวนี้ในประเทศเนปาลในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาแทบจะไม่เหลือไปประเทศอินเดียแล้วนึกว่าจะเจอพระเยอะไม่เจอหรอกที่ไปเห็นพระในประเทศอินเดียเป็นพระในประเทศอื่นกลับไปสังเวชนียสถานไปกราบสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระในประเทศอินเดียหายากขนาดประเทศที่ให้กำเนิดพุทธศาสนายังเป็นอย่างนั้นในตะวันออกกลางเคยเป็นดินแดนของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็หาพุทธศาสนายากพระองค์จึงตรัสเป็นคำที่สามว่าแม่คำสอนของพระองค์เองคำสอนในพระพุทธศาสนาก็จะยั่งยืนในแว่นแคว้นไหนก็หายากกว่าการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอีกเพราะว่าแม้พระองค์มาตรัสรู้ก็ไม่ได้เทศไปได้ไปทั่วโลกเพราะบางบริเวณโลกก็ไม่มีคนหรือมีคนแต่คนใจบาปหนักหนาสาหัสเทศเขาก็ตามไม่ทันก็ไม่เสด็จไปอันการที่คำสอนของพระองค์นะจะให้อยู่ยั่งยืนในแต่ละแว่นแคว้นที่ไปเทศไปสอนไว้ก็ยังยากแต่นั่นแหละแม้ 2,566 ปีมาแล้วคำสอนในพระพุทธศาสนายังอยู่ในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่สร้างวัดกันเนี่ยจากที่คุณยายจากที่หลวงปู่ชี้ให้ดูจากที่คุณยายก็พยายามเคี่ยวเข็นให้เราดูลักษณะมหาบุรุษในพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมกายเคี่ยวเข็นให้เราดูหวังว่าจะให้เรามีโอกาสได้สร้างพระพุทธรูปที่ได้ลักษณะมหาบุรุษให้ครบจริงๆทั้ง32ประการก็พยายามกันสุดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาเลยไม่ใช่เพิ่งมาปี2ปีนี้ถึงกับตั้งแผนกหนึ่งขึ้นมาเลยคือมาวาดแล้วก็มาปั้นแล้วก็มาหล่อเพื่อให้ได้ลักษณะมหาบุรุษให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะใกล้เคียงได้แล้วก็ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเมื่อสำรวจตรวจสอบแล้วก็ถือว่าของเรานี่เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปที่มีอยู่ในประเทศต่างๆกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วก็ตามก็อยากจะพูดสักหน่อยว่าได้ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยใกล้เคียงกับพระธรรมกายในตัวนะมากกว่าพระพุทธรูปที่สร้างกันในประเทศไหนๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่กล้าพูดตรงนี้ก็คือเมื่อเราไปสร้างวัดพระธรรมกายสาขาวัดพระธรรมกายในประเทศไหนๆโดยเฉพาะประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่มั่งประเทศนั้นๆเมื่อมาเห็นพระธรรมกายที่เรารอที่เราสร้างขึ้นมาประเทศนั้นๆก็ยอมรับว่าเออของเราเนี่ยได้ลักษณะจริงๆทำไมก็อย่างที่บอกนั่งเข้าที่ดูแล้วดูอีกพยายามถอดแบบออกมาแล้วถอดแบบออกมาอีกแต่ว่านั่นแหละถามว่าเหมือน 100% แล้วยังก็บอกว่ายังทำไมไม่ทำให้ 100% อันที่หนึ่งผู้ที่เห็นพระธรรมกายก็ไม่ใช่ช่างผู้ที่เป็นช่างจะเป็นช่างวาดเป็นช่างปั้นเป็นช่างหล่อเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเอ้ากว่าจะสร้างบุคลากรเป็นคารวาสก็ตามพูดง่ายๆเป็นอุบาสกก็มีเป็นพระก็มีที่ทั้งเห็นพระธรรมกายในตัวทั้งวาดได้ทั้งปั้นได้จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็หล่อได้อีกด้วยเนี่ยแล้วทำไมยังถอดออกมาได้ไม่เหมือน 100% นะยังเพราะยังไงก็ถอดแบบออกมาได้ดียังไงไม่ต้องมากเวลา เวลาหล่อมการขยายตัวของโลหะเขาก็ขยายตัวเวลาร้อนครั้นพอมันเย็นพอเย็นลงความหนาความบางของโลหะในแต่ละส่วนที่หล่อเป็นองค์พระก็หนาบางไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาหล่อแล้วพอเย็นก็มีการหดตัวของเนื้อโลหะเพราะฉะนั้นก็มีการผิดการเพี้ยนกันบ้างด้วยเหตุนี้แม้การหล่อในวัดนี่ก็หล่อฝึกการหล่อโลหะมานี่แล้วหล่อด้วยวัสดุอย่างอื่นด้วยก็ฝึกแล้วฝึกอีกก็วันนี้ก็ยังฝึกอยู่แต่ว่าก็พัฒนามาตามลำดับพูดในเรื่องเหล่านี้พูดทำไมก็บอกว่าเออ

นั่นแหละการที่เรามารอรูปพระบรมพุทธเจ้าก็ดีซึ่งหมายถึงรูปกายเนื้อรอพระธรรมกายก็ดีนั่นเป็นกายรัตนะที่ภายในการได้มีส่วนรอพระบรมพุทธเจ้าการได้มีส่วนรอพระธรรมกายสร้างพระธรรมกายไว้ที่มหาธรรมกายเจดีย์กันนั้นก็ล้านองค์นั่นน่ะการที่เราได้สัดส่วนอย่างนี้มาแล้วเราก็รอได้มือของเราเองหนึ่งบุญที่ได้บุญที่เกิดจากการรอพระจะเชื่อมโยงให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในพระรัตนตรัยเกิดความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้ามภพข้ามชาติไปบุญนี้เป็นบุญใหญ่บุญนี้เมื่อเป็นบุญใหญ่เพราะฉะนั้นจะง่ายต่อการที่ไม่ว่าเราอารมณ์เสียหรืออะไรยังไงไม่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

ว่าเราอารมณ์เสียหรืออะไรยังไงไม่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือใกล้จะลาโลกไม่ว่าจะอารมณ์เสียอารมณ์ยังไงก็สามารถเบรกกลับมาได้รวดเร็วจากความที่เราคุ้นกับลักษณะมหาบุรุษทั้ง 32 ประการนี้ซึ่งเราทำได้ใกล้เคียงมาตามลำดับนี้นี่เป็นบุญใหญ่ ถึงคราวยังมีชีวิตอยู่กระทบกระทั่งอะไรอารมณ์จะเสียเพียงแค่กำหนดถึงบุญที่เราเคยหล่อพระกันมาหล่อพระบรมมาพุทธเจ้าหล่อพระธรรมกายมาเพียงแค่นึกถึงบุญนี้นะก็สามารถเบรกอารมณ์ของเราที่กำลังจะขุ่นอยู่นะให้กลับมาดีขึ้นมาได้ยิ่งกว่านั้นช่วงศึกชิงภพนี่แหละ จะลาโลกไม่ลาโลกนั่นแหละศึกชิงภพนั่นแหละใครสร้างพระบรมพุทธเจ้าใครหล่อพระธรรมกายมาล่ะครับบุญใหญ่ที่ฝังใจลึกๆตลอดมาและยิ่งเราได้สวดพระธรรมจักรกำกับมันด้วยตลอดมาเราได้นั่งสมาธิกำกับกันมาตลอดมากำหนดองค์พระกำหนดดวงแก้วตลอดมาสิ่งเหล่านี้นี่เอง จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยแม้ในคราวที่ทำศึกชิงภพคือจะลาโลกนี้ไปอย่างที่คุณยายท่านเล่าให้ฟังคุณพ่อท่านเช้าตักบาตรถ้าเย็นพระพวกมาก็กินเหล้ากับพระพวกพอถึงเวลาศึกชิงภพขึ้นมาจริงๆจะลาโลกบาปมันชิงก่อนด้วยเหตุนี้ตั้งแต่โบราณมาแล้ว หล่อพระพุทธรูปนี่นานๆจะได้หล่อกันสักทียังอยู่ข้ามจังหวัดนะโบราณอยู่ข้ามจังหวัดยังต้องมาหล่อด้วยกันเพราะว่าได้เห็นลักษณะมหาบุรุษซึ่งพอจะถ่ายทอดในยุคโน้นได้ระดับหนึ่งแล้วรู้ว่าเป็นบุญใหญ่จึงได้เดินทางข้ามจังหวัดบางแห่งข้ามประเทศมาหล่อพระพุทธรูปด้วย ถึงแม้ในยุคนั้นๆลักษณะมหาบุรุษยังถ่ายทอดได้ดีไม่เท่ากับที่เราทำในยุคนี้เลยถึงขนาดนั้นก็เป็นบุญใหญ่แต่เป็นบุญที่เชื่อมโยงให้ว่าเพียงแค่ได้เห็นพระพุทธรูปบุญเก่าทำไว้เท่าไหร่นะข้ามชาติไปข้ามภพข้ามชาติไปแค่เห็นพระพุทธรูปที่ตัวเองเคยหล่อเท่านั้น ใจสว่างควับเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีบุญเก่ากับบุญใหม่เชื่อมถึงกันด้วยเหตุนี้ปู่ย่าตาทวดจึงสั่งนักสั่งหนามีการหล่อพระเมื่อไหร่ไม่ว่าอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนให้หาโอกาสเป็นร่วมด้วย ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหล่อองค์พระใหญ่ถึงกับเตือนกันว่าอย่างไงเตือนกันว่าใครมี ใครมีโลหะอะไรก็เอาไปร่วมด้วยจะได้เป็นบุญผูกติดกันไปอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพวกเราวันนี้เรามีโชคได้หล่อ พระบรมพุทธเจ้าได้ฟังเรื่องราวคำสอนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่ก็ไม่ได้ฟังง่ายๆหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่คุณยายอาจารย์ให้ก็เล่าให้หลวงพ่อและหมู่คณะฟังตั้งแต่คุณยายยังมีชีวิตอยู่เจรนายชัดเจนว่านี่ไม่ว่ามดไม่ว่าแมลง ไอ้พวกนี้คนเก่าทั้งนั้นมนุษย์เก่าทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละศีล 5 ข้อไม่เหลือเลย อบายมุขสี่อบายมุขหกมันทำผิดหมดเพราะฉะนั้นจากคนบาปมันหุ้มกายมนุษย์ละเอียดบาปมันหุ้มใจมันในชาตินั้นๆแล้วบาปนั้นนอกจากหุ้มใจก็เลยหุ้มบีบคั้นกายมนุษย์ละเอียดของมัน

ให้วิปริตแปรปรวนไปวิปริตแปรปรวนได้แล้วแต่กรรมชั่วที่มันทำวิปริตแปรปรวนมากพวกหนึ่งก็ไปเป็นมดเป็นปลวกไปไอ้พวกหนึ่งก็เป็นยุงเป็นแมลงวีแมลงวันไอ้พวกหนึ่งก็เป็นงูเป็นควายไปก็แล้วแต่ชนิดกรรมที่เขาทำเอาไว้เรื่องเหล่านี้นี่อ่านพระไตรปิฎกไม่เจอ มาเจอตอนยายเล่าให้ฟังแล้วยายก็พยายามใครองค์พระชัดดียายก็จะชี้ดูอ่ะไปหัดดูเพราะคุณยายเองเมื่อสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่หลวงปู่ก็เริ่มสอนวิชาธรรมกายเบื้องต้นด้วยการไปหัดดูอย่างนี้แหละอันนี้ก็ขอถือโอกาสมาเล่าให้ฟังด้วยความรักความเคารพคุณยายด้วยที่เมตตาสร้างวัดให้อยู่ที่เมตตาอบรมหลวงพ่อมาจนกระทั่งมาได้บวชแล้วก็ที่เมตตาชี้แนะให้มานั่นแหละสร้างสภาธรรมกายให้เราได้สร้างบุญกันเต็มที่จุได้เป็นแสนแสนคนชี้แนะให้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ชี้แนะให้สร้างอะไรให้สร้างบุญใหญ่ประโยคนี้พวกเรารุ่นหลังไม่ค่อยได้ยินขอแถมก็แล้วกันคุณยายว่ายังไง หลวงปู่เมื่ออยู่วัดปากน้ำหลวงปู่เคยบิณฑบาตแล้วไม่ได้อย่างเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่เคยบิณฑบาตแล้วไม่ได้พอหลวงปู่ได้เมื่อพอต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแตกฉานวิชาธรรมกายหลวงปู่ก็เลยสร้างโรงครัวเกิดขึ้นที่วัดปากน้ำแล้วหลวงปู่ว่าใครมาถึงวัดปากน้ำนี่ทั้งพระทั้งคนต้องเลี้ยงให้ได้ให้หมดจะได้เป็นทานบารมีติดตัวข้ามชาติไปก็จากตรงนี้นี่แหละเมื่อมาสร้างวัดพระธรรมกายคุณยายก็ถอดแบบจำลองคำสอนของหลวงปู่มาแต่ว่าขยายความให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อได้ต้นแบบนะคุณยายก็บอกจำไว้นะพวกเรามาสร้างวัดพระธรรมกายหลวงปู่ทำให้ดูแล้วตั้งเป้าลงไปเลยไม่ว่าพระไม่ว่าคนไม่ว่าพระไม่ว่าเนรไม่ว่าคนมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วมาร้อยให้เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านให้เลี้ยงได้ทั้งล้านยายเอาอย่างนี้เลยมาร้อยให้เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านให้เลี้ยงได้ทั้งล้านหลวงพ่อก็อยู่พรรษาต้นๆยายมาร้อยเลี้ยงร้อยพระรับได้มาพันเลี้ยงพันพระว่ารับได้มาหมื่นเลี้ยงหมื่นสมัยนั้นพระเขาว่ามันตึงมือแล้วนะถ้ามาแสนเลี้ยงแสนเนี่ยมันไม่แย่เลยถ้ามาล้านเลี้ยงล้านมันจะได้หรือยายยายพูดชัดมาล้านเลี้ยงล้านถ้าเราฝึกเขาหนึ่งให้สะอาดสองให้มีระเบียบแล้วมาล้านจะเลี้ยงล้านได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่สร้างวัดมาดูนะว่าคุณยาย เป็นแม่ชีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่วางแผนสร้างวัดเพื่อให้ได้บารมีกันเต็มที่ให้ท่านเองก็จะได้บารมีเต็มที่พวกเราที่มารุ่นหลังก็จะได้บารมีเต็มที่ยายจึงบอกมาร้อยเลี้ยงให้ได้ทั้งร้อยมาล้านต้องเลี้ยงให้ได้ทั้งล้านนี่เป็นหน้าที่ทำได้เหรอได้จะทำยังไง

ี่ยให้ได้ขนาดนั้นยายก็บอกอ๋อจะให้ได้เลยวัดพระธรรมกายถ้าจะทำให้ได้อย่างนี้สะอาดกระเบียบจะเป็นหัวใจในการสร้างวัดใครมาถึงวัดฝึกนิสัยให้รักสะอาดมาถึงวัดพระธรรมกายฝึกนิสัยให้รักระเบียบสะอาดกะระเบียบฝึกเข้าไปเขาจะได้เป็นนิสัยติดตัวไปยังไม่พอสะอาดกะระเบียบจะทำให้ผู้ที่มาถึงวัดไม่กระทบกระทั่งกันหรือกระทบกระทั่งกันน้อยแล้วจะมีกำลังใจช่วยกันสร้างวัดแล้วยังไงแล้วก็นั่นแหละเขาก็ช่วยกันบริจาคมาร้อยก็เลยเลี้ยงร้อยได้มาล้านก็มาก็เลี้ยงล้านได้จะขนมากี่ร้อยล้านก็เลี้ยงกันได้เพราะสะอาดกระเบียบมันจูงใจเป็นพลังขึ้นมาในใจว่าจะช่วยกันจะช่วยกันทำบุญใหญ่จะช่วยกันที่จะประคับประคองให้สร้างบารมีไปปราบมารให้สิ้นซากให้ได้นี่คือภาพในใจที่ยายให้เอาไว้ก็อย่างที่เราเห็นไม่ว่าเรามาวัดพระธรรมกายเมื่อไหร่ทำอะไรก็สะอาดทำอะไรก็ระเบียบเมื่อกี้หล่อพระพุทธรูปเพราะหล่อพระหล่อบรมพุทธเจ้าเราก็สะอาดเราก็ระเบียบไอ้ภาพสะอาดภาพระเบียบตั้งแต่เรารอวันแรกแล้วนะไปซะทั่วโลกแล้วก็สิ่งเหล่านี้ ที่เราทำนั่นแหละจะทำให้เราสร้างบุญเป็นทีมได้จะทำให้มาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านมากี่ล้านก็เลี้ยงได้ก็กลายเป็นว่าย่นระยะทางในการสร้างทานบารมีให้กับตัวเราเองไม่ต้องไปตักบาตรที่เช้าละรูปสองรูปเช้าละสิบรูปยี่สิบรูปตลอดชาติก็ได้ไม่กี่รูปแต่อย่างเงี้ยได้พรึบเลยท่านดูให้ดีสิ่งเหล่านี้ไปตรองไปพิจารณาดูและถ้าทำอย่างนี้นี่แหละทำอย่างนี้นี่แหละหลวงปู่ว่ายังไงอันนี้ไปดูบันทึกเก่าๆถ้าทำอย่างนี้สร้างบุญกันเป็นทีมอย่างนี้จะเลี้ยงพระทิ้งเป็นจักรวาลก็ได้จะเลี้ยงพระทิ้งพอฝึกเคยเขาจะเลี้ยงกันทั้งทีนะหมดธาตุตลอดธาตุตลอดธรรมจะเลี้ยงทั้งทีตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลก็ทำได้อีตรงนี้หลวงพ่อก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันแหละแต่ก็ยืนยันว่าท่านยืนยันแล้วว่าทำได้อีตอนนี้ก็เอาว่ามาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านให้ได้กันให้ดีก่อนเดี๋ยวพอเราทำเคยแล้วก็นั่งสมาธิกันมากๆเดี๋ยวคงจะนึกภาพออกเองเพราะเมื่อวันแรกที่มาถึงวัดเริ่มลงมือสร้างโรงครัวยายก็บอกเลยมาร้อยเรียงร้อยมาล้านเรียงล้านงงจริงๆแต่วันนี้หายงงละเราช่วยกันทำกันมาแล้วฝากด้วยแล้วก็นี่แหละ เขาคงจะมีวัดพระธรรมกายนี่แหละอธิษฐานกันแต่ละครั้งอยากจะได้ลักษณะมหาบุรุษครบทั้ง32ประการด้วยกันดังนั้นดียังไงจะดียังไงยกไว้ที่แน่ๆนั่งสมาธิยังไงไม่เมื่อยแน่เอาดีขั้นต้นก่อนอย่างอื่นวิเศษไงไปเปิดพระไตรปิฎกดูเอาแค่นั่งสมาธิไม่เมื่อยนี่โยงได้ลุยกันอีกเยอะเลยก็ฝากเป็นข้อคิดสิ่งละอันพันละน้อยจากการที่พวกเรายังอุตส่าห์นั่งทนฟังหลวงพ่อหลวงตาแก่ๆคุยให้ฟังได้นะก็ขอให้อายุวันโนสุ

มหามงคลแห่งสันติภาพสู่ดวงใจนิรันดร์ท่ามกลางความสงบร่มเย็นณผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ทุดงคสถานอำนาจเจริญภาพแห่งมหาปิติอันแสนงดงามได้บังเกิด

ได้บังเกิดศรัทธาของเหล่ากัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีจากทั่วทุกสารทิศได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชีวิตในพิธีสถาปนาตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์ศูนย์รวมใจเพื่อการสร้างสันติภาพโลกทุกย่างก้าวแห่งการอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลทรงไว้ซึ่งความสง่างามและเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติดุจดังขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันมาสร้างบารมีและในวาระอันเป็นอุดมมงคลนี้พระแสแห่งความปีติได้แผ่ซ่านไปทั่วศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละและศรัทธาอันไม่มีประมาณของคณะประธานบุญพิธีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริพร้อมด้วยห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญท่านคือต้นบุญต้นแบบผู้ส่องสว่างนำทางในการสร้างมหาทานบารมีที่ได้นำพาสาธุชนน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลก่อนที่วาระอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหยุดใจน้อมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการสร้างองค์พระเจดีย์คือรากฐานแห่งความสงบสว่างที่หยั่งลึกลงในดวงใจของผู้คนอย่างแท้จริงทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและความวิริยะอุตสาหะในวันนี้ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อันล้ำค่าเป็นดั่งทองคำบริสุทธิ์ที่จะถูกจารึกฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาชั่วนิรันดร์มหากุศลในครั้งนี้จะเป็นสิริมงคลอันสูงสุดคุ้มครองรักษาวงตระกูลและเป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปตราบกาลนาน

เมื่อการเวลาแห่งประวัติศาสตร์เดินทางมาถึงท่านประธานสงฆ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญได้เมตตานำคณะสงฆ์คณะประธานบุญพิธีและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านน้อมกลั่นกายวาจาใจเชื่อมต่อดวงใจอันบริสุทธิ์ไว้กับพระรัตนตรัยเพื่อกลั่นผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างไสวดังแสงแห่งพระธรรมที่พร้อมนำพาชาวโลกเข้าถึงหนทางสายกลาง

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศได้เมตตานำสาธุชนโปรยรัตนชาติลงสู่แท่นประดิษฐานเปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่หลอมรวมความศรัทธาของทุกคนไว้เป็นหนึ่งเดียวทุกแรงกายทุกแรงศรัทธาที่ร่วมใจกันตอกเสาเข็มจำลองในวันนี้ได้หลอมรวมเป็นมหาพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อนำพาความสงบร่มเย็นไปสู่พุทธศาสนิกชนในภาคพื้นอีสานภาพประวัติศาสตร์ในวันนี้ส่องสว่างขึ้นกลางดวงใจจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำอันล้ำค่าเสียงปั้นจันทร์ที่ดังกังวานก้องคือเสียงแห่งมหาปิติและชัยชนะดุจเสียงประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมนุษย์และเทวาว่าบัดนี้องค์พระเจดีย์แห่งสันติภาพโลกกำลังจะหยั่งรากลึกลงบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกรอยยิ้มอิ่มบุญทุกหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจะเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ชุ่มชื่นเบิก

ทุกคราที่หวนระลึกถึงเพราะบุญคือสหายแท้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งปวงขออนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านความปลื้มปีติในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้มารวมกันสานต่อปณิธานแห่งความดีสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและกลับมาร่วมสร้างความสว่างสวัยด้วยกันอีกครั้งในทุกๆวาระบุญมหากุศลตราบจนกว่าองค์พระเจดีย์พระภาคารสองธรรมแห่งนี้จะสร้างสถาปนาขึ้นจนสำเร็จสมบูรณ์

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะผู้ใหญ่หลายคนมักเตือนลูกหลานของตนเองว่าต้องตั้งใจเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรก็ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีอย่าไปมัวเที่ยวเตร่สวนเสเฮฮาระวังจะใจแตกแล้วเดี๋ยวจะเสียคนเอาง่ายๆเพราะคนใจแตกจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีและไม่รู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตนั้นประสบความสุขและความสำเร็จในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีป้องกันไม่ให้ใจแตกและเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เรานั้นสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในได้วิธีการที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใจของเราเตลิดเปิดเปิงจากฐานที่7มายาวนานแล้วที่เราเคยได้ยินคำว่าใจแตกมันแตกจากตรงนี้แหละไปติดในเรื่องราวต่างๆเยอะแยะตั้งแต่เราเติบโตเจริญวัยเรื่อยมากระทั่งถึงวันนี้เราจึงไม่เคยพบความสุขสักทีหนึ่งเพราะความสุขมีที่เดียวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ดังนั้นเราก็ต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามที่จะทำให้เรามีความสุขมากๆและสมหวังในชีวิต
0: คุณผู้ชมคะการน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอถือเป็นหลักสำคัญและก็เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานี่เองค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการทำใจหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางเฉกเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ

ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้อตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้อนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญ

บุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ย
อย่าง

ง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึง

ประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึง

อย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

0: ล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายังทิศายัง
0: ในทิศปัจฉิม

อย่าได้พลาดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวคภูมิ

0: ขึ้นไปจนถึงพระขว
1: า
0: ที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมี

0: หมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-163-0620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
3: ์ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงาน

จากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญไลน์ OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันโดยทางสถานีได้ทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปอย่างทุกท่านทั่วโลกให้ได้ประกอบพิธีกรรมเสมือนว่าท่านนั้นอยู่ในสถานที่จริงครับช่วงนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: กิจกรรมงานบุญนี้นะคะเราจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีค่ะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: เราจะได้สร้างบารมีกันแบบราบรื่นสดชื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นได้ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ครับเว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ท่านจะพบกับหน้าต่างแบบนี้ให้กดเลือกรับชมตามความต้องการในแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการรับชมครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook หรือว่า Zoom Application กดเข้าไปที่ไอคอนระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมสร้างความเบิกบานให้ดวงใจของเราและส่งกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยการคอมเมนต์อนุโมทนาและแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราไม่ให้พลาดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะและก่อนที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะก่อนพิธีเราก็จะมีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของการสร้างบารมีของพระอรหันต์มีนามว่าพระนิปันนันชลิกะเถระค่ะซึ่งชาติหนึ่งของท่านเนี่ยเคยบวชเป็นดาบสแล้วก็อาพาธหนักขณะที่อยู่ในป่าค่ะครั้นนั้นค่ะพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดพระนิปันนันชลิกะเถระท่านเนี่ยได้นอนไหว้ด้วยจิตอันเลื่อมใส

0: พระพุทธองค์แล้วได้มรณภาพไปบุญนั้นส่งผลให้ท่านนะคะไปสวรรค์ชั้นดุสิตและได้เป็นกษัตริย์ที่ชื่อว่ามหาสิกขะบุญต่างๆนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะบุญนี้แหละส่งผลให้ท่านนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในพุทธกาลนี้ด้วยค่ะ
1: นี่คืออานิสงส์ความเลื่อมใสและความศรัทธาในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยเรื่องราวของท่านนั้นมีอยู่ว่าหลังจากที่พระนิพพานันชลิกาเถระได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วตามวิสัยของพระอรหันต์นั้นคือการระลึกชาติย้อนไปดูอดีตชาติของตนว่าเคยสั่งสมบุญอะไรจนเป็นเครื่องยังมาถึงภพชาติปัจจุบันให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านก็พบว่าตัวของท่านเคยได้สั่งสมบุญด้วยการไหว้ทำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงเป็นเหตุให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญอันยิ่งใหญ่และท่านได้บังเกิดความปีติโสมนัสในผลแห่งบุญยิ่งนักจึงได้กล่าวเล่าเรื่องราวการสร้างบารมีในภพชาติอดีตของตัวท่านว่าในสมัยกาลสมัยของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ออกบวชเป็นดาบทแล้วบำเพ็ญรุกขมูลิกังคธุดงค์คือการเดินธุดงค์ไปในป่าชัดแล้วปักกรดอยู่ตามโคนไม้เป็นองค์แห่งผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัดไม่อยู่ในที่มุงบังครับ
0: พระเถระก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าระหว่างอยู่ในป่านั้นเนี่ยเราอาพาธหนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวติสสะทรงตรวจตราสัตว์โลกด้วยพระข่ายญาณอันประเสริฐนะคะทรงเห็นเราเนี่ยเข้ามาในข่ายพระญาณแล้วก็ทรงปรารถนาที่จะเดินเสด็จดำเนินมาโปรดค่ะซึ่งขณะนั้นเรานอนอยู่ไม่สามารถที่จะลุกได้จึงประคองอัญชลีเหนือเศียรกระทำการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรามีจิตเลื่อมใสมีจิตโสมนัสถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าสรรพโลกผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์แล้วได้ทำกาละซึ่งก็คือมรณภาพณที่นั้นค่ะบุญนั้นแหละค่ะส่งผลให้ท่านไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วได้เสวยสมบัติในภพนั้นแล้วเสวยสมบัติในสวรรค์ชั้นอื่นๆอีก5ชั้นเลยค่ะ
1: ครับผมนอกจากนี้นะครับพระเถระยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ในการน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปอีกว่าในกัปที่92จากกัปนี้เราได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุดมบุรุษด้วยบุญนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยคือไม่ไปเกิดในนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายและไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับนี้เป็นผลแห่งการถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าในกัปที่5จากกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง5ครั้งก็คือ5ชาตินั่นเองครับมีพระนามเหมือนกันว่ามหาสิกขะสมบูรณ์ด้วยแก้วรัตน7ประการมีพละมากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือกษัตริย์ผู้ปกครองทวีปทั้ง4มีสมบัติที่เป็นรัตนะทั้ง7ประการครับและในพุทธกาลนี้เราได้มาเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเจริญวัยแล้วมีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาจึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมคุณวิเศษของพระอรหันต์ครับเราทำให้แจ้งแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเราทำชัดแล้วคำสอนของพระพุทธองค์เราทำสำเร็จแล้วครับ
0: ค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการที่มีความเคารพมีเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นนะคะคุณผู้ชมมีอานิสงส์มากมายค่ะเพราะความเคารพเปรียบเสมือนกุญแจที่ไขหัวใจให้เรานั้นได้เปิดรับคุณงามความดีทำให้เรานั้นมีที่พึ่งที่ปลอดภัยในวัฏสงสารนะคะย่อมมีสุคติเป็นที่ไปแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการนำไปสู่การเจริญปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงค่ะดังนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะยังจิตใจของเราเนี่ยให้เลื่อมใสนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตนะคะและซึ่งก็จะเป็นที่พึ่งทางใจตลอดทุกช่วงเวลาของเราเลยล่ะค่ะ
1: ใช่ครับจากเรื่องราวของพระอรหันต์องค์นี้นะครับน
0: ั่
1: นคือพระนิพพานันชลิกาเถระที่มีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นถึงอานิสงส
0: ์
1: เมื่อจิตเลื่อมใสแล้วในพระพุทธองค์ในพระรัตนตรัยสุขติย่อมเป็นที่ไปเหมือนเรื่องราวของท่านมัทธกุณฑลีนะครับตลอดชีวิตไม่เคยสั่งสมบุญเลยแต่วาระสุดท้ายมีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาไม่ได้ยกมือไหว้ถวายบังคมนะครับแค่มีจิตเลื่อมใสเฉยๆอานิสงส์นั้นยังส่งผลให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นกัน
0: ก็ยังช่วยได้เลย
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ถึงเวลาในการสั่งสมบุญกันแล้วนะครับให้ทุกท่านทำตามหลักวิชาคือน้อมนำใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาใจให้ผ่องใสเพื่อรองรับภาชนะเพื่อทำใจของเราให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: เชิญค่ะ

สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ณะสงฆ์เดินทางมาถึงส่วนกลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญสักท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าย่องลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุง

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: พุทธังสระ

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิ

นีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณี

กรากราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์ปรุย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตทำการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้

ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์และกัลยาณมิตรเกษณีช่วยเจริญหันธรรมยังพุทธสาภควาโตบุพพาคณมการังกาโรวามาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิพัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆะระตัง
1: ทีฆะระตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริ

0: านทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: คำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงสรรในโอกาสนี้ครับ

มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุขความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตทุกคนจึงพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแต่หลายชีวิตก็ยังไม่ทราบว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นคือสิ่งใดอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้โดยวิธีการใดจึงแสวงหากันอย่างวุ่นวายและก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าหากทุกคนในโลกโดยรู้จักที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรัยและมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งกายวาจาใจของทุกๆคนสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในกลางกายเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาอันบริสุทธิ์เมื่อทำได้เช่นนี้ชีวิตของทุกคนก็จะเจริญรุ่งเรืองจะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมอคติสูตรว่าฉันทาโทสาพยาโมหาโยธรรมังกติวัตตินิหิยติตัสสยโสกาลปักเขวะจันทิมาบุคคลใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความชอบกันเพราะความเกลียดชังกันเพราะความเกรงกลัวเพราะความโง่เขลายศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นเหตุแห่งความเสื่อมของหมู่คณะของหมู่บ้านรวมไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองประการสำคัญคืออคติความลำเอียงของผู้นำหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นๆลำเอียงคือไม่ตรงเหมือนลำของเรือที่เอียงไปข้างหนึ่งพอเอียงหนักเข้าก็ล่มจมลงในแม่น้ำไม่สามารถบรรทุกคนให้ข้ามฟากไปได้อย่างปลอดภัยหัวใจลำเอียงก็เช่นเดียวกันเอียงเพราะความรักฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอียงเพราะเลือกที่รักผลักที่ชังเอียงเพราะความกลัวภัยบ้างหรือเพราะความโง่เขลาบาปัญญาของตัวเองใจเอียงจึงนำไปสู่ความแตกร้าวความผิดพลาดต่างๆอีกมากมายก็จะตามมาอย่างไม่จบสิ้นเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในอดีตการพระราชาพระนามว่ายัสสปานีเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีเสนาบดีชื่อการกะส่วนพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตของพระเจ้ายัสสปานีชื่อธรรมทัตมีช่างกลบกผู้แต่งพระศกของพระราชาชื่อว่าชัตตปานีพระราชาทรงครองราชโดยทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดเวลาผ่านไปการกะเสนาบดีถูกความโลภครอบงำทำให้เกิดอคติความลำเอียงเกิดขึ้นเมื่อจะวินิจฉัยคดีก็เป็นคนกินสินบนครั้นรับสินบนแล้วก็ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของให้เป็นเจ้าของทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดไม่เหมือนในสมัยแรกๆที่เสนาบดีได้ตั้งใจวินิจฉัยด้วยความซื่อสัตย์มีอยู่ครั้งหนึ่งชายหนุ่มชาวนาผู้น่าสงสารคนหนึ่งถูกตัดสินให้แพ้คดีความเดินสะอึกสะอื้นออกจากศาลทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายถูก
แต่กลับถูกเสนาบดีตัดสินให้เป็นฝ่ายผิดอีกทั้งยังถูกปรับสินไหมอีกด้วยจึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหมดหวังและหมดอาลัยในชีวิตจึงคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาครั้นมองเห็นพระโพธิสัตว์กำลังไปทำราชการจึงซบลงแทบเท้าของพระโพธิสัตว์แล้วเล่าเรื่องที่ตนแพ้คดีให้ฟังและขอให้ท่านปุโรหิตได้เมตตาเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองพระโพธิสัตว์รับฟังแล้วก็บังเกิดความสงสารแม้จะรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแต่ด้วยใจที่ประกอบไปด้วยกรุณาจึงคิดจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้บอกหนุ่มชาวนาผู้ไร้ที่พึ่งว่าเอาเถิดพ่อหนุ่มท่านอย่าได้ท้อแท้ใจไปเลยเราจะวินิจฉัยคดีของท่านเองว่าแล้วก็พาหนุ่มชาวนากลับไปที่ศาลบอกให้มหาชนมาประชุมเพื่อฟังคำวินิจฉัยใหม่พระโพธิสัตว์ได้พิจารณาไต่สวนทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยโดยสติปัญญาเฉียบแหลมในที่สุดก็รู้ว่าหนุ่มชาวนาเป็นฝ่ายถูกจึงตัดสินให้ชนะคดีมหาชนต่างแซ่ซ้องสาธุการในความซื่อตรงของท่านเสียงสาธุการในดังคึกก้องไปทั่วโรงวินิจฉัยคดีพระราชาทรงสดับเสียงนั้นแล้วได้ตรัสถามถึงที่มาของเสียงสาธุการราชบุรุษก็ได้กราบทูลว่าขอเดชะธรรมทัตบัณฑิตตัดสินคดีที่กาลกะเสนาบดีตัดสินไว้ผิดให้ถูกต้องนั่นเป็นเสียงแซ่ซ้องสาธุการในการตัดสินคดีของธรรมทัตพระเจ้าค่ะพระราชาทรงสมนัสจึงตรัสให้เรียกพระโพธิสัตว์มาเข้าเฝ้าครั้นทรงไต่ถามแล้วก็ทราบว่าธรรมทัตบัณฑิตได้ศึกษาเนติวิทยาจากสำนักตักกศิรามาอย่างแตกฉานจึงมีราชองค์การว่าตั้งแต่นี้ไปขอให้ท่านปุโรหิตช่วยตัดสินคดีความเพื่ออนุเคราะห์ต่อประชาราษฎรให้ได้รับความเป็นธรรมพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะเป็นผู้วินิจฉัยคดีเพราะรู้ว่าจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังอีกหลายอย่างแต่ด้วยพระราชบัญชาที่ขัดไม่ได้จึงจำเป็นต้องทำตามพระประสงค์ตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็นั่งบัลลังก์

ัดสินคดีกระทำผู้เป็นเจ้าของไอเป็นเจ้าของต้องรับหน้าที่บริหารบ้านเมืองเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งท่านทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วทั้งพระนครชาวเมืองได้รับความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดใครทำถูกก็ยกย่องสรรเสริญผ่านไปหลายปีหลังจากกาลกะเสนาบดีถูกปลดจากตำแหน่งวินิจฉัยคดีก็เสื่อมจากสินบนที่ตนเคยได้จึงทำให้ภายในใจเนี่ยมีแต่ความคิดริษยาที่จะแก้แค้นทวงตำแหน่งคืนว่าความแค้นสมอยู่ในใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้เพชรทูลพระราชาให้บาดหมางกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราชธรรมทัตบัณฑิตปรารถนาราชสมบัติของพระองค์ครั้งแรกๆพระราชาไม่ทรงเชื่อเพราะเห็นธรรมทัตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเสนาบดีกราบทูลซ้ำอีกว่าหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อขอจงทรงคอยทอดพระเนตรทางพระแก่ในเวลาที่ธรรมทัตบัณฑิตมาเถิดพระราชาประสงค์ถูกเสนาบดีเพชรทูลยุยงหนักเข้าพระทัยก็เริ่มเอ็นเอียงเพียงทอดพระเนตรขบวนลูกความของธรรมทัตก็ทรงเข้าใจว่าเป็นพวกของธรรมทัตทรงแหน่งพระทัยตรัสรำพึงรำพันว่าเราจะทำอย่างไรดีเสนาบดีเมื่อเห็นว่าพระราชาทรงไม่ไว้ใจธรรมทัตแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะก็ควรฆ่าธรรมทัตบัณฑิตทิ้งเสียพระเจ้าค่ะพระราชาทรงสับสนแล้วก็เห็นว่าธรรมทัตยังไม่เคยปฏิบัติผิดต่อพระองค์แม้แต่ครั้งเดียวจึงยังมีพระทัยสงสารไม่ปรารถนาจะฆ่าบัณฑิตผู้นี้แต่กาลกะเสนาบดีก็ไม่ยอมลดละความเพียรที่จะขจัดธรรมทัตให้ได้จึงใช้วาทศิลป์ยุยงว่าพระองค์ยังไม่ต้องรีบฆ่าธรรมทัตหรอกพระเจ้าค่ะมีอุบายอย่างหนึ่งขอพระองค์ทรงทดลองให้ธรรมทัตบัณฑิตทำงานอย่างหนึ่งดูเถิดถ้าหากทำไม่ได้ดังราชประสงค์จึงค่อยรับสั่งให้ประหารชีวิตวิธีการง่ายๆก็คือธรรมดาอุทยานที่ปลูกสร้างในพื้นดินแข็งจะให้ผลใน 3-4 ปีขอพระองค์ตรัสบอกธรรมทัตบัณฑิตให้ทำสวนซึ่งสามารถออกดอกออกผลภายในวันเดียวเถิดพระราชาเมื่อถูกยุยงอคติความลำเอียงก็ได้บังเกิดขึ้นในพระทัยเสียแล้วจึงรับสั่งธรรมทัตเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตเราน่ะประพาสอุทยานเก่ามานานแล้วบัดนี้น่ะประสงค์จะประพาสอุทยานใหม่พรุ่งนี้เราจะไปประพาสอุทยานท่านจงสร้างอุทยานให้เราเถิดพระโพธิสัตว์จะปฏิเสธในพระราชประสงค์ก็ไม่ได้จึงจำใจกราบทูลว่าจะทำให้สุดความสามารถจากนั้นก็กลับไปบ้านนอนคิดตรีตรองหาทางแก้ไขส่วนว่าท่านธรรมทัตบัณฑิตจะแก้ไขปัญหาที่เหนือความสามารถมนุษย์นี้ได้อย่างไรพรุ่งนี้นะเรามารับฟังกันต่อไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าความลำเอียงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องขจัดออกจากใจถ้าหากเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือสัญลักษณ์แห่งความแตกแยกและความเดือดร้อนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำจะต้องฝึกฝนคุณธรรมข้อนี้นะให้มากๆจะได้เป็นคนซื่อตรงเที่ยงธรรมมีใจตั้งมั่นเวลาตัดสินหรือวิเคราะห์คดีใดก็จะตัดสินได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่เอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้ใจบริสุทธิ์เป็นกลางๆจนเกิดความสว่างจะนึกคิดพูดทำสิ่งใดก็จะถูกต้องล่องรอยไปตามความเป็นจริงชีวิตก็ปลอดภัยยิ่งถ้าหากหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในแสดงว่าใจของเรานำไม่เอ็นเอียงอีกต่อไปมีแต่มุ่งตรงสวนทางพระนิพพานอย่างเดียวดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสกันเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกได้มาวัดครั้งแรกกับคณะเพื่อนๆวัยหนุ่มสาวชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนี้ลูกรับบุญอยู่

ชมรมรัตนเวทถวายการรักษาแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายลูกมีเรื่องกราบเรียนพระเดชคุณหลวงพ่อดังต่อไปนี้เจ้าค่ะคุณยายและคุณตาของลูกเป็นชาวจีนแต่งงานกันตอนอายุ19ปีท่านมีลูกชาย7คนลูกสาว1คนคุณแม่ลูกเป็นคนที่5คุณตาชอบดื่มสุราทุกวันที่โหดร้ายคือมักทุบตีทำร้ายร่างกายคุณยายเป็นอาจินคุณยายก็จำต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยความอดทนเป็นอย่างสูงได้แต่อธิษฐานว่าขอจะได้พบเจอกับคุณตาอีกเลยแม้แต่เพียงพบชาติเดียวไปทุกพบทุกชาติเลยทั้งที่โดยนิสัยเนี่ยคุณยายเป็นคนดีมีเมตตาชอบทำบุญแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ขยันขันแข็งเฉลียวฉลาดแต่ไม่ปรารถนาจะพบคุณตาเนี่ยเพราะน้ำเมานี่แหละเมื่อคุณยายอายุได้64ปีคุณตาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตส่วนคุณยายเสียชีวิตมาอายุได้102ปีก่อนละโลกคุณยาย

สั่งดีไว้ว่างานศพของท่านลูกหลานอย่าร้องไห้ไม่ต้องทำกงเต็กให้ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสเห็นแล้วจะได้อเลิร์ตที่สำคัญพื้นที่ห่วงซุ้ยต้องแยกห่างไปกันคนละที่กับคุณตาเพื่อความมั่นใจว่าจะได้ไม่เจอกันอีกชัวร์คุณแม่และคุณพ่อของลูกนับถือลัทธิเต๋าอย่างมั่นคงมานานหลายสิบปีวัฒนธรรมแห่งความเชื่อถือของลัทธิเต๋าคือสอนให้คนทำความดีต้องกินเจตลอดชีวิตจะไม่ติดหนี้ชีวิตใครบ้างลูกเปิดเป็นตำหนักบนชั้น4จะมีการไหว้ทุกวันส่วนพิธีกรรมต่างๆของลัทธิเต๋าคุณพ่อจะห้ามไม่ให้เล่าและห้ามถ่ายภาพภายในตำหนักเนื่องจากเป็นลิขิตความลับของสวรรค์การที่ลูกเกิดมาในครอบครัวที่มีความเชื่อเหล่านี้เป็นเหตุให้ลูกนั้นไม่รู้จักวัดไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่รู้จักการทำบุญจนกระทั่งได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเราได้มีโอกาสติดตามเพื่อนที่ชมรมพุทธศาสตร์มาที่วัดพระธรรมกายมาครั้งแรกก็ได้เป็นอาสาสมัครช่วยจัดแถวให้คนมานั่งปฏิบัติธรรมเมื่อคุณแม่ทราบท่านก็สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้มาวัดอีกลูกไปปรารถนาทะเลาะกับคุณแม่จึงไม่ได้มาวัดอีกเลยเป็นเวลายาวนานถึง17ปีนี่ขาดบุญกันไปเยอะเลยหลังจากจบการศึกษาลูกก็แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยนั่นเองคุณปู่ของเขาเป็นศาสนาจารย์ผู้ก่อตั้งโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดในวัยเด็กคุณย่าของสามีจะพาเขาไปโบสถ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์จนกระทั่งปี2541เพื่อนซึ่งเป็นหมอด้วยกันก็ได้มาชักชวนลูกสร้างพระแกนกลางลูกและสามีจึงได้สร้างพระแกนกลางคนละหนึ่งองค์ตอนนั้นลูกยังไม่ศรัทธาจึงทำเพราะความเกรงใจต่อมาลูกไปธุระกับเพื่อนหมอซึ่งนัดมาเจอกันที่วัดพระธรรมกายความจริงตั้งใจมาเสร็จธุระแล้วจะกลับแต่เนื่องจากวันนั้นจะมีพิธีหล่อองค์พระแกนกลางตรงกับวันที่6กันยายน2541

หนึ่งเพื่อนยังชวนให้อยู่ร่วมรอพระก่อนลูกก็ตกลงคิดว่าไหนๆก็ได้สร้างไว้แล้วน่าจะอยู่ร่วมรอสักหน่อยพอถึงช่วงเย็นเป็นพิธีร่วมฉลองชัยที่องค์พระแกนกลางทุกองค์มีเจ้าภาพหมดแล้วสามารถปิดยอดองค์พระแกนกลางได้ทุกคนไปร่วมทำพิธีกันที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็ไปกับเพื่อนพอถึงเวลานั่งสมาธิทุกคนหลับตากันหมดแต่ลูกไม่หลับตานั่งมองคนนั้นมองคนนี้ไปเรื่อยๆชั่วครู่ลูกก็เห็นพวกเขาพากันชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ส่งเสียงฮือฮาบางคนถึงกับปิติน้ำตาร่วงยืนพนมมือลูกมองด้วยความงวยงงสงสัยทำไมเนี่ยพวกเขาถึงมองพระอาทิตย์สว่างเจิดจ้ากันได้โดยไม่แสบตาโอ้อัศจรรย์เขามองเห็นความอัศจรรย์กันหมดยกเว้นลูกยิ่งมองก็ยิ่งแสบตาไม่เห็นอย่างที่คนอื่นเห็นแม้แต่สักน้อยทั้งที่เพื่อนหมอที่มาด้วยกันก็เห็นเหมือนคนอื่นหลังจากวันนั้นก็มีข่าวโจมตีวัดกล่าวหาว่ายิงเลเซอร์ไปที่ดวงอาทิตย์ฟังแล้วก็น่าหัวล้อเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าทำได้จริงๆทำไมเขาไม่ทำให้ลูกเห็นด้วยล่ะทั้งลูกก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ทำไมไม่เห็นอะไรเลยลูกจึงบอกกับเพื่อนๆว่าอยากรู้จักวัดพระธรรมกายมากกว่านี้เพื่อนที่แสนดีจึงชวนขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดลูกก็ตกลงแต่พอไปถึงพนาวัดในช่วงเช้าลูกกลับเปลี่ยนใจไม่อยากรู้จักวัดแล้วล่ะอยากกลับบ้านดีกว่าพอตกเย็นขณะเดินกลับที่พักลูกได้หันไปมองดวงอาทิตย์คราวนี้ลูกได้เห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วเป็นพระอาทิตย์ดวงใสๆหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเร็วมากแล้วปรากฏวงแหวนแสงประกายวูบวาบสวยงามระยิบระยับจับตาประมาณ30นาทีลูกจึงเริ่มแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของจริงไม่ได้หลอกลวงลูกจึงได้สร้างพระบนโดมหนึ่งองค์คืนก่อนที่ลูกจะนำปัจจัยไปถวายหลังจากที่นอนหลับพลันเกิดดวงกลมๆสีเหลืองทองอยู่ในท้องมีแสงสว่างจ้าสวยงามมากพุ่งออกมาลูกตกใจลุกขึ้นมานั่งมองความหวังที่เลิศล้ำนั้นเลิศเลอนั้นก็เกิดขึ้นเพียง 2-3 วินาทีแล้วก็หายไปพอถึงวันที่1พฤศจิกายน2541ลูกตั้งใจมาวัดแต่สามีไม่ได้ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นมีข่าวโจมตีวัดอย่างรุนแรงลูกก็มาร่วมทอดกฐินในปีนั้นเห็นคนมามากมายเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยคิดว่าถ้าหลวงพ่อไม่ดีจริงคงไม่สามารถทำได้ขนาดนี้จากนั้นลูกก็เริ่มศรัทธาหลวงพ่อและคิดว่าจะต้องปกป้องหลวงพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกตั้งใจมาวัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามเป็นกัลยาณมิตรให้กับสามีแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้สามีหันกลับมามีศรัทธาต่อวัดอย่างเต็มเปี่ยมเหตุการณ์นั้นคือสามีของลูกเขาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศลูกจะมอบพระของขวัญพระมหาสิริราชธาตุรุ่นพระคะแนนสุดๆให้เขาคล้องคอไว้เขาก็รับไว้เฉยๆวันสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยสามีของลูกก็ได้ทำตั๋วเครื่องบินและพาสปอร์ตหายระหว่างที่จะเดินทางมาสนามบินเพื่อกลับเมืองไทยเขากลับไปค้นหาตามจุดต่างๆก่อนที่จะขึ้นรถเข้าไปในเมืองแต่ก็ไม่พบหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเขามืด8ด้านเขาจึงลองด้านที่9อธิษฐานกับพระมหาสิริราชธาตุที่ลูกให้ไปเหตุอัศจรรย์ก็มันเกิดขึ้นแล้วใครก็ไปทราบนำตั๋วเครื่องบินของสามีมาฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วพอสามีข้าพเจ้าบอกยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีคนนำตั๋วและพาสปอร์ตมาคืนให้เขาถึงกับอึ้งทึ่งอึ้งไปเลยแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือคนที่เก็บตั๋วได้เนี่ยเขานำมาส่งถูกที่ได้อย่างไรในเมื่อบริษัทขายตั๋วก็มีตั้งหลายแห่ง
พอกลับมาถึงเมืองไทยเขาก็ทำให้ลูกแปลกใจมาก

เมื่อเขาบอกให้ลูกรีบพาเขามาวัดพระธรรมกายเวลานั้นเลยลูกก็พามาด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นหลวงพ่อรับปัจจัยพอดีเขาก็รีบนำปัจจัยใส่ซองถวายหลวงพ่อทันทีโดยใจที่เริ่มศรัทธาปี43สามีลูกขึ้นภาวนาวัดได้ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทำให้เกิดศรัทธาหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่เขาเริ่มใส่ศรัทธาวัดและชื่นชมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากบอกว่าโอ้พระองค์ท่านทรงฉลาดมากปัจจุบันได้ที่ตนช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาเป็นประจำได้ร่วมงานกับพระต่างประเทศรูปหนึ่งซึ่งได้รู้จักกันโดยบังเอิญหน้าลานธรรมในงานสลายร่างคุณยาจารย์หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปช่วยงานพุทธศาสนาระหว่างประเทศในหลายๆด้านเช่นงานบรรพชาสามเณร500รูปที่ประเทศกัมพูชาจัดถวายจีวรจำนวน500ผืนที่ศรีลังกามาเลเซียไออินเดียประสานงานเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกามาประเทศไทยนิมนต์พระต่างประเทศมาเยี่ยมวัดอย่างสม่ำเสมอบุตรสาวลูกตอนเกิดมาก็มีร่างกายสมบูรณ์ดีแต่พออายุได้12ปีก็เริ่มมีอาการกระดูกที่หลังคดเป็นรูปตัว S อายุ14ปียิ่งคดมากจนเห็นได้ชัดทำให้ไหล่สองข้างสูงต่ำไม่เท่ากันโรคนี้โดยปกติรักษาไม่หายแต่ลูกอาศัยรักษาทั้งภายนอกภายในภายนอกรักษาโดยกายภาพบำบัดส่วนภายในก็ใช้บุญช่วยทำบุญการติดฐานปัจจุบันนี้ลูกสาวอายุ17ปีอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะคำถามคุณยายมีบุญอย่างไรจึงมีอายุยืนถึง102ปีคำอธิษฐานของคุณยายที่ไม่ขอเจอคุณตาอีกเลยไม่ว่าจะพบชาติไหนจะเป็นเช่นไรมีผลเช่นไรและท่านจะสมปรารถนาหรือไม่คุณยายคุณตาตายแล้วไปไหนนี่คือคำถามยอดฮิตทีเดียวถึงแม้บางคนจะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ก็ตามแต่ก็อยากจะรู้ต้องทำอย่างไรยังจะทำให้ชีวิตในปรโลกของท่านดียิ่งขึ้นกรรมใดทำให้ลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดตอนแรกลูกติดวัดแต่ถูกคุณแม่แก่ออกต่อมาแต่งงานกับสามีที่ครอบครัวเป็นคริสต์แต่ก็ได้กลับมาติดวัดสร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะบุญใดดวงกลมสีเหลืองสว่างในท้องที่เห็นขณะหลับตานอนหลับคือดวงอะไรดวงบุญกับดวงธรรมเป็นอย่างไรคะแม่ทำไมถามลึกจังเลยเนี่ยบุพกรรมใดทำให้สามีของลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์แต่บุญใดทำให้เขาได้หันมานับถือและศรัทธาในศาสนาพุทธคุณย่าและคุณปู่สามีจะเป็นศาสนาจารย์ในคริสต์ศาสนาตายแล้วไปไหนจะทำบุญอุทิศให้ได้หรือไม่เพราะในศาสนาคริสต์ไม่มีความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่สามีและพระต่างประเทศที่มาร่วมงานกันอยู่มีบุพกรรมใดร่วมกันจึงได้มาเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันอานิสงส์การช่วยงานรวมพุทธบุตรทั่วโลกจะเป็นอย่างไรก็คงตอบได้แค่ย่อๆนะจ๊ะการที่สามีพบพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินอย่างรวดเร็วเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรืออนุภาพของพระมหาสิริราชธาตุกรรมใดทำให้ลูกสาวลูกกระดูกหลังคดที่การดีขึ้นเพราะเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะทำให้หายเป็นปกติคะคุณแม่ลูกที่นับถือเต๋าแต่ขณะนี้นั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้พระโลกของคุณแม่จะเป็นเช่นใดปัจจุบันคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นเพราะวิบากกรรมใดและลูกควรจะทำอย่างไรดีพี่ชายลูกเป็นเจ้าของบริษัทเหล็กสภาธรรมการสากลใช้เหล็กที่มาจากบริษัทของพี่ชายแต่พี่ชายก็ไม่มีศรัทธาแถมยังห้ามลูกมาวัดพี่ชายจะได้บุญจากเหล็กที่สร้างสภาธรรมการสากลหรือไม่ทำอย่างไรจึงจะสามารถชวนครอบครัวพี่ชายให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้คะ

0: ลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและลูกเคยพัดพรากจากหมู่คณะมาบ้างหรือเปล่าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณยายอายุยืน102ปีเพราะในอดีตได้ถวายพระตาหารและถวายคิลานเภสัชแก่พระภิกษุสงฆ์อีกทั้งแจกยารักษาโรคแก่คนยากจนเสมอๆอีกทั้งตั้งความปรารถนาให้มีอายุไขยืนยาวบุญดังกล่าวมาส่งผลให้ท่านอายุยืนจ้าคำปฏิฐานของคุณยายว่าจะไม่ขอเจอคุณตาอีกก็จะสมปรารถนาเพราะการกระทำตอนเป็นมนุษย์แตกต่างกันคุณยายสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวส่วนคุณตาทำตรงกันข้ามนี่ดื่มเหล้าแล้วก็มาทะเลาะเมาแล้วก็ตบตีกันคุณยายเนี่ยคุณตาตายแล้วก็ดิ่งดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีโดยวิบากกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากๆตายเกิดซ้ำๆซากๆอย่างนั้นไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่บุญก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะท่านยังต้องทุกข์อีกยาวนาน 6,000 ล้านล้านปีมนุษย์นั่นแหละคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่สั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนากำลังมีความสุขมากด้วยผลบุญที่ตนได้ทำไว้อย่างดีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดเพราะในอดีตชาติหนึ่งก่อนที่จะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้นับถือความเชื่ออื่นแล้วก็ได้ห้ามญาติที่มาสร้างบุญกับหมู่คณะไม่ให้มาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกคือญาติมาสร้างบุญกับหมู่คณะก็ตัวก็ไปห้ามไม่ให้มาอีกแต่ก็ญาติคนนั้นแหละได้ญาติคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรให้ก็ไปแนะนำมาที่มาสร้างบุญกับหมู่คณะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่างๆก็ว่าไปภายหลังยังเปลี่ยนใจแล้วก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่ก็ไม่ค่อยชอบทำหน้าที่กัลยาณมิตรในช่วงแรกคือยังไม่ค่อยเข้าใจทำตามลำพังไม่ไปชวนคนอื่นมาชวนทำความดีแต่ต่อมาเข้าใจดีขึ้นก็หันกลับมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่ผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะตอนแรกๆก็ติดวัดต่อมาคุณแม่แก่ออกแล้วก็ต้องมาแต่งงานที่สามีครอบครัวเป็นคริสแต่ก็ได้กลับมาสร้างบารมีกับวัดอีกเพราะผังเดิมนั้นกล่าวติดมาจ้ะคือเคยจะถือความเชื่ออื่นมาก่อนจึงต้องมาแต่งงานกับสามีที่เป็นครอบครัวเป็นคริสแต่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติอื่นมาก่อนมีแม้มีความเชื่อที่แตกต่างแต่เคยอยู่ร่วมกันก็มาอยู่ร่วมกันอีกดวงกลมสีเหลืองที่สว่างในกลางท้องเวลาหลับตาคือกุศลนิมิตที่เกิดจากจิตที่เป็นบุญให้รักษาไว้ให้ดีต่อไปก็จะพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้ะดวงบุญกับดวงธรรมต่างกันคือบุญที่เราสร้างเอาไว้เป็นบุญญาธาตุนี้จะมารวมตัวเป็นดวงบุญที่ซ้อนติดอยู่ในกลางดวงธรรมส่วนดวงธรรมคือสิ่งที่ทรงรักษาเอาไว้เช่นดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์ก็จะทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าดวงธรรมดวงนี้ยังอยู่กายมนุษย์ก็อยู่แต่ถ้าดับกายมนุษย์ก็ดับคือตายแต่ลักษณะกลมนำมาเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติต่างกันหน้าที่ต่างกันสามีของลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่นับถือคริสต์เพราะเป็นผังเดิมของเขาที่เคยอยู่กับหมู่คณะมาก่อนต่อมาได้เกิดการกระทบกระทั่งกันกับบางคนในหมู่คณะจึงได้ออกจากหมู่คณะไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นแต่ภายหลังก็ได้

ลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะคือในชาติเดียวกันนั่นแหละมาทำบุญมากับหมู่คณะกระทบกระทั่งกับบางคนก็ออกไปแต่ตอนหลังก็กลับมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกในภายหลังในชาติเดียวกันแต่ต่อมาได้หันกลับมานับถือศาสนาพุทธเพราะในชาตินั้นภายหลังได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีและได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีแนะนำกับความตั้งใจเดิมด้วยที่อยากจะกลับมาผังนี้จึงได้ติดตัวมาจ้ะคุณย่าและคุณปู่ของสามีที่เป็นศาสนาจารย์ในคริสต์ศาสนาตายแล้วทั้งสองท่านก็ได้ไปอยู่ในป่าไม้สีทองของหิมพานต์ในหมู่ที่มีความเชื่อเดียวกันป่าไม้สีทองหิมพานต์ก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นหนึ่งก็มีความผาสุกตามกำลังบุญที่เน้นไปทางสงเคราะห์โลกเป็นหลักช่วยเหลือเรื่องเจ็บจนโง่อะไรต่างๆเหล่านี้ขณะนี้กำลังพูดคุยสรรเสริญผู้นำของตนที่ตนนับถือผู้นำตัวนี้ก็อยู่ในถ้ำบนเนินเขาในป่าหิมพานต์คือมันไม่ได้เป็นภูเขามันเป็นเนินๆแต่มีถ้ำแล้วก็เฝ้ารอคอยวันสุดท้ายมันไปพากษาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็เฝ้าเพียรฝันว่าจะได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าสักวันหนึ่งเหมือนชายหนุ่มที่เฝ้าฝ่ายฝันถึงหญิงสาวที่ไม่มีจริงแหละก็เฝ้าเพียรฝันลูกสามารถอุทิศบุญนี้ให้ท่านทั้งสองได้แต่ตอนนี้ท่านไม่เปิดใจรับเพราะไม่มีความรู้เนี่ยเมื่อไม่เปิดใจรับส่งไปให้ท่านไม่รับบุญก็กลับคืนไปยังตัวลูกแต่ถ้าวันใดท่านเปิดใจรับท่านทั้งสองก็จะได้รับบุญแล้วก็จะเป็นสุขขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะที่ยังไม่เปิดใจรับเพราะแน่นแฟ้นในคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมากๆในความเชื่อทั้งนั้นบุญจึงไม่ได้ช่องจนกว่าใกล้จะจุติจากภพภูมินั่นแหละแล้วก็คลายความเชื่อลงมาเพราะอยู่มานานแล้วก็ไปพบผู้ที่ตนอยากพบอะไรในตอนนั้นน่ะใจก็จะคลายความเชื่อและบุญก็จะได้ช่องสามีและพระต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันอยู่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันแล้วเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะแต่ต่อมาก็กระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะแล้วก็ออกไปสามีก็ไม่นับถือความเชื่ออื่นส่วนพระต่างประเทศหันไม่นับถือพุทธศาสนาแต่แห่งอื่นแต่ต่อมากลับมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกเหมือนกันทั้งทีมเลยแหละอันนี้สงการช่วยรวมพุทธบุตรทั่วโลกโดยย่อก็จะมีพรรคพวกมากจะได้ไปเกิดในแวดวงพระพุทธศาสนาได้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีโภคทรัพย์มากจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาจะอยู่ในหมู่คณะหรือครอบครัวใดก็จะสามัคคีปรองดองจะปิดอบายไปสวรรค์มีบริวารจะเป็นทิพย์มากหมายเป็นต้นจ้ะการที่สามีพบพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินอย่างรวดเร็วเพราะอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุและบุญในการสร้างพระธรรมกายประจำตัวจ้ะลูกสาวลูกกระดูกหลังคดเพราะกรรมในอดีตแต่ไม้ตีงูที่เลื้อยเข้ามาในบ้านจนหลังมันหักวิบากกรรมนี้ได้ช่องมาส่งผลที่การดีขึ้นเพราะวิบากกรรมไม่หนักมากบุญปัจจุบันได้เข้าไปช่วยเอาไว้อาการจึงดีขึ้นจ้ะจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เจอหมอดียาดีมารักษาก็จะค่อยๆดีขึ้นไปอีกจ้ะคุณแม่ลูกที่นับถือเต๋าขณะนี้ก็นั่งสมาธิแต่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้บุญก็จะส่งผลให้ไปได้อย่างมากก็แค่ป่าหิมพานต์จะไปเป็นวิทยาธรในหมู่ของผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันจะมีความเชื่อเดียวกันก็จะไปอยู่รวมกันเป็นหมู่ในป่าไม้สีทองซึ่งจะเป็นเขตไปอย่างนั้นคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและก็ขี้งุดหงิดกอบก็ใช้แรงงานสัตว์ในอดีตด้วยมาส่งผลจ้ะฆ่าสัตว์ทำอาหารขี้งุดหงิดใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยมากลูกก็ต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านละความเชื่อนั้นและสั่งส

บุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้ถูกหลักวิชาแล้วที่บุญกุศลนั้นไปยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนเอาไว้จ้ะพี่ช้างลูกเป็นเจ้าของบริษัทเหล็กสภาธรรมการสากลใช้เหล็กจากบริษัทของพี่ชายแต่พี่ช้างไม่มีศรัทธาและห้ามมาวัดนั้นพี่ชายก็ไม่ได้บุญนี้เลยเพราะเป็นเรื่องของการซื้อขายกันธรรมดาเท่านั้นระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่จะทำบุญร่วมด้วยจ้ะจะชวนให้ครอบครัวพี่ชายมาสร้างบารมีกับหมู่คณะนั้นในช่วงนี้ใจพี่ชายและครอบครัวยังไม่เปิดจ้ะแต่นั้นให้ลูกทำบุญทำบุญและอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆบทละเอียดนี้ก็จะค่อยๆไปพลิกใจพี่ชายและครอบครัวทีละน้อยสักวันหนึ่งบุญเก่าได้ช่องก็จะมีศรัทธาเองจ้ะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิญญาณสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: ุนครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาฐานะและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวัญไทย
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ผ้าไตรเชียร์ธรรมแด่คณะสงฆ์ขอเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรเชียร์ธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายล้วนปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยการประกอบเหตุที่ถูกวิธีด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา

ทานที่ให้ด้วยความเลื่อมใสมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยย่อมเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าศีลที่ตั้งใจรักษาไม่ให้ด่างพร้อยย่อมส่งผลให้มีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนสมาธิภาวนาเมื่อปฏิบัติอยู่เป็นนิตย่อมทำให้สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญาทานศีลภาวนา

0: กระทั่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยอำนาจของบุญท่านทานบดีทั้งหลายได้ประกอบเหตุอันเป็นเหตุนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเองอย่างแท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโว บารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งมาถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้รับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: รับตัดนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุครับอนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปลื้มใจตลอดทุกช่วงเวลาของการสั่งสมบุญ

0: ว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการของชีวิตเรานั่นเองครับโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมกันสั่งสมบุญแบบนี้ได้นะครับท่านใดสะดวกเดินทางมาที่หอฉันคุณยายอาจารย์เรียนเชิญในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ท่านใดติดภารกิจแต่ไม่อยากพลาดกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นสามารถติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ครับเพียงเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านสามารถเลือกรับชมตามความต้องการได้ไม่ว่าจะรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะครับกดเข้าไปที่ไอคอนระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปนั้นโดยอัตโนมัติรับชมแล้วอย่าลืมครับที่จะส่งกำลังใจอนุโมทนาบุญสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการคอมเมนต์ผ่านแพลตฟอร์มที่ท่านรับชมนอกจากนี้อย่าลืมที่จะแชร์ลิงก์แคปเจอร์หน้าจอไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะหรือระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcement.org จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกบุญเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญค่ะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะสั่งสมบุญได้แล้วนะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ค่ะดัมมกายาค่ะ
0: ครับอย่าลืมใส่แอสไซด์ด้วยนะฮะ
1: ค่ะแอสไซด์ดัมมกายาค่ะ
0: ครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของวัดพระธรรมกายและกิจกรรมงานบุญอีกด้วยช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกข้อความคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญส่งกำลังใจซึ่งกันและกันผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์คุณสายใจวลีพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงค่ะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโปรดเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล98ปีคุณแม่จุรีสุทธิผลณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโปรดเมตตาเป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้หลวงพ่อทัตตชีโวพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีพร้อมกันนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงและนายองค์อาจนศธรรมนิธาได้น้อมถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีก่อนที่พระเดชพระคุณพระราชสุทธิธรรมจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามให้ศีลส่วนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน11รูปได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนับเป็นอีกหนึ่งวาระที่ทางวัดพระธรรมกายได้โอกาสทำบุญใหญ่และเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล98ปีคุณแม่จุรีสุทธิผลโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชสุทธิธรรมจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการนำเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้ตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานและนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้หลวงพ่อทัตตชีโวพระครูปรัชญ์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายเครื่องทายธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีต่อด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีในการนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ประพรมน้ำมนต์ให้กับสาธุชนเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงได้น้อมถวายทายธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีทั้งนี้ท่านเจ้าภาพและส่วนราชการก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแต่คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งภายในงานครั้งนี้มีคณะสงฆ์คณะญาติส่วนราชการและสาธุชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับทางด้านของวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในต่างแดนค่ะกิจกรรมภาคเช้าเริ่มด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและร่มรื่นจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสายฟ้าคุณประทุมและกัลยาณมิตรอวยพรเพชรขี้เบ้าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะร่วมกันในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็น

ิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์วอสกินเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายคิลานเภสัชแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในการนี้สาธุชนทุกท่านยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระอุดมชัยสันติระโตซึ่งท่านได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อเรื่องเราเกิดมาทำไมทำไมต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเป้าหมายชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีค่ะในช่วงนี้มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะและขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีรับสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะและเรียนเชิญนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอในขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญนะคะและก็ทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และที่ www.tmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทน

ต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085 163 0620

0: ัสดีค่ะ
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณกนกวรรณชาญกีฬาและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะเราคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตของตัวเราเองค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะรายการผู้ออกแบบชีวิตจึงได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะเพื่อที่จะมาบอกถึงเรื่องราวการสร้างบารมีจะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะในเส้นทางของการสร้างบารมีกับการออกแบบชีวิตค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเสาหลักของพุทธบริษัท4นะครับหนึ่งในนั้นก็คืออุบาสกครับได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างเรียกว่าเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับถึงกว่า3ทศวรรษนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศและในวันนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาบอกข่าวอันเป็นมงคลกับคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับก็เนื่องในโอกาสที่จะเข้าอุปสมบทอุทิศชีวิตนะครับในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2569นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับอุบาสกพลวัตนาคารัตครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะตลอดช่วงรายการขออนุญาตเรียกว่าพี่หนุ่ยได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: นะคะเพราะว่าสกู๊ปที่เราติดตามรับชมกันเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมานี่นะคะก็ยังความปลื้มปิติใจให้กับทุกๆท่านเลย1ใน11ท่านนั้นก็มาอยู่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะดังนั้นเส้นทางของการสร้างบารมีตั้งแต่ที่ได้มาพบกัลยาณมิตรได้มาพบพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรบ้างคะพี่หนุ่ย
2: ครับก็เริ่มต้นจากตอนที่เริ่มเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตอนนั้นเรียนอยู่คณะวิศวะปีหนึ่งตอนซัมเมอร์เนี่ยก็เราปกติเป็นคนที่ทำกิจกรรมอยู่ตลอดนะฮะทำกิจกรรมออกค่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วยเหลือสังคมพอดีว่าเทอมนั้นเนี่ยซัมเมอร์นั้นเนี่ยว่างอยู่แล้วก็เดินไปเห็นโปสเตอร์อบรมธรรมทายาทนะครับก็เลยเอ๊ะก็รู้สึกแปลกดีก็เลยสมัครเข้าโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่10นะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นครั้งแรกที่มาวัดเลยนะครับครั้งแรกที่เข้าวัดเลย
0: ตัดสินใจเองเลยอะคะตอนนั้นพอเห็นป้ายปุ๊บ
2: ก็เห็นป้ายดูมันก็น่าไปนะ
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับแล้วก็พอที่บ้านเองก็ยังบอกว่าถ้าทางมันจะไปลำบากนะเราบอกโอเคก็ลองดู
1: ไอ้ตอนนี้มีชมรมพุทธแล้วที่พันธมิตร
2: มีครับแต่ว่าหยุดกิจการไปพอดีว่าพี่เป็นรุ่นพี่วิศวะเนี่ยก็เป็นประธานชมรมพุทธด้วยพอดีพี่เขาจบพอดีแล้วก็ไม่ได้มีคนมาดำเนินการแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มาปิดโปสเตอร์

0: ก็ไปเดินหาเอาเพราะตอนนั้นชมรมพูดไม่มีก็ไปเดินหาว่าจะไปสมัครกับใครได
1: ้
0: ก็ปรากฏว่ามีพี่ชมรมมีพี่ที่วิศวะอีกคนหนึ่งเขาช่วยดูเรื่องเอกสารก็ไปสมัครตรงนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วยังไงบ้างครับเข้าไปพอเข้ามาบวชแล้วก็รู้สึกปลื้มเลยหรือว่าได้มีไปสานต่อชมรมพูดต่อ
0: คือพอตอนมาบวชเนี่ยเราก็รู้สึกเอ๊ะมันก็ดีนะคือเราเองเนี่ยทำงานทางด้านฟิลของการช่วยเหลือสังคม
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้การที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่ใช่ 100% ก็พยายามจะแสวงหาวิธีการ
1: คร
0: ับ พอมาอบรมธรรมทายาทเนี่ยมาฟังเทศจากหลวงพ่อทัตตาชีโว
1: ซึ่งตอนนั้นท่านลงทุกวัน
0: ท่านลงทุกวัน
1: ครับ
0: มีท่านองค์เดียวเลยจนเรานึกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาส เราไม่เจอพระองค์ไหนเลยนะครับเสร็จแล้วก็มันก็แปลกฮะว่าเวลาที่เราทำงานมาเนี่ยเรามักจะมองออกนอกตัว
1: ครับ
0: แต่พอมาได้เรียนธรรมะกับจากหลวงพ่อท่านแล้วเนี่ยการที่เราจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองเออมันแปลกมันแปลกปกติเราจะชี้ว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดคนนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดีไม่ดีเป็นส่วนหลักของปัญหาก็ดูแล้วเอ๊ะเข้าท่าดีแฮะแต่ก็ยังไม่ได้ทราบซึ้งอะไรมากจนกระทั่งจบการอบรมธรรมทายาทออกมาก็กลับมาเรียนต่อนะศึกษาต
1: ่
0: อตอนนั้นพอดีชมรมพุทธก็อย่างที่เรียนให้อาจารย์ตั้มทราบนะครับว่าหยุดกิจการไป
1: กิจการไปก็เลยมาฟื้นฟู
0: พวกเราก็ธรรมทายาทรุ่นสิบอะฮะก็มานั่งคุยกัน
1: ของพระนครเหนือมากี่คนครับวันนั้น
0: มาร
1: ุ่นนั้นรุ่นสิบ
0: มาหลายท่านฮะที่แบบว่าอุทิศชีวิตในวัดพระธรรมกายนี่ก็หลายท่าน
1: หมายถึงรุ่นตอนที่บวช
0: ใช
1: ่
0: ๆรุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็พอดีว่าผมมีแบ็คกราวด์ทางด้านของการทำงานกิจกรรมอยู
1: ่ครับ
0: แล้วพับพวกก็เป็นห่วงเรื่องการเรียนก็เลยเขาก็เลยให้หน้าที่ประธานชมรมพุทธมาซึ่งชมรมพุทธก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: รวมทั้งคนด้วยก็นั่งเฝ้าชมรมคนเดียวอยู
1: ่
0: หลายเดือนเหมือนกัน
1: ช่วงนั้นก็ไปร่วมกับ6สถาบันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนั้นเราเป็นชมรมพุทธศาสตร์6สถาบัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็งานแรกนะฮะงานแรกที่เราได้ทำร่วมกันจริงจังคือทางก้
1: าวหน
0: ้
1: า
0: ครั้งที่หนึ่งทางก้าวหน้าครั้งที่หนึ่ง
1: ไปเคยไปเจอพี่หนุ่ยที่สาราพระเกี้ยวที่จุฬานะครับ
2: แต่คือตอนนั้นยังเรียนไม่จบใช่ไหมคะ
1: ยังเรียนอยู่
2: ยังมหาวิทยาลัยยังอยู่ชมรมพุทธ
0: ครับแล้วเราก็คือการที่เราไปมาอยู่ชมรมพุทธเนี่ยก็ทำให้เราแลกเปลี่ยนธรรมะซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่ามีชมรมพุทธ6สถาบันเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นพี่ใหญ่3
2: ค่ะ
0: จุฬาเกษตรแล้วก็รามส
2: ่
0: วนน้องๆ นะฮะประจอมเก้ามัธยครเหนือเทคนิคกรุงเทพนะฮะแล้วก็สุพรรณพนิพนคร
1: กับพนิพนคร
0: พนิพนครก็เป็นน้อง
1: พี่ชยัน
2: อันนี้คือสักประมาณ30ปีได้ไหมคะประมาณ
1: 2728ใช่ไหมฮะ
0: 25
2: ค่ะก็ตอนนั้นนี่เรียกว่าคือคนรุ่นใหม่อ่ะที่ยังเป็นพวกนักศึกษาอยู่เขาก็ยังให้ความสนใจในการที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้ที่เป็นชมรมพุทธทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเยอะไหมคะนักศึกษาม
0: ันใช่ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ดีกว่าเพราะว่าเรากลับจากอบรมธรรมทายาทแล้วก็สวดมนต์ทำวัดกันเสียงก็ดังแล้วยิ่งโดยเฉพาะพระนครเหนือเนี่ยหอพระนี่อยู่หน้าข้างหน้าล่าสุดเลยคนเดินเข้าสถาบันเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่พวกนี้รู้สึกดูแล้วแปลก
2: ๆค่ะ
1: ครับ
0: แต่เราก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ทำชมรมพุทธแล้วก็ได้ชวนพี่ๆน้องๆในสถาบันมาบวชรุ่นต่อมารุ่น11เราก็ชวนคนมาบวชได้เยอะซึ่งเขาก็บอกว่าในเมื่อพี่ชวนผมมาบวชพี่ก็ต้องมาบวช ด้วย
1: เป็นพี่พระพี่เลี้ยง
0: ก็เลยมาเป็นพระพี่เลี้ยงรุ่น11กับรุ่น12
1: พอรุ่น12ก็ได้เจอพระพี่เลี้ยงท่านนี้เหมือนกันมาเป็นพระพี่เลี้ยง
0: ครับแล้วมันก็เลยในช่วง3ปีที่ทำชมรมพุทธอยู่ที่สถาบันเน
2: ี
0: ่ยเราได้เห็นประโยชน์ซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นแบบนี้เพราะว่าเราเห็นปัญหาสังคมแย่ๆเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นในตัวเองเริ่มต้นด้วยการที่ว่าทำให้คนมีศีล
2: ค่ะ
0: นะเริ่มต้นทำให้คนแบ่งปันกันที่พระจอมเกล้าเองเนี่ยก็ทุกง่ายว่าเป็นสถาบันของช่างนะฮะเราก็มีกิจกรรมแบบลูกผู้ชายเยอะ
2: ใช่ค่ะ ไปกันเป็นกลุ่มๆเยอะ
0: ไปกันเป็นกลุ่มๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอเรามีชมรมพุทธเนี่ยมิเราเจอว่ามีน้องๆที่อยากจะทำตัวดีๆอยากจะไม่

0: ไม่อยากไปเจออบายมุขมีเยอะแต่เขาอยู่ในกระแสสังคมอยู่งั้นเนี่ยเขาไม่มีหลักเขาไม่มีหลักในการที่จะให้เขาหลบภัย
1: ใช่ครับเพราะว่าพอสังคมอ่ะเขาก็จะมองกันเป็นว่าใช้คำว่าสถาบันไปเลยก็มองรวมไปเลย
0: อย่างเช่นว่าเวลาเลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยเล
1: ี้
0: ยงรุ่นเงี้ยไปก็จะมีรุ่นของโต๊ะชั้นปีนี้นะฮะแต่ในงานเลี้ยงรุ่นของพวกเราเนี่ยจะมีโต๊ะชมรมพุทธคือเราก็ไปกินเลี้ยงกับเขา
2: คือแบ่งน้องมา
0: คือน้องก็มาอยู่โต๊ะเราโดยปริยายเพราะโต๊ะเราไม่มีเหล้าไม่มีอะไรต่างๆ
1: น
0: ี่
1: ไงนะหลุมหลบภัย
2: เป็นเกาะป้องกัน
0: ซึ่งกันและกันนะฮะตอนนั้นก็ทำให้มองเห็นว่าเอ๊ะเส้นทางนี้มันดีนะมันดีแล้วหลังจากนั้นพอจบการศึกษาปริญญาตรีเน
1: ี่
0: ยก็เราก็มาคิดกันอยู่ว่าทำยังไงเราจะสืบสานงานตัวนี้ได้ต่อไปโดยสรุปที่สภาวะเศรษฐกิจคือทุกคนก็ต้องมีความจำเป็นทางด้านครอบครัวด
1: ู
0: แลคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างๆเราเนี้ยก็เลยมารวมตัวกันแต่เราเนี่ยอยากจะทำเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะให้ต่อเนื่อง
1: ตอนนั้นไม่วอกแวกเลยเหรอพี่หนุ่ยมันแบบมามุ่งตรงเลยเหรอคะใจแบบตอนนั้
0: น
1: พอเร
0: ีย
1: นจบ
0: สนุกอยู่ชมรมพูดแล้วสนุกเนี่ยก็ยังมีรูปนึงส่งมาที่นี่ก็มีรูปตอนนั้นไปปล่อยปลากันมีอาจารย์ตั้มไปด้วยมีผมไปด้วยมีพี่ๆน้องๆมันอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัว
1: ค่ะ
2: ครับ
0: อยู่กันเหมือนเป็นครอบครัว
1: ยอดเลยอ่ะ
0: แล้วก็มีพี่ที่คอยดูแลอย่างสมัยก่อนเรียนวิศวะใช่มั้ยฮะก
1: ็
0: มีทั้งแหวนมีทั้งเลสมีทุกอย่าง
1: แหวนรุ่นอะไรอย่างเง
0: ี้ยแหวนรุ่นมีเลสชื่ออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเจอใครที่เราถูกใจเราจะได้ให้เลสได้อะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นพันธสัญญา
0: ตอนนี้พอดียังมีรุ่นพี่นะฮะที่มาวัดเนี้ยเอาหนุยหน้าเลดเนี่ยมันดูแล้วมันรู้สึกขัดตานะเอาเลดออกไป เอาแหวนนี่ก็เอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะค่อยๆขัดค่อยๆขัดเกลาเรา
1: อาจารย์ต้องมีเป้าแหวนรุ่นนะ
2: แต่ด้วยงานของพี่หนุยเองก็จะอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ด้วยอย
0: ่
2: างตอนเป็นพระพี่เลี้ยงอบรมธรรมยายก็หลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะท่านก็แบบลงสอนทุกเช้าเร
1: ีย
2: กว่าฉันเช้าด้วยกันจนต้องข้าวต้มแห้งอะไรเงี้ยนะกว
0: ่
2: าท่านจะเทศกว่าท่านจะสวดอะไรเสร็จเนี่ยนะครับพี่หนูเองก็จะอยู่ใกล้ชิดพอทำจบการศึกษาก็เลยได้เข้ามามีโอกาสได้ใกล้ชิดถวายงานท่าน
0: คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งที่ข้ามไปคือว่าในช่วง3ปีที่เราเรียนเนี่ยแล้วเราชวนน้องๆมาวัดพระธรรมกายทุกอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะมาฟังมงคลชีวิตฟังหลวงพ่อทัตตะเทศมงคลชีวิตฟังออริจินอลเลยจนกระทั่งพอปี29เนี่ยท่านก็บอกมันสมบูรณ์แล้วนะต่อไปก็ฟังเทปแต่ว่าในช่วง3ปีเนี่ยเรามากันทุกอาทิตย
1: ์
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นเราก็ไม่ได้ไปไหนฮะทุกอาทิตย์ต้องมาวัดเพราะว่า
2: เหมือนติดตามตอนต่อไป
0: ต้องชวนน้องมาด้วย ชวนน้องมาจัดรถมาจัดอาหารดูแลเขามันก็เป็นถึงเมื่อกี้ถึงบอกว่าเป็นกรอบซึ่งกันและกันคือเมื่อกี้ที่ถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่วอกแวกบ้างเหรอ
1: ค
0: ือเราเนี่ยไปดูแลน้องเราก็เป็นเกราะให้น้องในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปวัดด้วยน้องก็เป็นเกราะให้เรานะครับพอจบเนี่ยเราก็อยากจะสืบสานเรื่องนี้ต่อช่วยหลวงพ่อทัตตะท่านเผยแผ่ธรรมะต
1: ่
0: อช่วยที่วัดต่อก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทำบิสซิเนสอันนึงที่จะเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ธรรมะด้วยก็เลยรวมกันพี่ๆน้องๆชมรมพุทธเนี่ยตั้งบริษัทชื่อว่าบริษัทบ้านหนูแก้วก็ทำหนังสือธรรมะทำหนังสือมงคลชีวิตทำหนังสือธรรมะที่หลวงพ่อท่านเทศนะออกไปจำหน่ายนะออกไปจำหน่ายผลิตแล้วก็ออกไปจำหน่ายและในขณะเดียวกันเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือพยายามจะสอดแทรกธรรมะเข้าไปในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีทำไดอารี่ขายไดอารี่ที่เราสมัยก่อนเขาจดบันทึกประจำวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกๆหน้าของไดอารี่เนี่ยก็จะมีธรรมะม
1: ี
0: ข้อวิวอร์ดิ้งธรรมะเล็กๆนะฮะก็ทำอย่างเงี้ยเราทำกันมาอยู่8ปี
2: ครับ
0: จนกระทั่งน้องๆก็เข้ามาเสริมงานได้พอสมควรก็ถึงจังหวะที่หลวงพ่อทัตตะเนี่ยท่านได้ไปเซ็นสัญญาซื้อวัดที่แคลิฟอร์เนียนะครับไปเซ็นสัญญาซื้อวัดไปเซ็นสัญญากู้เงินซื้อวัดใช่ค่ะมาอย่างนี้แล้วกัน
1: พูดให้จบแล้วพูดให้หมดจ
2: บไปเป็นหนี้
0: เสร็จแล้วก็ท่านก็เลยฟอร์มทีมท่านก็เรียกตัวเข้าไปบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อซื้อวัดนะอยากจะให้ไปช่วยงานกันตรงนู้นก็ฟอร์มทีมแล้วก็ก่อนที่จะไปท่านก็สั่งไว้ว่าหลวงพ่อไม่มีอะไรให้นะมีตั๋วขาเดียวนะ
1: มีตัวขากลับไม่ต้องติด

0: ี้ย
1: ขาไปขาไปขาเดียวนะแล้วก็ท่านก็ใช้คำว่าดินที่ไหนก็ถมโคกที่นั่นก็คือว่าก็ไปหาเงินเอาเองที่นู่นท่านก็มีความรู้ที่เราฝึกเรามาแล้วก็มีตั๋วขาเดียว
2: พอฟังนี้ตัดสินใจไปเลยไหมพี่หนุ่ม
1: คือก็ท่านว่ายังไงเราก็อย่างนั้นดูแลครับ
2: แล้วพอเราตัดสินใจปุ๊บทางบ้านล่ะคะ
1: คือทางบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็พยายามจะดูแลทางบ้านระดับหนึ่งที่ว่ามีทุกอย่างให้เขาพร้อมในระดับหนึ่งแล้วเราก็ไปเพราะว่าที่บ้านก็ตอนแรกก็โอ้เนี่ยคุยใหญ่เลยลูกชายจะไปทำงานต่างประเทศ
2: จริงนะไม่ได้
0: ก็ไปอยู่ข้างนอกจริง
1: ก็ไปอยู่ข้างนอกจริงแต่พอตอนหลังรู้ไปทำงานที่วัดก็พูดน้อยลงหน่อย
0: กว่าก็ซักไซ
1: ส์ก็ซักไซส์นะครับก็
0: แต่ก็ไม่ธรรมดานะไปก็ไม่ใช่แบบไปแบบ
2: นั่น
0: ไงกานะนี่แบบเป็นผู้นำในการเผยแผ่พุทธศาสนาที่นู่น
1: ก็พอเราไปแล้วเนี่ยเราก็พาภารกิจใหญ่ล่าไปใหญ่สุดก็คือผ่อนหนี
2: ้
1: ผ่อนหนี้แต่ก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนมาตลอดคือว่าศีลเณรโภคสัมปทาศีลเนี่ยเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย
2: ์ค่ะ
1: ถ้าเรารักษาศีลดีๆนะครับทรัพย์มันก็จะไหลมาแม้ว่าจะช้าบ้างอะไรบ้างก็แต่ก็เป็นชีวิตที่สนุกฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเราได้บีบคั้นทรัพยาบีบคั้นศักยภาพของเราเต็มที่เพื่อที่จะมาแล้วก็เป็นที่อัศจรรย์ครับนี่ก้อนนั้นเนี่ยแค่3ปี4ปีก็ผ่อนหมดแล้ว
0: โอ้
2: สุดยอดเลยอ
0: ันนี้คือไปซื้อวัดพุทธเมวูดแล้วฮะ
1: ใช่วัดพุทธเมวูดวัดพุทธเมวูดเนี่ยแต่เดิมมันคือวัดนี้มีมาผ่านมาหลายศาสนามากสถานที่ตรงเนี้ยแต่เดิมเป็นของคริสต์แล้วก
2: ็
1: เป็นโบสถ์คริสต์มาก่อนแล้วก็ทางด้านมหายานของจีนเจอวัดฝอฟอกงซานก็ไปซื้อโบสถ์หลังนี้ต่อ
0: จากคริสต์
1: แล้วตอนนี้หลังๆแล้วนี่ก็เลยว่าถ้าท่านก็ขยายไปใหญ่ขึ้นหลวงพ่อทัตตาท่านไปดูแล้วก็พยายามจะไปหาที
2: ่ค่ะ
1: ทางนู้นก็บอกว่าเอ้ยอยู่จะไปหาที่ไมไกลมันมีตรงนี้แหละ
0: ก็เลยเป็นวัดพี่วัดน้องกัน
1: ใช่ๆๆเพราะว่าเขาก็ช่วยเราหลายอย่างช่วยเราหลายอย่างในการที่ได้หลังนี้มา
0: ทีมตอนนั้นไปกันกี่คนครับสำหรับพี่หนุ่ยแล้วก็มีใครอีกบ้าง
1: มีก็พี่มีพี่อุบาสิกานะครับแล้วก็มีที่หลักๆ ก็มีอยู่2-3คนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบุคลากรที่หมุนเวียนกันไปแต่ว่าที่หลวงพ่อตั้งนโยบายมาคือว่าเราต้องไปหาคนในพื้นที่คือเราเนี่ยไม่ใช่คนไปทำงานต๊อกต๊อกแต๊กไปตอกตะปูไปอะไรเงี้ยเราเป็นผู้ประสานให้เกิดงานแล้วหน้าที่ของเราคือดูแลคนที่มาช่วยงานเอาธรรมะให้เขาฝึกเขาขึ้นมาเพราะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องกลับอย่างเช่นทุกวันนี้เราต้องกลับมาวันใดวันหนึ่งเราก็อยากจะกลับมาที่บ้านใหญ่ครับ
0: แล้วการกระจายหมายถึงว่าพอไปอยู่ที่วัดพุทธเมวูด
1: ครับ
0: แล้วจะมีแบบการขยายไปในที่ต่างๆอย่างเงี้ยยังไงบ้าง
1: คือหนึ่งเนี่ยคือขยายกลุ่มคนก่อน
0: กลุ่มคน
1: เนี่ยเราก็จะมีลูกหลานวัดพระธรรมกายเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: อยู่เยอะ
0: ทั่วโลก
1: พอหลวงพ่อทัตตะบินไปปุ๊บนะครับจะมีคนนึงมากราบหลวงพ่อครับผมเป็นธรรมทายาทรุ่น10อะไรต่างๆเนี่ย
0: มาแสดงตัว
1: มาแสดงตัวก็นี่ฮะคือเค้ายังไม่มีที่ให้แสดงตัวแล้วก็แต่พวกนี้ก็จะไปอยู่ตามวัดต่างๆไปทําบุญไปแรงต่างๆเนี่ยแต่สิ่งนึงที่เค้าแสวงหามานานคือมันที่เรียกโหยหาคือว่าเรื่องของสมาธิเรื่องของธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับเราไปฝากลูกศิษย์ไว้ตามวัดต่างๆพอเราไปปักหลักปุ๊บพวกนี้เขาบอกมาแล้วเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยฮะก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปบางวัดอาจจะมีงานสังคมสงเคราะห์เยอะงานนับนั่งสมาธิอาจจะน้อยหน่อยนึงแต่ลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายที่ชัดเจนพอไปปักปุ๊บเราก็มาวัดพระธรรมกายซึ่งวัดอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าพวกที่มาวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นพวกชอบนั่งสมาธิก็ไม่ได้ไปกระทบอะไรกับเขา
0: เพราะว่าวัดอื่นเขาก็จะมีแบบลื่นเริงตามประเพณีวันสงกรานต์
1: ก็จะมีประเพณีหรือว่าอาจจะมีแบบสังคมสงเคราะห์หมายถึงว่าดูแลลูกหลานคนไทยจะอยู่สอนภาษาไทยสอนภาษาไทยหรือว่าช่วยดูแลตอนซัมเมอร์นะฮะมีโรงเรียนซัมเมอร
0: ์
1: ซึ่งโรงเรียนร้อนนี่เรื่องใหญ่เพราะว่าโรงเรียนปิดเด็กก็อยู่บ้านพ่อแม่ก็จะต้องดูแลซึ่งตัวเองก็ต้องทำมาหากิน
2: แล้วตอนช่วงสักปี2525ใช่ไหมคะที่พี่หนุ่ยไปตอนนั้นมี
1: ไปนี่ปี2536
2: 2536อ๋อแสดงว่าตอนนั้นก็คือมี DMC แล้ว
0: ยัง
2: เหรอ

0: 2536
1: 2536
2: ใช้
1: ใช้คำอย่างนี้แล้วกันฮะว่าปี2536ที่ไปเนี่ยเวลาบูชาข้าวพระใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ถ่ายทอดทางโทรศัพท์นาทีละ3เหรียญ
0: นั่นเลยสิกำลังจะถามเลยว่าการที่ไปแล้วไม่มี DMC อ่ะ
1: โอ้มันโหยหา
0: ใช่ไหมคะ
1: โหยหา
0: คือเราจะทำยังไงให้แบบว่าเชื่อมต่อกันได้แล้วการทำหน้าที่ตรงนี้มันทำไปโดยอะไรคะแบบว่าที่จะสำเร็จได้เนี่ยเราต้องใช้แรงเยอะมากเลย
1: คือใช้การทำกันที่เรามั่นคงมั่นคงในหลักที่หลวงพ่อให้ไปเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของสมาธิแล้วก็ธรรมะที่สอนไปอเมริกาเที่ยวบินแรกเนี่ยที่ขนไปคือเทปมงคลชีวิต80ม้วนสมัยก่อนนู้นมันไม่มีซีดีไม่มีเป็นเทปคาเซต38
0: นี่เรา3คนค
1: ุ
0: ย
1: รุ่นเดียวกัน
0: เจน X เนี่ยแต่เจน C ก็จะฟังเรารู้เรื่องไ
1: หมคือมันไม่ได้อยู่ในคำใดนะฮะมันเป็นเทป
0: คาเซต
1: 38มงคล80ม้วนอันนั้นคือแบกไปแล้วก็รวมทั้งเทปเทศนำนั่งสมาธิด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็แบกกันไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอเราไปพอลูกพอคนของวัดพระธรรมกายเนี่ยลูกศิษย์ต่างๆที่ไปอยู่ทำนั้นมา
2: ครับ
1: เราก็รวมกันแล้วก็ขยายออกไป
2: อยู่เมลวูดกี่ปีครับ
1: เมลวูดอยู่3ปี
2: 3ปีแล้วก็ขยายไปที่แคลิฟอร์เนีย
1: ที
2: ่ธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
1: ใช่แต่นี้วัดแรกนี่เราตั้งชื่อว่าวัดพุทธเมลวูดอยู่ในใกล้ๆใกล้ๆลอสแองเจลิสนะฮะแล้วตอนหลังเราก็มาซื้อที่ใหม
0: ่ค่ะ
1: ซื้อที่ใหม่หาดลงมาซึ่งอันนี้ใหญ่กว่า10เอเคอร์ก็น่ามันสัก20กว่าไร
2: ่ครับ
1: แล้วเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์มากก็อย่างว่าเราก็อธิษฐานกันตลอด
0: ค่ะ
1: ขอให้ได้ที่ที่เหมาะสมเป็นที่นั่งฝึกสมาธิเก่าของคริสต์นิกายนึง
0: ค่ะ
1: นะฮะพอตรงนั้นเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บก็ปรากฏว่าได้มาก็กายหน้าผากอีกเหมือนเดิ
0: ม
1: เพราะว่าเราต้องกู้เงิน
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องกู้เงินแต่ก็ไม่น่าเชื่อฮะเพราะว่าไม่กี่ปีเราก็ผ่อนหมดเพราะว่าด้วยว่าพอคนเขาเห็นประโยชน
2: ์ครับ
1: คนมานั่งสมาธิแล้วเห็นประโยชน์เขาก็ช่วยกันเต็มที่
2: เพราะอย่างของพี่หนุ่ยเนี่ยเวลาชื่อเสียงหลังๆมาเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นลูกคุณหนูที่ไปอยู่ประเทศนู้นไม่อยู่ประเทศอเมริกานี่แหละแต่ว่าอยู่รัฐนู้นรัฐนี้รัฐนั้นอะไรเงี้ยต้องจองเป็นคิวว่าตอนนี้อยู่อาซูซ่าหรืออยู่ซีแอตเทิลหรือจะไปอยู่ชิคาโกอะไรเงี้ย
0: ก
2: ็ยังไงพี่
0: ช่วยไม่ได้นะคะ
2: จัดสรรยังไง
0: ความเป็นสุขวรชาติช่วยไม่ได
1: ้คืออย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าพอเราจะขยายพอเราจะขยายเนี่ยมันก็ต้องมีคนเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็กระจายไปเพราะว่าตอนนั้นพอเราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะฮ
0: ะ
1: ได้ประมาณสัก3ปีหลวงพ่อทัตตาท่านก็ให้นโยบายว่าเอาถึงเวลาแล้วให้ไปขยายพร้อมไม่พร้อมก็ให้ไปเลยเสือผืนหมอนใบก็ไปก็เสือผืนหมอนใบจริงๆเราก็ไปอย่างผมเองก็ไปลงทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งตะวันออกซึ่งรัฐหลักๆตรงนั้นก็มีนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะฮะบอสตันคือบางทีเราผมเรียกชื่อเมืองเพราะว่าคนไทยอาจจะคุ้นเคยบอสตันมากกว่าแมสซาชูเซตส
0: ์
2: ครับ
1: จะไปรับผิดชอบในซีกนู้นพอเราไปปุ๊บนิวยอร์กเราก็ยังไม่ค่อยสะดวกเราก็ไปลงที่นิวเจอร์ซีย์นี่นิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยเหมือนกับกรุงเทพกับฝั่งธนก็แค่ข้ามแม่น้ำไปแต่ชื่อนะชื่อ
0: ค
1: นละละเราก็ไปตั้งหลักตรงนั้นก็จะสะดวกกว่าแล้วก็เริ่มที่จะไปขยายหลายที่มากขึ้นเพราะกลุ่มคนนี้เขารอเราฮะก็รอเรา
0: ทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เท่ากับว่าในความคิดระบบการจัดการของพี่หนุ่ยก็คือมันเป็นโปรแกรมอยู่แล้วใช่ไหมคะพอไปถึงที่นั่นปุ๊บก็ระบบจัดการก็คือทำทุกอย่างเหมือนเดิมในการเผยแผ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะมันจะเป็นระบบที่ติดตั้งเอาไว้แล้ว
1: เพราะของเราก็ทานศีลภาวนาฮะทานศีลภาวนาก็สำหรับคนไทยนะฮะก็ทานศีลภาวนาคือชวนมาทำทานก่อนนะฮะแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เริ่มภาวนาครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์อันนี้ก็ต้องมันเป็นความจริงมันเป็นแฟกต์อันหนึ่งว่าเราไปเนี่ยเนื่องจากเราไปเสือผืนหมอนใบจริง
0: ๆ
1: เราไม่มีเงินถุงเงินถังไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยการซัพพอร์ตจากสังคมคนไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปักหลักปักฐานได้แล้วเนี่ยพวกคอนเซ็ปต์ที่ไปเนี่ยนโยบายชัดเจนว่าไปเผยแพร่กับคนท้องถิ่น
0: ค
1: ่ะแต่ว่าเราจะอยู่ได้เนี่ยในแฟกต์คือว่าเราจะอยู่ได้คือคนท้องถิ่นเนี่ยเขายังไม่รู้จักเราเลย

0: เลยโอกาสที่จะซัพพอร์ตเราเนี่ยมันยาก
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เราขยายไปในอเมริกานี้กี่วัดแล้วครับ
0: 18วัดครับ
2: 18วัด
0: ครับ
2: มีเป็นโซนภาค
0: เป็นโซนภาคเพราะว่าจริงๆเราจะไปผูกพันวัดกับรัฐเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าบางรัฐเล็กมากขับรถทีเดียวก็ทะลุแล้ว
2: ครับ
0: แล้วก็สิ่งที่เรามองคือความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าไปอยู่เนี่ยก็ต้องมีการซัพพอร์ตระดับหนึ่งเราเจอว่าวัดเนี่ยไม่ต้องกระจายมากแต่ว่าเราไปดูแลได้อยู่ในรัศมีขับรถมัน 4-5 ชั่วโมงอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยก็ไปดูแลอย่างนั้นจะเวิร์
2: คแล้วในแต่ละวัดที่พี่ไปเนี่ยดูอยู่นานที่สุดที่ในโซนไหนแล้วก็มีความยากง่ายไหมเพราะถึงแม้จะเป็นอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าไอ้พื้นคนท้องถิ่นหรือว่าอะไรเงี้ยเราดูแลหรือว่าอะไรเหมือนกันไหมครับ
0: คือเหมือนกันครับเพราะว่าอันที่หนึ่งพูดกันตรงๆว่าจุดที่เราไปอยู่เนี่ยคนอเมริกันเองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม
1: ่
0: รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะรับเรื่องของสมาธิเรื่องของ meditation หรือว่าเรื่องของพุทธศาสนาได้ค่อนข้างง่ายเมื่อเราไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยการเขาที่เขาเห็นพระเนี่ยอยากเขายังรู้สึกว่ามันเป็นความลึกลับยังเป็นอะไรที่เขาไม่รู้จักแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยฉันกาแฟฟรีบ่อยไปยืนเข้าแถวก็ยืนเข้าแถวซื้อกาแฟ
2: เขารู้แล้วว่าจะต้องถวาย
0: ครับแล้วก็บางทีก็มาถวายบ้างอะไรบ้างคนอเมริกันนะฮะ
2: เป็นคนอเมริกันมาถวายด้วย
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันเองเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักเมดิเทชันเนี่ยเชยถ้าไม่รู้จักบุดดิสเนี่ยก็เชย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้พูดถึงในรัฐที่มีการศึกษาเยอะเป็นรัฐที่แบบว่าการศึกษานะครับแต่ถ้าเผื่อรัฐแบบนอกหน่อยนึงรัฐที่เป็นพวกฟาร์มเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อันนั้นจะยากหน่อยนึงแต่ว่าเราก็ไปเจอปรากฏการณ์นึงที่แปลก
1: ค
0: ือไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็คือเขาบอกว่ามันลำบากนะตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นที่แบบมันกว่าจะคนไม่เข้าใจเราด
2: ี
0: ปรากฏว่าไปถึงเราก็กลัวอยู่เหมือนกันปรากฏว่าพอลงไปปุ๊บสวัสดีครับปรากฏว่าพวกนี้เป็นพวกที่มาทหารที่มารบที่เวียดนามก็ไม่เห็นละแล้วก็กลับไปเกษียณเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักพระ
2: รู้จักพระ
0: ปรากฏว่าเราก็มีพื้นที่ประเภทอย่างเงี้ยที่พวกนี้เขาไปอยู่เพราะว่าค่าครองชีพถูก
1: ค่ะ
0: ก็จะรู้จักพระก็ฉันกาแฟฟรีเหมือนเดิม
2: อย่างชิคาโกอะไรเงี้ย
0: ว่าชิคาโกนี่เขาเป็นเมืองที่มีการศึกษาเยอะเขาจะรับง่ายเขาจะรับอะไรใหม่ๆได้ง่ายแต่ถ้าเผื่อเมืองทางด้านเกษตรกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นเขาจะไม่ค่อย
2: ที่จะเข้ามาในส่วนในเรื่องของการปฏิบัติ
0: ครับแต่ว่าจะมีพวกทหารผ่านศึกนี่ไปอยู่เยอะ
2: ครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เราไปขยายไปแต่ละโซนเท่านั้นนะครับเรายังเข้าไปสู่ในเรียกว่าองค์กรระดับโลกนะครับก็คือ UN นะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อนะครับและโดยเฉพาะที่วันนี้รับเชิญมาเนี่ยนะครับก็คือจะมาแจ้งข่าวสำคัญนะครับคือในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2569นี้นะครับก็จะเป็น1ใน11ท่านที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทนะครับอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาช่วงหน้ามาติดตามครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะวันนี้สถาปนิกของคนที่มาออกแบบชีวิตเรื่องราวไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะกับการออกแบบชีวิตของเขาค่ะ
1: ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็เป็นอุบาสกเตรียมบวชนะครับเป็นอุบาสกรุ่นที่8นะครับแล้วก็เตรียมบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2569นะครับอุบาสกพลวัตนาคารักครับ
0: ค่ะก็
1: ต่อเลย
0: คุยต่อเลยเพราะว่าเบรกที่แล้วทิ้งเอาไว้เรื่องของ UN ใช่ไหมคะ
1: เข้าไปสู่ในระดับโลก
0: ค่ะ
1: น
0: ะ
1: คือนำสมาธินำองค์กรของเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
2: ครับคือแต่เดิมเนี่ยนะครับเราก็ได้สมัครเป็นสมาชิก NGO นะครับที่ทำงานร่วมกับ UN นะครับพอเราได้สมัครสมาชิกปุ๊บเนี่ยเราพอเขา approve นะฮะพอเขาอนุมัติแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าไปดำเนินกิจการของกิจกรรมของเราในระดับหนึ่งได
1: ้หมายถึงเสนอโครงการอะไรต่างๆแล้วก็ทำร่วมกัน

0: คือจะเสนอโครงการแต่ว่าจะเป็นลักษณะของรวมกลุ่มกันเสนออันนั้นก็จะมีน้ำหนักมากกว่านะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูเรื่องของการที่เราจะเผยแผ่การทำสมาธิเราโดยใช้คำว่า world peace through inner peace นะครับซึ่งสันติภาพของโลกเนี่ยมันมาจากสันติภาพภายใน
1: ครับเห็นว่ามีการบวชอะไรด้วยในอเมริกาเองก็มีคนชาวท้องถิ่นมาบวชมาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีโครงการบวชอยู่สม่ำเสมอ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ที่อเมริกาตลอดนะ
1: ครับ
0: วันใดวันหนึ่งเราก็อยากจะมากลับมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่วัดใหญ่นี่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นโยบายคือว่าเราไปวางรากฐานไว้แล้วให้คนท้องถิ่นเนี่ย คนอเมริกันเนี่ยเขาดูแลของเขาไปต่อเนื่องซึ่งการจะทำงั้นได้เนี่ยธรรมะเขาก็ต้องแน
1: ่
0: นนะธรรมะเขาก็ต้องแน
1: ่
0: นนะครับเราก็อันนี้ก็อยู่ในโปรเซสนี้เพราะว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมกันอยู่เหมือนกันนะครับ
1: เห็นพี่พอเข้าไปเรียกว่าใกล้ชิดหรือว่าได้ดูแลเจ้าภาพแล้วผู้มีบุญที่ในอเมริกาเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีความประทับใจหลายๆเรื่องแล้วก็มีความภาคภูมิใจหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: เป็นอะไรบ้าง
0: ใช่ครับก็คือว่าอย่างบางที่อย่างเวลาเราลงไปนะครับมันก็เหมือนว่าเราลงทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปนะครับแล้วพอเราเห็นผลออกมาอย่างเช่นว่ามีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่วัดแคนซัส
1: ครับ
0: ที่วัดแคนซัสเนี่ยเขามีโรงงานผลิตเครื่องบินเยอะนะแทบจะให้ไปทุกยี่ห้อนะฮะผลิตที่นี
1: ่
0: ตอนนี้เนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งมาคุยว่าเนี่ยวันนี้นะเขามาสมัครคนงานไปทำงานผลิตเครื่องบินทหาร
1: ครับ
0: คือมันจะมีเซกชันของการผลิตเครื่องบินทหารอยู่แต่เขาบอกว่าเราถึงแม้จะเงินเดือนมากกว่าแต่เราไม่ไปนะเราศึกษาธรรมะจากหลวงพ
1: ่
0: อ
1: โ
0: อ้เรารู้ว่าอาชีพนี้ไม่ดีเป็นอาชีพที่มีกรรมเขาก็ยอมเขาก็ยังอยู่ในเซกชันของการทำเครื่องบินพาณิชย์
1: โอ้
0: ก็บินพาณิชย์อยู่ไม่ได้ย้ายไปเครื่องบินทหาร
1: เกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับการรบอะไร
0: ใช่แล้วก็มีประเภทที่ไปถึงเนี่ยคุณหนุ่ยถ้าวันอาทิตย์ไม่มีวัดไม่มีวันนะพี่ก็ไปบ่อน
2: ทำไมเลือกสุดขั้วจัง
0: เขาก็คือพวกนี้เขาก็เป็นผู้โปรเฟสชันนอลที่มีที่ทำงานมีเงินเยอะ
1: รายได้เยอะคือก็หาทางออก
0: มันต้องหาอะไรไปผ่อนคลายคือคำเขาไปบ่อนนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นห้องมืดๆแล้วก็มีเล่นอะไรอย่างนี้ก็คือจะมีเซกชันมีสวนสนุกมีอะไรสารพัดอย่าง
2: ก็คือต้องหาทางออกบ้างระบายออกบ้าง
1: ม
2: ี
1: กิจกรรมอะไรต่างๆที่แบบสล็อตอะไรพวกนี้ไหม
0: ใช่
2: ค่ะ
0: แล้วก็พอพวกนี้อันนี้คือคนไทยหรือคนเอเชียที่ไปอยู่นะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ส่วนของคนอเมริกันเองก็เห็นแบบชัดเจนฮะมาถึงอันที่หนึ่งเนี่ยพอเราไปเนี่ยเขาก็มาผ่อนคลายความเครียดมาก็บางคนก็เครียดหนักมาเลยก็มานั่งสมาธิก็สุขกายสุขใจแล้วก็หายตัวไปเราก็เอ๊ะเขาหายไปไหนสักสองสามเดือนก็เจอหน้าก็กลับมาอีกทีนึงก็บอกว่าเอาแล้วพายหายไปไหนมา
1: ครับ
0: ก็ไอสบายใจเลยนี่
1: ก็สบายใจแล้วก็ตอนนี้แต่ว่ากลับมาเจอนี่คือไม่สบายใจ
0: ทุกใจ
2: แต่ที่อยู่กลับมาอีกนี่ไม่ใช่ว่าทุกใจนะ
0: อันนี้ก็คือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาสัมผัสได้
1: ครับ
0: แล้วบางคนก็ทุ่มเทมากขึ้นเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แต่เราก็ไปเจออย่างนึงคือลักษณะนี้เราก็ค่อยศึกษาวัฒนธรรมเขา
1: อ
0: ย่างเช่นว่าเราไปปกติเราไปเนี่ยก็จะเป็นทานศีลภาวนาเราก็จะไปอย่างนี้แต่ของคนอเมริกันเนี่ยเท่าที่เราสรุปเนี่ยมันจะเป็นภาวนาศีลทาน
2: เขาจะเข้าใจเรื่องการภาวนามากกว่า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาก็พอภาวนาอันนี้คือถ้าเราพยายามจะดูแพทเทิร์นในการอบรมเขา
1: ครับ
0: มาถึงก็นั่งสมาธิดีพอนั่งสมาธิดีแล้วไออยากจะนั่งต่อเนี่ยไออยากจะนั่งให้มันดีบลงไปอีกอ่ะจะทำยังไง
1: ครับ
0: อ๋ออยู่ต้องรักษาศีล
1: อ
0: ยู่ต้องรักษาศีลอยู่ต้องไม่ฆ่าสัตว์นะ
1: ซึ่งเขาก็ฟังแล้วเขาก็คือปฏิบัติตามเหมือนขนาดแบบได้รับรายได้จากเครื่องบินทหารมากกว่าไม่ยอมทำเพราะกลัวจะมีกรรม
0: ใช่อันนี้ก็คือเป็น
1: ฟังแล้วเขาเข้าใจเลย
0: อันนี้คือแบ่งเป็นพวกที่เชื่อศาสนาพุทธกับพวกที่ไม่ได้เชื่อในศาสนาพุทธแต่เชื่อในสิ่งที่เขาประสบคือเขาปฏิบัติธรรมดีเขาอยากจะลงให้มันลึกกว่านี
1: ้
0: อยู่ก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเหล้ากินเบียร์นี่ก็เป็นเรื่องปกติของเขาที่เป็นเรื่องปกติที่ให้เขาทำแล้วพอเขานั่งดีขึ้นเขาก็อยากจะทำทาน
1: ครับ

0: 36ใช่ไหมคะที่บอกเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ไปถึงไหนหรอก
1: ครับ
0: กับเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้พี่หน่อยเทคโนโลยีก้าวไกล
2: คร
0: ับ เราสามารถที่จะส่งเผยแผ่ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมอะไรต่างๆนะคนที่มาวัดน้อยลงไหมคะถ้าเปรียบเทียบ
2: คือเราใช้คำว่าเราขยายไปในอีกรูปแบบนึง
0: ค่ะ
2: อีกรูปแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอถึงการที่จะอบรมกันจริงๆเนี่ยก็คือมาวัดแต่ว่าอันนี้เราขยายไปในวงกว้างขยายไปในวงกว้างแล้วก็สมาชิกคนไหนสะดวกมาก็มาสมาชิกคนไหนที่อายุมากแล้วหรือว่าสภาวะครอบครัวอะไรต่างๆนี้คือผมว่าทำให้เขาสมมุติขึ้นการดูแลครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะลงตัว
0: ค
2: ือไม่ใช่วันอาทิตย์ก็จะมาวัดอย่างเดียวลูกก็จะต้องไปเรียนพิเศษหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะบัมวัดทำเราทำให้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวในจุดที่เหมาะสม
0: ค่ะก็คือเป็นเครื่องมือเครื่องช่วยนะเครื่องมือที่ช่วยให้ดี
1: ในเรื่องของความภาคภูมิใจของคำว่าอุบาสก
0: ค่ะ
1: ก่อนเข้ารายการคุณกนกวันนี้เป็นห่วงพี่ชายสุดหล่อของเราไปอยู่นู่นนี
0: ่
1: สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ยังไง
0: ใช่ใช่จริงหนูอยากถามมากเลยคำถามเนี้ยเพราะว่าจะได้แบบว่าเป็นแบบเป็นคำตอบที่ให้ทุกคนที่จะตัดสินใจแม้จะไม่ได้บวชตลอดชีวิตนะคะแต่การที่จะบวชเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยมันต้องตัดใจหลายอย่างไงแล้วการที่เราไปอยู่เมืองนอกอะอยู่ต่างประเทศอะที่ไม่หนึ่งคือไม่ใช่ดินแดนพระพุทธศาสนาแหละสิ่งเร้ามันเยอะมาก ประคองใจแล้วก็ประคองตัวยังไงคะ
2: คือหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ที่สำคัญคือกัลยาณมิตร
0: ค่ะ
2: เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราอยู่ไกลหูไกลตาครูบาอาจารย์นะครับถ้าเราก็ต้องฟอร์มทีมของเราขึ้นมาอุบาสกอุบาสิกาหรือพระที่อยู่ในวัดแม้แต่สาธุชนเอง
0: ค่ะ
2: พอเขามาได้รับประโยชน์จากเราแล้วเขาก็รักเราเขาก็ปกป้องเรา
1: เห็นว่าได้รับคำจากอะไรนะคำสั่งจากหลวงพ่อด้วยใช่ไหมหลวงพ่อเวลาไปเยี่ยมลูกๆที่ในต่างประเทศก็จะฝากป้าๆไว้กับฝากลูกชายไว้กับป้าๆทั้งหลาย
2: ผู้พวกป้าๆนี่นะครับก็จะถือว่าตัวเองได้รับคำสั่งจากหลวงพ่อ
0: นี่ไงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2: ก็จะช่วยดูแลครับผมว่ามันเป็นเรื่องของสังคมที่ดูแลเราแล้วอันที่หลักอีกอย่างนึงหลักของวัดพระธรรมกายก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรร
0: ม
2: คุณจะรู้ทฤษฎีคุณจะรู้ธรรมะเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใจมันไม่ใสพอที่จะข้ามอุปสรรคต่างๆไป
0: ค่ะสุดยอดเลยคือเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าช่วงก็เลยแอบถามพี่หนุ่ยบอกว่าจริงๆแล้วว่าอยากบวชเงียบ
2: ๆครับ
0: ขอเหตุผลนะคะกับการที่เราจะต้องออกมานั่งอยู่ตรงนี
2: ้ครับคือจริงๆเนี่ยพอได้รู้ว่าหลวงพ่อท่านอนุญาตให้บวชอุทิศชีวิตนะครับ
1: ครับ
2: ณจุดนั้นเนี่ยคือเราก็คิดว่าเราอยากจะสร้างประโยชน์ตนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราออกไปทำหน้าที่อุบาสกเนี่ยซึ่งหลวงพ่อท่านก็พูดชัดเจนนะฮะกับพี่อุบาสกถ้าเผื่อใครนั่นก็ไปดู MV นะครับ คือที่พี่อุบาสกบอกว่าเนี่ยอยากจะบวช
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็คือหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอุบาสกเนี่ยให้ไปทำงานที่พระทำไม่สะดวกแล้วก็ขอให้แล้วเนี่ยก็ให้บวชภายในไป
0: ค่ะ
2: ส่วนเมื่อไหร่จะบวชภายนอกนะก็ถึงเวลาพร้อมก็บวชตอนนี้พอได้รับอนุมัติว่าได้ให้หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชตลอดชีวิต
1: ครับ
2: บวชอุทิศชีวิตเราก็คิดว่าฉันทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมาเยอะแยะแล้วทำประโยชน์คนอื่นมาเยอะแล้วอยากจะทำประโยชน์ตน
1: อ
2: ยากจะทำประโยชน์ตนอยากจะเป็นพระอยากจะเป็นพระสองชั้นในวันบวชฉันไม่อยากจะไปยุ่งกับใครเลยอยากจะนั่งธรรมะดีๆแล้วงานบวชฉันนะคือพูดตรงว่าก็เงียบๆไม่ค่อยไม่ยุ่งกับใครฉันอยากจะตึกธรรมะตลอดพิธีก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ให้คำแนะนำบอกว่าเนี่ยการที่เราได้ออกมาประกาศนะฮะการที่เราได้มีความเผยแผ่นี้ออกไปเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นทำให้คนเกิดคิดอยากจะทำความดีอยากจะบวชอยู่ที่ชีวิตทำไมต้องบวชอยู่ที่ชีวิต
1: ครับ
2: นะฮะนี้แล้วอันนี้เป็นประโยชน์อันที่หนึ่งที่สังคมส่วนใหญ่สังคมโดยกว้างจะได้อันที่สองคือญาติโยมที่มาร่วมงานเขาได้อนุโมทนาเขาก็ได้บุญในส่วนนี้ไปด้วยเราก็โอเคครับก็ถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนก็ได้ก็คือเราอยากจะบวชเงียบ
1: ๆ
2: เราก็มานี่ครับประกาศความดี
1: ครับ
2: ประกาศความดี
1: เพราะอย่างพี่หนุ่ยเองเนี่ยเวลาตอนที่ทำงานกลับมาเมืองไทยก็จะต้องเข้าไปรายงาน
3: งานต่างๆให้กับหลวงพ่อทัตตะเองอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลูกหลักที่จะ

0: เป็นห่วงหรือว่าในเรื่องของเวลามีงานอะไรก็จะแบบว่าจะมอบหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าทันทีที่หลวงพ่อบอกบวชได้แล้วรู้สึกยังไง
1: คือก็ดีใจสุดขีดที่ใช้คำว่าช็อก คือคำคืออย่างนี้คือว่าทุกครั้งที่มากราบถวายแรงงานท่านบอกงานอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องแล้วท่านก็บอกชีวิตเองก็คงไปตายมึงนอกนะ อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เราก็ครับโอเคเราก็ทำงานสนุกสนานฮะแต่พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บท่านบอกว่าถึงเวลาบวชแล้วนะอะไรก็มีงานอะไรก็ตัดเลยประเดี๋ยวมันจะมีคนมาทำแทนเอง
2: นี่แค่กำลังจะถามข้อคำถามต่อไปเลยว่าการที่พี่หนุ่ยทำหน้าที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะทำได้หลายอย่างที่พระทำไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าให้ไปทำงานที่พระทำไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยตัดสินใจละมาบวชเป็นในอยู่ในเพศภาวะที่เป็นสมณะแล้วงานที่ต้องทำต่อเนี่ยทำยังไงคะพี่หนุ่ย
1: คือจริงๆเนี่ยได้เตรียมน้องๆไว้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่ามันถือถ้าสถานการณ์มันบังคับเมื่อไหร่เขาก็จะรับได้เต็มที
2: ่
1: แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทิ้งเด็ดขาดเขาก็สามารถจะมีอะไรเขาก็ยังเป็นแบ็กอัพให้เขาอยู
0: ่ยังเป็นพี่เลี้ยงให้อยู
1: ่ยังเป็นพี่เลี้ยงให้อยู
0: ่ครับแล้วตอนนี้พอได้ทันทีแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเห็นว่าได้ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันหมู่คณะ11ท่านเนี่ยที่สุขสันต์โดดเป็นเวลาหลายสัปดาห์อะไรที
1: ก็2เดือนครึ่ง
0: 2เดือนครึ่งโอ
1: ้คือถือว่าเป็นโบนัสที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต
0: ครับ
1: เราทำงานทุ่มเทเพื่อพระศาสนามาเนี่ยเต็มที่แต่ว่าก็เราก็เรียกกันง่ายๆว่าเป็นงานหยาบ
0: ครับ
1: เราก็พยายามจะทำงานละเอียดไปพร้อมกันแต่ว่ามันก็ลำบากนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ในขณะตอนนี้เนี่ยเมื่อทิ้งงานหยาบแล้วเนี่ยแล้วปฏิบัติธรรมทำงานละเอียดเต็มที่เนี่ยผมว่ามันเป็นโบนัสที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่เราจะเปลี่ยนสภาวะจากอุบาสกผู้นะความเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยนะครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็น

0: ณตรัยนะครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสุดยอดของการเตรียมตัว
1: ครับมาทำอะไรบ้างกิจกรรมต่างๆหลังจากที่ลงจากเครื่องจากอเมริกามาเนี่ยป้าเองป้านี่รักเหมือนลูกนะไปเมืองไหนเนี่ยจะบอกว่าลูกชายตลอดเนี่ยนะฮะ
2: บอกลากันยังไงอ่ะพี่นุ้ยบอกลากันยังไงอ่ะ
0: ก็ได้เดินทางไปขอเข้ามานะฮ
2: ะ
0: แต่ก็ไม่สามารถจะไปได้หมดก็ใช้วิธีอัด YouTube นะ
2: อ
0: ัด YouTube แล้วก็ส่งไปส่งไปขอเข้ามาเพราะว่าก็รักแล้วก็อยากจะไปกราบทุกคนแล้วสิ่งจริงที่อยากจะไปจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยเราสร้างมาด้วยมือ
2: ครับ
0: อย่างน้อยเนี่ยเราขอไปสัมผัสสัมผัส
1: เพราะเห็นก่อนหน้านี้พี่จะเห็นพี่หนุ่ยไปแต่ละวัดแต่ละศูนย
0: ์
1: ใช่ไหมครับไปขอขมาเจ้าภาพแล้วก
2: ็
1: แต่พอมาอยู่เมืองไทยแล้วนอกจากไปปฏิบัติธรรม2เดือนสุขสันต์โดดแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
0: คือก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่การเตรียมตัวเป็นพระ
1: ครับ
0: นะฮะเรื่องของบทสวดมนต์เรื่องของกิจวัตรกิจกรรมของพระนะครับเราก็ต้องเริ่มแล้วตอนนี้ก็เริ่มฝึกปรงอาบัติเพราะว่าอยากจะเป็นพระแท้ให้เร็วที่สุด
1: ครับ
0: คือแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเตรียมตัวมีประสบการณ์มาแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมในขั้นตอนของพระนะครับแล้วก็บวชแล้วอยากจะเป็นพระเยอะ
1: ครับทีนี้ก็ล่าสุดก็จะมีกิจกรรมไปปล่อยปลากับอุบาสกใช่ไหมครับแล้วก็มีขอขมาที่สภาธรรมกายสากล
0: ใช่ครับใช่
1: เป็นยังไงบ้างครับในวันนั้น
0: คือขอขมาเนี่ยนะครับ
1: ก็รู้ว่าแทนทั่วโลก
2: ใช่ในวันนั้นไปทั่วโลกเลย
0: ขอขมาทุกครั้งเนี่ยนะครับคำพูดเนี่ยเหมือนเดิม
2: ค่ะ
0: หรือคล้ายเดิมแต่มันลึกลงไปอีกคือการที่เราได้พูดสิ่งนี้เรื่อยๆเนี่ยการขอขมาการที่เราปฏิญาณตัวว่าเราจะทำสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับการทบทวนรอบแล้วรอบอีกรอบแล้วรอบอีก
1: แต่เดิมก็ให้พันธสัญญาตอกย้ำ
0: แต่เดิมมันไม่ค่อยอินเรื่องการขอขมานะครับแต่พอเราไปขอขมาวัดที่หนึ่งวัดที่สองวัดที่สามแล้วรู้สึกว่าใจเรามันนุ่มใจเรามันลึกใจเรามันอินกับคำพูดแต่ละคำในนั้น
2: คร
1: ับ ก็มีการเห็นว่ามีการถ่ายทำอะไรต่างๆตัดปล่อยผมอะไรอย่างนี้ในฐานะที่เรียกว่าคลุกคลีแล้วก็เรียกว่าเราหล่อหลอมอยู่กับอุบาสกเต็มบททั้ง11ท่านเป็นยังไงบ้างครับอยากจะเล่าถึงของท่านใดประทับใจท่านใดหรือว่ามีอะไรเกตเล็กเกตน้อยของแต่ละท่านก็เราได้เพราะเนื่องจากว่าเวลาของแต่ละท่านก็กระชั้นมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะเชิญทั้ง11ท่านมาร่วม
2: มาแล้วต้องให้พูดถึงอ
1: ยากให้พูดถึงแต่ละท่านเล็กน้อยหรือว่าเป็นตัวแทนก็ได้ครับ
0: คือเราก็คิดว่าเราทำงานหนักแล้วนะฮะเจอพี่ๆเนี่ยเพราะว่าในนี้ของอายุนี่ก็ถืออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กๆฮะ
1: กลาง
0: เป็นอันดับที่8ในจาก11คนคือเราคิดว่าเราทำงานเยอะ
1: ไม่ใช่กลางนั้นปลาย
0: เราคิดว่าเราทำงานเยอะแล้วนะเราคิดว่าทำงานหนักแล้วนะแต่ไปเจอพี่ๆที่เสียสละเนี่ยงานของเรานี่มันกิ๊บๆไปเลยน้อยไปเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่ากว่าวัดเราจะมีที่ปฏิบัติธรรม
2: ะ
0: นะครับจะมีวางโครงสร้างรากฐานได้ขนาดนี้ต้องมีอุบาสกที่ลงไปทำงานที่พระทำไม่ได้เนี่ย อยู่ในพื้นที่เนี่ยบางท่านเนี่ยพี่ใหญ่สุดเนี่ยไปทำงานช่วยงานหลวงพ่อนอกวัดอยู่เนี่ย40ปี
1: โอ้
0: 40ปี
1: พวกเรามา41ปีใช่มั้ยฮะ
0: พี่อ่ะใช่41ปีของเรานี่33ปีนี่เรื่องเล็กเลย แล้วไปอเมริกานี่เราก็คิดว่าเราก็สบายกว่าพวกนั้นนะเราก็
1: คือตอนไปตอนนั้นก็ถือว่าลำบากเพราะหลวงพ่อให้ไปขาเดียว แล้วก็ไปหาเอาดาบหน้าด้วย แต่รู้สึกว่าพอมาฟังพี่ๆเขาลำบากกว่าเรา
0: ลำบากกว่าเราเลยทำให้เราคิดว่าเรายังต้องทำต้องทำให้มากขึ้น
1: ครับแล้วมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าจะขออะไรนะขมาที่ตกหล่นก็เชิญเลยครับ
0: ได้ครับในวันวิสาขะที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นวันที่พวกเรา11คนจะได้เข้าพิธีบวชอุทิศชีวิตนะครับคำว่าอุทิศชีวิตเนี่ยคืออุทิศชีวิตจริงๆหลวงพ่อท่านยกตัวอย่างไว้ว่าการที่เราบอกว่าเราจะบวชอุทิศชีวิตก็คือการตั้งสัจจาธิษฐานนะฮะ

0: ป็นการที่ลงทุนเต็มที่นะครับถ้าเราทำได้เราก็จะได้บุญมหาศาลแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราปฏิญาณตัวว่าเราจะบวชอุทิศชีวิตบวชตลอดชีวิตแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะถอยไปอยู่ปลายแถวนะครับแต่ผมมีความมั่นใจว่าทั้ง11ท่านเนี่ยได้ปฏิญาณว่าจะบวชอุทิศชีวิตแล้วทั้ง11ท่านนี้ทำได้จริงและตั้งใจจะทำแล้วก็ตั้งใจจะเป็นพระแท้จะเป็นพระสองชั้นก็อยากจะขอกราบเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับมาร่วมงานบวช ด้วยกันจะได้บุญด้วยกันนะครับบุญนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับแล้วก็เป็นบุญที่พวกเราตั้งใจจริงๆก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านมานะครับ
1: ค่ะก็ในฐานะที่พี่หนุ่ยนะคะมาออกรายการพวกแบบชีวิตตามชื่อรายการเลยค่ะสำหรับพี่หนุ่ยแล้วเนี่ยการที่เราออกแบบชีวิตเองได้มันหมายความว่ายังไงคะ
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยชื่อรายการนี้ยิ่งใหญ่นะฮ
1: ะ
0: ผู้ออกแบบชีวิตแต่สำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมคงออกแบบชีวิตตัวเองไม่ได้สมบูรณ์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีมหาปูชนียาจารย์ไม่มีกลุ่มกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมตั้งใจอธิษฐานต่อไปก็คือว่าขอให้อยู่ในแวดวงที่มีเป็นสมาธิฐิและขอให้เราเป็นผู้ที่ออกแบบชีวิตได้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดผ่องใสที่สุดนะครับ
1: ดีเลยสุดยอดเลยจบได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าโอ๊ยเลือกเกิดไม่ได
0: ้
1: ต้องลบคำพูดนี้ทิ้งไปนะคะเพราะจริงๆแล้วเราเองนี่แหละค่ะเลือกเกิดอีกได
2: ้ครับและในส่วนที่ในวันวิสาขบูชาที่จะถึงเนี่ยครับที่จะเป็นพิธีอุปสมบทเนี่ยอยากจะให้พี่หนุ่ยได้พูดถึงกำหนดการคร่าวๆว่าจะต้องเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็จะมาร่วมพิธียังไงบ้างก็จะทราบกำหนดการ
0: กำหนดการคร่าวๆแต่คงยังไม่ต้องลงถึงเวลาก็คือว่าตอนเช้านะครับตอนเช้าตรู่เลยนะครับตอน6โมงเช้านี่ก็จะเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย
2: ์
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมา
2: เช้าตรู่เลย
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะมาทำพิธีขอขมาญาตินะครับที่ห้องแก้ว2นะครับ
2: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาบรรพชาเป็นสามเณรที่อุโบสถวัดนะครับที่อุโบสถก่อนเพลนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็จะอุปสมบทเป็นพระในช่วงบ่าย
2: อ๋อ
0: ครับ
2: ก็คือจะมีสามเณรอุทิศชีวิตก่อนด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือ
2: บวชวันเดียวกัน
0: บวชวันเดียวกันนะแต่ว่าเราจะบรรพชาเป็นสามเณรก่อนช่วงเช้าแล้ว
2: ก็ต
0: อ
2: นช่วงบ่าย
0: ก็ช่วงบ่ายก็จะไปบวชพระตามอายุซึ่งเราก็จะอายุเยอะแล้วเราก็จะบวชก่อน
2: ก็คือเรียกว่าไปตั้งต้นใหม่ไปรวมกันใหม่แล้วก็ใครอายุมากกว่าก็ไปเป็นพระก่อน
0: ใช่ครับซึ่งแน่นอนเรา11ท่านนี้เราอายุมากกว่าสามเณรที่บวชอยู่แล้ว
2: อ๋อครับ
0: ครับ
2: ก็จะมีโอกาสได้มามุทิตา
1: ะ
2: นะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจ
1: ก็ท่านที่อยู่ไกลหรือว่าคุณป้าที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันก็ติดตามรับชมได้นะคะผ่านทางสถานี GPN ก็จะได้มีถ่ายทอดนะคะตลอดทั้งวันนั้นแต่สุดท้ายสุดเลยค่ะตลอดเส้นทางการสร้างบารมีของพี่หนุ่ยเนี่ยหน้าที่หลักสำคัญเลยหัวใจเลยคือกัลยาณมิตร
0: ใช่ครับ
1: ความเป็นกัลยาณมิตรสำคัญขนาดไหนคะอยากให้พี่หนุ่ยพูดให้ทุกท่านได้ฟัง
0: คือผมคงไม่มีวันนี้นะครับถ้าไม่มีกัลยาณมิตรเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่เรียนได้ทราบตั้งแต่ชมรมพุทธนะครับเราเป็นกัลยาณมิตรให้น้องน้องก็เป็นกัลยาณมิตรให้เรานะครับพอมาทำงานก็มีครูบาอาจารย์นะครับมีเพื่อนๆเนี่ยมาเป็นกัลยาณมิตรมันก็เหมือนกับเป็นรั้วล้อมฮะเป็นรั้วล้อมเราก็ไม่ใช่คนดี 100% เราก็อยากจะไปนู่นไปนี่มั่งแต่รั้วเนี่ยมันล้อมเราไว้นะครับเพราะนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นที่สุดของพรหมจรรย์จริง
2: ๆครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวการสร้างบารมีของพี่หนุ่ยนะครับว่าคุณอุบาสกพลวัฒนครักษ์นี่นะครับก็ต้องบอกว่ากว่า3ทศวรรษนะครับในการที่จะสั่งสมบุญบารมีอย่างเข้มงวดเข้มแข็งนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราก็ได้โอกาสที่จะได้รับการนะครับพิจารณาให้อุทิศบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2569ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเราก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาได้บุญได้กุศลกันในตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับ

0: ที่31 พฤษภาคม 2569มาร่วมกันนะครับในงานวันวิสาขบูชาก็จะได้สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่วันนี้รายการของเราก็ปลื้มปิติไปด้วยนะครับกับการที่จะได้รับทราบข่าวอันเป็นมงคลนะครับของ11ท่านที่จะได้บวชและส่งตัวแทนมาในการที่จะมาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆการสร้างบารมีนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับอุบาสกพลวัตนาครักษ์นะครับอุบาสกรุ่นที่8แล้วก็เป็นอุบาสกที่จะเข้าสู่อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราเราออกแบบเองได้แล้วก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับบุคคลเป็นที่รักของเราด้วยนะคะเชื่อแน่เลยค่ะว่ารายการเทปวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวของวันนี้เนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างกำลังใจให้อีกกับหลายๆท่านเลยนะคะในการที่จะไปช่วยกันออกแบบชีวิตค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาพร้อมด้วยแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ

โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวันนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจ

ให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันในกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระ

ใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ

รองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะๆใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆเป็นกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในและก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อเร็วนี้คณะอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมและสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนภูมิวงบำรุผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญามักสิริสุขและผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมลแสนเสนาที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สะท้อนแนวคิดการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเป็นอาคารที่รองรับกิจกรรมการทำงานที่หลากหลายสอดคล้องต่อแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาโดยมีพระมหาพเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงให้การต้อนรับและพระอาจารย์ภคนันท์เขมานันโทหัวหน้ากองบริหารการก่อสร้างวัดพระธรรมกายได้ให้ความรู้เพิ่มเติมถึงแนวคิดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารภายในโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆของศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงซึ่งเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การเรียนรู้และขัดเกลาจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ร่วมกันสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการศึกษาพร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญและเบิกบานใจกันทุกคนค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะไปที่วัดพุทธเคฟทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดคลาสสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองเคฟทาวเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขภายในและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้นำหลักสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระนักปราชญ์อาภานันโทนำปฏิบัติธรรมเน้นย้ำหลักการสำคัญ4ประการคือสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความสงบนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อคุณยายอาจารย์ยอดนักสู้และต้นแบบแห่งความนอบน้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทัศนคติเชิงบวกและแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีด้านตัวแทนชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยว่าการทำสมาธิช่วยลดทอนความเครียดความกังวลจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมทำให้จิตใจนิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความสุขแท้จริงภายในทั้งนี้วัดพุทธเคฟทาวยังคงเปิดต้อนรับผู้ที่สนใจทุกเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง

เนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนในทวีปแอฟริกาต่อไปค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนโดยจัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มานำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านหลักการสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความ

ภายในทั้งนี้วัดพระธรรมกายเทนเนสซียังคงเปิดต้อนรับประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไปค่ะในช่วงนี้มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีรับสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะและเรียนเชิญนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอในขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญนะคะและก็ทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และที่ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิต

0: ให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-163-0620
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภพระลกุณตกะภัททิยะเถระตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นผู้มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมไพเราะเป็นพระมหาขีณาบรรลุปฏิสัมภิทาแต่ด้วยความตัวเล็กเตี้ยกว่าพระรูปอื่นในหมู่พระมหาเถระ80องค์คล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่บ่อยครั้ง
1: จะไปไหนหรือท่านสามเณร
2: ข้าอุปสมบทแล้วเป็นภิกษุไม่ใช่สามเณร
3: ใครจะไปรู้ล่ะก็ท่านตัวเล็กมาขามข้อเดียวแบบนี้พวกเราคิดว่าท่านเป็นเณรซะอีก
0: วันหนึ่งหลังจากลกุณตกะภัททิยะเถระเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระเชตวันวิหารภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูปเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อมาถึงพระเชตวันเห็นพระเถระที่ซุ้มวิหารจึงพากันจับพระเถระที่ชายจีวรบ้างที่มือบ้างที่ศีรษะที่จมูกที่หูเขย่าด้วยสำคัญว่าท่านเป็นสามเณรทำด้วยขนองมือ
4: เจ้าเนนน้อยมานี่สิ
5: เร็วเข้ารีบมานี่ไงนี่ไงไหนไหนเจ้าเนนนี่มันหน้าแก่ถึงเลย
6: ไหนไหนทอดจีวรดูก็รู้ว่าแก่หรือเด็ก
2: ปล่อยข้านะอย่ามายุ่งกับข้า
0: เมื่อแกล้งละกุณตกะภัททิยะเถระจนหนำใจแล้วภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารด้วยพระดำรัสอันไพเราะแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงทูลถามถึงละกุณตกะภัททิยะเถระผู้มีชื่อด้านแสดงธรรมไพเราะ
4: ข้าแต่พระศาสดาได้ยินว่ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อละกุณตกะภัททิยะเถระเป็นสาวกของพระองค์แสดงธรรมได้ไพเราะไม่ทราบว่าพระเถระรูปนั้นน่ะอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประสงค์จะเห็นหรือ
5: พระเจ้าค่ะพวกเราได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานจึงอยากพบสักครั้ง
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูและพวกเธอกลั่นแกล้งด้วยความขนองภิกษุรูปนั้นแหละ

0: คือละกุณตกะภัททิยะภิกษุที่มาเข้าเฝ้าพระศาสดาเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าสามเณรที่ตนเพิ่งรุมแกล้งนั้นคือละกุณตกะภัททิยะเถระก็ตกใจด้วยไม่คิดว่าพระเถระที่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมไพเราะนั้นจะมีรูปร่างต่ำเตี้ยเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาถึงสาเหตุที่ทำให้ละกุณตกะภัททิยะเถระเป็นเช่นนั้น
1: เนนที่เราเห็นนั่นคือละกุณตกะภัททิยะเถระดอกหรือนี
2: ่ข้าแต่พระองค์ละกุณตกะภัททิยะเถระผู้ได้ชื่อว่าแสดงธรรมได้ไพเราะจึงมีรูปร่างเช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอาศัยกรรมที่ตนได้ทำไว้เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นท้าวสักกะเทวราชในการนั้นใครๆก็ไม่อาจจะให้พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงเห็นช้างม้าหรือโคที่แก่ชราด้วยพระองค์ชอบเล่นสนุกหากได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์แก่ชราเหล่านั้นก็จะรับสั่งให้พวกมนุษย์ต้อนไล่แข่งกัน
3: นั่นมันม้าแก่นี่พวกเจ้าจงเอาม้าแก่ตัวนั้นมาวิ่งให้เราดูสิ
4: ข้าเจ้าข้า
5: ข้าแก่ขนาดนี้จะเอาแรงที่ไหนมาวิ่งเจ้าพระราชานี่ช่างใจร้ายนัก
3: เอาวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆเข้าสิวิ่งให้ว่องเลย
0: การกระทำของพระเจ้าพรหมทัตนั้นสร้างความทรมานแก่สัตว์เหล่านั้นเป็นอันมากและไม่เพียงแต่สัตว์แก่เท่านั้นแม้แต่เกวียนเก่าก็ส่งรับสั่งให้นำมาวิ่งแข่งกันจนพัง
3: เกวียนเก่าๆพวกนี้น่าจะวิ่งได้ดีนะพวกเจ้าเอามาวิ่งแข่งกันให้มันพังไปเลย
0: แม้แต่สตรีแก่ก็รับสั่งให้เรียกมากระแทกที่ท้องให้ล้มลงแล้วจับให้ลุกขึ้นให้ขับร้องเพลงเห็นชายแก่ๆก็ให้หกคำเมนตีลังกาดุดนักเล่นกระโดด
3: สนุกจริงๆเลยให้คนแก่มาทำอะไรสนุกๆให้ดูเนี่ยมีความสุขจริงๆเลย
6: พระราชาองค์นี้ช่างมีจิตวิปลาสนัก
5: โอ้ยข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำไมต้องทรมานคนแก่แบบนี
0: ้แม้ไม่พบเห็นคนแก่คนชราหากทรงได้สดับข่าวว่ามีคนแก่ที่บ้านไหนก็จะรับสั่งให้เรียกตัวมาบังคับให้เล่นเช่นกัน
3: ได้ข่าวว่าในหมู่บ้านมีคนแก่มากมายเจ้ารีบไปเอาตัวมาทำการแสดงให้ข้าดูเดี๋ยวนี
0: ้พวกชาวเมืองต่างรู้สึกระอาใจกับพฤติกรรมของพระราชาโดยไม่อยากให้บุพการีต้องลำบากจึงได้ส่งมารดาบิดาของตนไปอยู่นอกแคว้นขาดการบำรุงมารดาบิดา
7: ท่านพ่อท่านแม่พวกเรามาส่งท่านได้เท่านี้แหละ
6: ต่อไปพวกท่านต้องดูแลตัวเองแล้วนะ
5: พวกเจ้าก็เหมือนกันแล้วแวะมาเยี่ยมพ่อบ้างนะ
6: กรรมจริงๆเพราะพระราชาแท้ๆทำให้บ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: การเล่นสนุกของพระเจ้าพรหมทัตนั้นหาได้มีใครห้ามปรามไม่พวกราชบริพารไม่เพียงไม่ห้ามปรามกลับพอใจในการเล่นนี้ด้วยเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในอบายสีด้วยผลกรรมเทพบริษัททั้งหลายก็ลดลงท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพไม่ทรงเห็นเทพบุตรเกิดใหม่ก็ทรงตรวจดูจนรู้สาเหตุแล้วดำริว่าจะต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สมแก่ความผิด
3: สนุกจริงๆเลยคนแก่ที่ว่าไม่มีประโยชน์คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าสร้างความบันเทิงให้กับพระราชาอย่างเราได้พวกเจ้าว่าจริงไหม
8: จริงพระเจ้าค่ะคนแก่ทำงานไม่ได้วันๆเอาแต่กินกับนอนได้ทำประโยชน์บ้างก็ดี
9: เหตุนี้เองหรือที่ทำให้ไม่มีเทพบุตรเกิดใหม่เห็นทีเราต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สำนึกเสียบ้าง
0: ท้าวสักกะทรงแปลงเพศเป็นคนแก่บรรทุกตุ่มน้ำมันสองใบใส่ไปบนเกวียนเก่า

0: เทียมโคแก่สองตัวในวันมหรสพวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างเสด็จผ่านท้าวสักกะก็ขับเกวียนนั้นไปที่หน้าพระพักพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสให้ทหารนำเกวียนนั้นมา
1: พวกเจ้าจงไปเอาเกวียนและโคแก่นั้นมาที่นี
2: ่เกวียนไหนกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ไม่เห็นเลย
1: พวกเจ้าตาบอดกันหรือไงนั่นไงเอาตัวเจ้าคนแก่ที่ขี่เกวียนนั้นมาด้วยนั่นไงนั่นไงมาทางนี้แล้วพวกเจ้ามองไม่เห็นกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยนั่นเกวียนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเจ้าไม่เห็นกันหรือไง
0: ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเท้าสักกะจึงมีเพียงพระเจ้าพรหมทัตเท่านั้นที่ทอดพระเนตรเห็นเกวียนทรงขับเกวียนลอยขึ้นอยู่เหนือพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตแล้วทุบตุ่มน้ำมันให้แตกไหลลงมาราดรถเปรอะเปื้อนทั่วพระวรกายสร้างความอับอายแก่พระราชาทั้งยังขยักขยแยงน้ำมันที่เหนียวเหนอะหนะยิ่งนัก
3: คนใจสกปรกเยี่ยงเจ้าต้องโดนแบบนี้นี่นะนี่นะโอ้ยสกปรกจริงๆทั้งเหนียวทั้งสกปรกเปื้อนไปทั้งตัวข้าแล้วเนี่ย
0: จากนั้นเท้าสักกะก็ขับเกวียนหายไปในอากาศแล้วเนรมิตพระองค์เป็นเท้าสักกะดังเดิมประทับยืนอยู่บนอากาศแล้วตรัสสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัต
3: ดูก่อนพระราชาผู้ชั่วช้าท่านเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราอยู่เสมอชะรอยท่านจะไม่แก่บ้างเชียวหรือความชราจะไม่มาถึงกายของท่านหรือไรท่านมัวแต่เห็นแก่เล่นสนุกทำร้ายคนแก่มากมายทำให้ลูกหลานไม่อาจเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้ฉะนั้นหากท่านไม่งดการกระทำอย่างนี้เราจอมเทพผู้เป็นใหญ่จะทำลายท่านเสียด้วยวชิราวุธนับตั้งแต่นี้ไปท่านจงอย่าทำกรรมชั่วนี้อีกเลย
1: หม่อมฉันกลัวแล้วได้โปรดอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลย
0: ว่าแล้วเท้าสักกะก็ทรงชูวชิราวุธในพระหัตถ์ขึ้นเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตกลัวแล้วทรงตรัสสอนถึงคุณของบิดามารดาทรงบอกผลบุญผลประโยชน์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุแล้วจึงเสด็จกลับไปวิมานของพระองค์
1: ข้าขอสาบานต่อไปข้าจะรู้จักเคารพคนแก่ไม่จับสัตว์และคนแก่มาเล่นสนุกอีกแล้ว
0: นับแต่วันนั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ได้แม้แต่คิดที่จะเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราเอามาเล่นสนุกอีกเลยพระศาสดาตรัสชาดกจบแล้วจึงตรัสเตือนเหล่าสาวกหงก็ดีนกกระเรียนก็ดีช้างก็ดีฟานก็ดีย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณมิได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมในบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีมีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นลุกุณตกะภัททิยะส่วนเท้าสักกะคือเราตถาคตนี้แหละ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอกราบนอบน้อมแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณขอกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกทุกคนเลยนะอันนี้เราก็มาพบกันในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมประจำปีพุทธศักราช2569เราก็เดินทางมาถึงกลางเดือนของเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะในวันที่16พฤษภาคมเนี่ยของแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความสำคัญกับเด็กนักเรียนก็คือจะเป็นวันเปิดภาคเรียนนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามาตรงกับวันเสาร์เช่นปีนี้ล่ะบางโรงเรียนก็เปิดตั้งแต่วันที่14เลยก็มีเปิดวันที่15เลยก็มีแต่ถ้าเกิดบางโรงเรียนเนี่ยเปิดช้าหน่อยนะคือไปเปิดวันจันทร์ที่18ก็จะบอกแหมเด็กๆ เหมือนดีใจนะได้หยุดเพิ่มอีก2วันก็เป็นการเปิดเรียนในภาคเรียนของเด็กนักเรียนแต่ถ้าเกิดเป็นสำหรับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นไงเจ้ยมีปิดเทอมไหมไม่มีปิดเทอมนะอันนี้เปิดสอนทุกวันนะจันทร์ถึงเสาร์หยุดในวันอาทิตย์ก็เป็นโรงเรียนที่มีธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมาถ่ายทอดในรูปแบบง่ายๆเดือนพฤษภาคมเนี่ยนอกจากจะเป็นการเปิดภาคเรียนของเด็กนักเรียนละอีกประการหนึ่งเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเดือนที่เริ่มมีฝนตกใช่ไหมเอ่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาในเดือนมีนาคมบ้างเดือนเมษายนบ้างเนี่ยอากาศที่ผ่านมานี้ร้อนร้อนมากๆเลยปีนี้ต้องบอกว่าอากาศนอกจากจะร้อนแล้วยังไงจ๊ะเอ่ยยังมีฝุ่นด้วยใช่ไหมบางวันเนี่ยค่าฝุ่นก็เกินมาตรฐานทีเดียวการที่มีฝนตกลงมาเนี่ยแหละในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจ้ะก็ทำให้อากาศที่ร้อนก็คลายความร้อนลงนะและที่สำคัญเนี่ยฝนเนี่ยก็มาชะล้างฝุ่นละอองทั้งหลายเนี่ยทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นและในเดือนมีนาคมเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะอากาศร้อนแล้วมีฝุ่นในอากาศแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอ๋อนะในบางพื้นที่ของโลกใช่ไหมก็มีคนเขาทะเลาะกันและในพื้นที่ที่มีปัญหากันนั้นน่ะก็เป็นเส้นทางการขนถ่ายน้ำมันเลยทำให้มีบางช่วงเนี่ยน้ำมันเนี่ยมองว่าขาดแคลนพอน้ำมันขาดแคลนเป็นไงเจ้ยคราวนี้ราคาก็ต้องขยับตัวสูงขึ้นล่ะ

เพราะสิ่งไหนที่มีความต้องการมากๆและการตอบสนองเนี่ยไม่มากพอเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นพอน้ำมันราคาสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาเป็นไงเจ้ยคราวนี้ก็ราคาสินค้านะข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคก็สูงตามไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าพอน้ำมันเขาลดราคาลงมาบ้างสักนิดสักหน่อยล่ะจ๊ะสินค้าลงราคาไหมไม่ลงนะขึ้นแล้วขึ้นเลยนะนะแหมช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยเจอหลายเรื่องเลยจ้ะทั้งอากาศร้อนทั้งอากาศที่มีค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานทั้งราคาน้ำมันก็ดีนะราคาสินค้าต่างๆเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลับมีวลีหนึ่งเป็นที่เขาเรียกว่าสะดุดหูนะเป็นที่ติดกระแสขึ้นมาคำว่าวลีนี่ก็คือกลุ่มคำนั่นเองนะก็คือกลุ่มคำที่มาต่อกันโดยที่ไม่เต็มประโยควลีที่ว่านี่ก็คือคำว่ารวยไม่ไหวนั่นเองเรียกว่าติดกระแสเป็นที่แพร่หลายทีเดียวคำว่ารวยไม่ไหวเนี่ยถ้าเกิดให้จำแนกซะหน่อยนะจ๊ะมาจากคำว่ารวยคำว่ารวยเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะคำคุณศัพท์ก็คือเป็นคำศัพท์ที่ทำให้รู้ลักษณะนั่นเองยกตัวอย่างถ้าเรากล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ถ้าเราบอกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะผู้ชายคนนี้จนนะก็หมายความว่าไงเอ่ยเขามีฐานะยากจนผู้ชายคนนี้รวยนะมีฐานะร่ำรวยเนี่ยจ้ะนี่เป็นคำคุณศัพท์ส่วนคำว่าไม่ไหวเนี่ยหลวงพี่ขอเรียกว่านี่คือคำวิเศษละกันคำวิเศษคือคำที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นลักษณะของคำที่คำวิเศษเนี่ยไปขยายความได้ชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างที่คำว่ารวยแล้วกันถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคำวิเศษที่จะใช้เนี่ยเช่นรวยปานกลางรวยมากแต่ปัจจุบันจะต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร์นะก็นำคำที่ต้องบอกว่าไม่เคยจะจับคู่กันมาก่อนเลยมาจับคู่กันแล้วก็บังเอิญว่าเป็นคู่คำที่ติดกระแสแล้วก็กล่าวถึงกันเยอะทีเดียวเพราะปกติเนี่ยคำว่าไม่ไหวเนี่ยเราจะไปขยาย

พราะปกติเนี่ยเขาว่าไม่ไหวเนี่ยเราจะไปขยายในอาการของสิ่งที่เกินกำลังเช่นบอกว่าคุณลองไปยกตุ่มน้ำสิตุ่มใบใหญ่ๆก็หนักแล้วใช่ไหมจ๊ะเอ่ยมีน้ำอีกเราก็บอกอ๋อผมยกไม่ไหวครับเพราะสิ่งนั้นมันเกินกำลังเราหรือบางทีเราอาจจะวิ่งออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยสักเวลา 4-5 กิโลเมตรบ้างสัปดาห์ก็ 3-4 วันยกตัวอย่างแต่อยู่ดีๆมีคนมาชวนเราเห็นคุณวิ่งอยู่เนี่ยเขามีแข่งวิ่งมาราธอนไปวิ่งกันไหมถ้าวิ่งมาราธอนนี่ก็ประมาณ40กว่ากิโลเมตรใช่ไหมจ๊ะเอ่ย42กิโลเมตรโดยประมาณเราก็บอกไงจ๊ะโอ้วิ่งมาราธอนเหรอครับผมวิ่งไม่ไหวเนี่ยจ้ะนี่คือความหมายของคำว่ามันเกินกำลังเราโดยอีกนัยยะหนึ่งก็คือสื่อถึงว่าสิ่งนั้นมันมากนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่ารวยไม่ไหวเนี่ยถ้าโดยความหมายนะจ๊ะก็แสดงว่ารวยมากรวยจนถึงขั้นต้องร้องขอกันเลยหรือเปล่าจึงเป็นคำที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสมาในช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันเลยจ้ะส่วนที่มาที่ไปของคำนี้หลวงพี่ขอยกไว้แล้วกันไม่กล่าวถึงถ้าจะกล่าวคำว่ารวยไม่ไหวเนี่ยแล้วในครั้งพุทธกาลเนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีไหมมีใครเนี่ยเข้าข่ายรวยไม่ไหวไหมถ้าจะให้ยกตัวอย่างตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวหลวงพี่ขอพาพวกเราไปทำความรู้จักคำศัพท์ซะก่อนเกี่ยวกับเรื่องหน่วยของเงินเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยหรือว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยหน่วยเงินกับปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนถ้าเกิดฟังพระอาจารย์ท่านเทศเนี่ยแล้วก็เป็นหน่วยหรือเป็นจำนวนในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ความเข้าใจก็ไม่เต็มที่อายุตัวอย่างเนี่ยหน่วยเงินเนี่ยก็จะมีคำว่ามาศกละมีคำว่ากหาปณะละส่วนจำนวนเนี่ยก็จะมีคำว่าโกฏมั่งมีคำว่ากากนึกมั่งเพื่อความง่ายในการเข้าใจนะจ๊ะเดี๋ยวหลวงพี่มีคำอธิบายคำศัพท์เพื่อให้เราได้เข้าใจกันเดี๋ยวเรามี PowerPoint นะครับเดี๋ยวขอ PowerPoint ขึ้นเลยคำแรกจากเขาว่ากหาปณะกหาปณะนี่ยังเป็นหน่วยเงินในครั้งพุทธกาลนะ1กหาปณะเนี่ยเท่ากับ20มาศกมาศกก็เป็นหน่วยในครั้งพุทธกาลเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน่วยที่เล็กกว่าแต่ถ้าเกิดเทียบเป็นหน่วยที่เป็นปัจจุบัน1กหาปณะเท่ากับ1ตำลึงจ้ะเริ่มคุ้นกันแล้วนะและตอนเด็กๆเราเคยท่องกันใช่ไหมว่า4บาทเป็น1ตำลึงเพราะฉะนั้นเนี่ย1ตำลึงเท่ากับ4บาทเพราะฉะนั้น1กหาปณะก็เท่ากับ4บาทด้วยนั่นเองนะจ๊ะอีกคำหนึ่งคือคำว่ากากนึกกากนึกเนี่ยคือชิ้นเนื้อที่อีกาเนี่ยนกกาเนี่ยคาบไปได้ซึ่งนกกาเนี่ยปากเขาก็มีอยู่เท่านั้นน่ะคาบไปเนี่ยก็ไม่เยอะหรอกและชิ้นเนื้อที่นกกาคาบไปได้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ทรัพย์กากนึกนั้นก็ประมาณนั้นอะไรจ้ะนี่คือว่ากากนึกก็คือราคาที่เท่ากับเนื้อที่นกกาเนี่ยฆ่าไปได้ส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าโกรธโกรธเนี่ยแปลว่าจำนวน10ล้านนั่นเองคราวนี้เราได้รู้ความมาแล้วจ้ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1กหาปณะเนี่ยเท่ากับ20มาศก1กหาปณะเท่ากับ1ตำลึง1กหาปณะเท่ากับ4บาทคำว่ากากนึกเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เทียบกับ

ำนวนชิ้นเนื้อที่นกกาเนี่ยฆ่าไปได้และคำว่าโกดก็คือเท่ากับ10ล้านนั่นเองเดี๋ยวมีตัวอย่างนะเพื่อเราได้เห็นภาพก็คือเป็นตัวอย่างของเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งก็จะมีกล่าวถึงในเรื่องราวที่หลวงพี่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ด้วยก็คือมิคาระเศรษฐีมิคาระเศรษฐีเนี่ยถูกยกว่าเป็นเศรษฐีระดับ40โกฏกหาปณะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณค่าเงินของท่านเศรษฐีกันสิคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมเจ้าเอ๋ยว่า40โกฏกหาปณะก็คือ400ล้านกหาปณะนั่นเอง400ล้านกหาปณะก็เท่ากับ400ล้านตำลึงและ400ล้านตำลึงก็เท่ากับ 1,600 ล้านบาทจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกล่าวคำว่าเศรษฐีท่านนี้มีทรัพย์40โกฏกหาปณะเราคำนวณเลยจ้ะว่าเท่ากับ 1,600 ล้านบาทแต่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราอย่ามองข้ามก็คือในเรื่องของค่าเงินใช่ไหมเจ้ยยิ่งการเวลาผ่านไปเนี่ยค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลงเราลองนึกภาพตอนที่เราเด็กๆนะของแต่ละคนเลยตอนที่เราเด็กเนี่ยข้าวแกงเนี่ยจานละเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี่ยจ้ะผ่านกันมาคนละกี่ปีบางคนอาจจะ20ปีบางคน30ปีบางคน40ปีหรือกว่านั้นปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวแกงก็ดีกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขึ้นมากี่เท่าต่างกันกี่เท่าแต่เราต้องเข้าใจแต่ว่ามิคาระเศรษฐีเนี่ยที่บอกว่าเป็นเศรษฐีระดับ 1,600 ล้านบาทเนี่ยหรือ40โกฏกหาปณะเนี่ยนั่นคือเมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนหน้านี้นะจ๊ะคราวนี้ในพระไตรปิฎกมีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับคำว่ากากนึกด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมิคาระเศรษฐีเลยจ้ะก็ส่งพ่อสื่อไปเพื่อสู่ขอหญิงมาให้กับลูกชายตนลูกชายของมิคาระเศรษฐีก็คือปุณณวัฒนกุมารนั่นเองก็ต้องบอกว่าปุณณวัฒนกุมารเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่สร้างบารมีมาร่วมกับนางวิสาขานะตอนนั้นเนี่ยพ่อสื่อก็มาทำการทาบทามพอนางวิสาขาเนี่ยทราบว่าพ่อสื่อเนี่ยมาในนามของปุณณวัฒนกุมารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พ่อสื่อจะถามทุกครั้งจะว่าฐานะของพวกเราเนี่ยเสมอกันไหมก็คือพูดง่ายว่าทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นเศรษฐีที่มีฐานะเท่าเทียมกันถ้าเท่าเทียมกันเนี่ยพ่อสื่อก็จะดำเนินการต่อพอพ่อสื่อถามเช่นนี้จ้ะเนื่องด้วยว่านางวิสาขาเนี่ยสร้างบารมีมาร่วมกับปุณณวัฒนกุมารเนี่ยก็เลยตอบไปก่อนเลยว่าฐานะเราเสมอกันเจ้าค่ะตอบไปก่อนเลยเพราะว่าเจอแล้วคู่ชีวิตท่านอะไรประมาณนี้พอได้ยินเขาว่าฐานะเสมอกันพ่อสื่อก็เลยดำเนินการนัดหมายบ้างแหละเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งแต่คราวนี้จ้ะบิดาของนางวิสาขาก็เกิดความสงสัยนะดูแล้วลูกสาวเราคงอยากจะแต่งงานกับชายหนุ่มคนนี้ก็เลยได้มีโอกาสถามอยากจะรู้ฐานะของมิคาระเศรษฐีซะหน่อยธนัญชัยเศรษฐีก็ถามไปที่พ่อสื่อจ้ะแล้วฐานะของท่านมิคาระเศรษฐีล่ะเท่าไหร่พ่อสื่อบอกอ๋อท่านมิคาระเศรษฐีมีทรัพย์40โกฏกหาปณะนายท่านตอนนั้นธนัญชัยเศรษฐีนะจ๊ะรำพึงในใจเลย40โกฏกหาปณะมันเท่ากับกากนึกเดียวของเรานี่นาหมายความว่าไงเจ้ยถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพซะหน่อยเนี่ยถ้าเกิด อีกานะนกกาเนี่ยคาบหมูปิ้งไปสักไม้หนึ่งใช่ไหมจ๊ะตอนนี้หมูปิ้งเนี่ยราคาเท่าไหร่นะ5บาท10บาทใช่ไหมแสดงว่า 1,600 ล้านของมิคาระเศรษฐีเนี่ยเทียบได้กับ5บาทหรือ10บาทของธนัญชัยเศรษฐีวันนี้

นี้จ้ะเรื่องราวของคำว่ารวยไม่ไหวเศรษฐีในครั้งพุทธกาลบอกได้เลยว่าเป็นระดับเศรษฐีที่มีสมบัติตักไม่พร่องจ้ะแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะการที่เราได้มาเจอกันในวันนี้จ้ะเดือนนี้ก็จะบอกเป็นเดือนครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ก็เคยเป็นนักเรียนมาก่อนนะพอมีโอกาสบวชก็ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่แต่ก็เพราะโรงเรียนแห่งนี้แหละจ้ะจึงทําให้เราได้เจอกันเดี๋ยวเราพักด้วยเอ็มวีนี้จ้ะโรงเรียนอนุบาลของฉันจ้ะ

เดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะเศรษฐีท่านแรกเนี่ยที่มีทรัพย์มหาศาลเนี่ยในครั้งพุทธกาลท่านหนึ่งที่สามารถใช้คำว่ารวยไม่ไหวได้เนี่ยท่านนี้ชื่อว่าชดินเศรษฐีนะจ๊ะจุดเริ่มต้นเนี่ยของเรื่องราวของท่านเนี่ยเริ่มที่เศรษฐีท่านหนึ่งท่านนี้ไม่ใช่ชดินเศรษฐีนะแต่ต้องบอกว่าเป็นคุณตาแล้วกันเศรษฐีท่านนี้เนี่ยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งจ้ะสวยทีเดียวพอเศรษฐีมีลูกสาวเนี่ยก็หวงไงเพราะอะไรนะเดี๋ยวเจ้าหนุ่มทั่วไปฐานะไม่เท่าเทียมกันมาจีบเป็นไงเจ้าเอ๋ยนะไม่เหมาะสมจึงให้ลูกสาวของตนจ้ะไปพักที่ชั้นบนสุดของปราสาท7ชั้นคือไม่ต้องลงมาเลยอยู่ที่ปราสาทชั้นที่7ตลอดเลยแล้วก็จะมีหญิงรับใช้จะคอยส่งข้าวส่งน้ำส่งข้าวของเครื่องใช้ให้กับลูกสาวเศรษฐีซึ่งในครั้งพุทธกาลก็ต้องบอกว่าทำกันได้เนาะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะเพราะมีสื่อออนไลน์กันเยอะเดี๋ยวมีการมาไลฟ์สดว่าถูกกักอยู่บนชั้น7ของปราสาทมา2ปีแล้วค่ะเดี๋ยวในส่วนของสิทธิมนุษยชนจะมาเล่นงานเศรษฐีได้แต่ที่ทำได้เพราะว่านี่คือเรื่องราวครั้งพุทธกาลนั่นเองตอนนั้นจ้ะไม่สามารถมีชายหนุ่มคนไหนเนี่ยเจอลูกสาวเศรษฐีได้เลยเพราะว่าไม่ได้ลงมาแต่ว่ามีพ่อหนุ่มวิทยาธรคนหนึ่งวิทยาธรก็เป็นผู้มีฤทธิ์ประมาณหนึ่งจ้ะแต่ไม่ใช่เทวดานะก็กึ่งอมนุษย์แล้วกันเหาะเหินเดินอากาศได้เหาะเหินเดินอากาศได้เหาะมาก็เจอลูกสาวเศรษฐีไงจ้ะเธอก็มีความงามมีความสวยของเธอวิทยาธรก็เลยเข้าไปจีบเลยสุดท้ายก็ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาจ้ะกับลูกสาวเศรษฐีที่ปราสาทชั้น7นั่นแหละโดยที่เศรษฐีอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะ

การเวลาผ่านไปจ้ะลูกสาวเศรษฐีก็ตั้งท้องขึ้นมาคราวนี้เธอก็เริ่มกังวลและเธอก็ให้หญิงรับใช้เนี่ยที่คอยส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยช่วยปกปิดเรื่องนี้ด้วยนะหญิงรับใช้ก็ปกปิดเรื่องราวให้จ้ะการเวลาผ่านไปเนี่ยถึง10 เดือนถึงคราวที่จะคลอดละก็ต้องบอกว่าหญิงรับใช้นี่ก็เก่งทีเดียวนะทำหน้าที่หมอตำแยได้แต่พอคลอดเสร็จแล้วเลี้ยงไม่ได้จ้ะเพราะเดี๋ยวจะเกิดเด็กร้องเป็นไงเจ้าเอ๋ยเสียงเด็กร้องดังไปถึงชั้นล่างนะความจะแตกเศรษฐีจะรู้เรื่องนี้กันธิดาเศรษฐีก็เลยบอกหญิงรับใช้ว่าเด็กคนนี้คงเลี้ยงไม่ได้แล้วล่ะต้องนำไปลอยน้ำก็เลยให้นำภาชนะขนาดใหญ่พอใส่ตัวเด็กได้จ้ะแล้วก็ใส่เด็กลงไปก็บอกอย่างรีบเร่งเลยนะแล้วก็ให้หญิงรับใช้เนี่ยนำไปลอยน้ำถ้าใครถามเนี่ยให้บอกว่านี่เป็นพลีกรรมพลีกรรมของธิดาเศรษฐีคำว่าพลีกรรมก็เหมือนกับเป็นของบูชาแหละจ้ะธิดาเศรษฐีมีความเลื่อมใสศรัทธาในใครก็ทำพลีกรรมให้กับบุคคลท่านนั้นด้วยสิ่งของนั่นเองแล้วหญิงรับใช้จากก็นำไปลอยน้ำลอยน้ำไปคราวนี้ก็พลีกรรมนั้นจ้ะภาชนะนั้นก็ลอยน้ำมาเรื่อยๆเลยคราวนี้มีหญิง2 คนกำลังเล่นน้ำอยู่ก็เห็นของลอยมาหญิงคนแรกก็จองสิทธิ์ก่อนเลยว่าของสิ่งนั้นเป็นของฉันจองสิทธิ์ก่อนเลยเพื่อนเห็นทีหลังจะหันไปเจออ่ะคนแรกจองสิทธิ์ไปละทำไงดีคนที่2ก็หัวไวจ้ะของภายในสิ่งนั้นเป็นของฉันแบ่งกันเลยคนหนึ่งเอาภาชนะไปอีกคนหนึ่งเอาของข้างในไปทั้งคู่ก็ว่ายน้ำจ้ะไปหยิบภาชนะนั้นขึ้นมาพอเปิดออกเจอเป็นเด็กชายโอ้โหนะจะแย่งกันละแต่ไม่ได้สิแบ่งกันเรียบร้อยยิงที่ได้เด็กชายมาจ้ะก็ดีใจคราวนี้ก็จะตั้งชื่อก็ตั้งตามลักษณะต้องใช้คำว่าทรงผมของเด็กทารกจ้ะเพราะว่าคลอดแบบเร่งด่วนจึงไม่ได้ทำความสะอาดในตัวทารกมากจึงมีคันมลทินเนี่ยติดอยู่ทำให้ผมของเด็กชายเนี่ยมีความเป็นมุ่นเป็นมวยอยู่จึงตั้งชื่อทารกว่าชดินที่แปลว่ามุ่นแปลว่ามวยนะจ๊ะแล้วหญิงคนนี้เนี่ยที่ได้สิทธิ์เด็กชายชดินเนี่ยเธอก็เป็นอุปถาของพระอรหันต์รูปหนึ่งคือพระมหากัจจายนะซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านทำเนื้อความที่ย่อเนี่ยให้ขยายโดยพิสดารได้ดีหญิงคนนี้ก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้แหละจนโตนะแล้วก็ถวายกับพระอาจารย์เราให้บวชในพระพุทธศาสนาเธอก็เลี้ยงมาอย่างดีเลยจ้ะจนกระทั่งเด็กคนนี้โตแล้วก็ดูแลตัวเองได้สื่อสารได้แต่ก็ยังอยู่ในวัยเด็กนะจ๊ะแล้วก็ไปถวายกับพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะเนี่ยก็ท่านก็คำนวณบุญเลยนะดูบุญเก่าของเด็กชายคนนี้ก็เห็นเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีบุญบวชเหมือนกันแต่ไม่ใช่บุญบวชในวัยเด็กมีบุญบวชตอนโตแล้วแต่ว่าก่อนนั้นนั้นเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยทำทานมามากเหลือเกินจึงตัดสินใจว่ายังไม่บวชให้แล้วก็นำเด็กคนนี้เนี่ยไปฝากไว้กับลูกศิษย์ผู้ชายคนหนึ่งเป็นอุปถัมภ์ผู้ชายซึ่งตรงนี้ก็มีรายละเอียดสักหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าพระอรหันต์แต่ละรูปเนี่ยท่านก็สร้างบุญมาไม่เหมือนกันนะอย่างกรณีของพระศิวลีเนี่ยคุณประวัติท่านไหมจ๊ะท่านออกบวชตอนอายุ7 ขวบนะท่านเป็นเลิศด้านพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านมีลาภมากเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ตอน7 ขวบด้วยหรือพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งจ้ะก็คือพระทัพพระมลบุตรเนี่ยท่านก็เอาบวชตอน7 ขวบเหมือนกัน

แล้วก็เป็นพระหลานตอน7ขวบท่านไปเลิศด้านการจัดแจงเสนาสนะนี่จ้ะคือมีบุญบวชในวัยเด็กแต่ไม่ใช่เด็กชายชดินจ้ะจึงนำไปฝากไว้ที่อุปถาผู้ชายซึ่งอุปถาคนนี้เนี่ยเป็นพ่อค้าจ้ะเป็นกุดุมพีก็รับไว้ก็ดีเหมือนกันนะเลยได้ลูกบุญธรรมมาถึงคราวเราติดภารกิจก็ให้ช่วยเฝ้าร้านหน่อยละกันนะจ๊ะแล้วพ่อค้าคนนี้เนี่ยก็มีสินค้าเรียกว่าคงสต็อกคงสต็อกขนาดที่ว่าขายต่อเนื่องเนี่ยจะหมดเนี่ยต้อง12ปีเลย อยู่ในคลังของตนมีอยู่ครั้งหนึ่งจ้ะพ่อค้าคนนี้จะต้องไปทำธุระเลยฝากร้านไว้กับที่เด็กชายชดินของเราเนี่ยแหละคราวนี้จ้ะบุญในการทำทานของเด็กชายชดินเนี่ยปรากฏให้เห็นเลยคือตอนนั้นเนี่ยเทวดาจะมาดลบันดาลให้คนที่จะซื้อของเนี่ยมีความจำเป็นต้องซื้อของเนี่ยไม่ไปร้านอื่นเลยมาร้านที่เด็กชายชดินเฝ้าเนี่ยร้านเดียวขนาดไหนขนาดทำให้ของที่ต้องขาย12ปีเนี่ยหมดภายในวันเดียวเลยนะอันนี้จ้ะด้วยบุญของเด็กชายชดินคนนี้แหละคราวนี้คือพ่อค้ากลับมาแล้วพ่อบุญธรรมกลับมาแล้วเห็นของเกลี้ยงร้านเลยเอ้าเจ้าทำอะไรกับสิ่งของตอนแรกก็ตกใจแต่ต่อมาเด็กชายชดินก็บอกอ๋อผมขายหมดแล้วครับนี่ครับมีทรัพย์ราคาสินค้าที่เปลี่ยนมาใช่ไหมจ๊ะของเปลี่ยนเป็นราคาสินค้าเป็นทรัพย์แล้วคราวนี้จ้ะกุดุมพีเนี่ยพ่อค้าคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัจจายนะไงก็คิดได้แสดงว่าเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นผู้มีบุญนะมีดวงทานมาดีอยากละนั้นเลยตัวเราก็มีลูกสาวเดี๋ยวเราจะให้แต่งงานกับลูกสาวเราเพราะอะไรจ๊ะก็แต่งงานกับผู้มีบุญลูกสาวก็จะไม่ลำบากนั่นเองจนกระทั่งจ้ะเด็กชายชดินก็โตนะเป็นชายหนุ่มนะเป็นชดินมานพก็เลยได้แต่งงานกับลูกสาวของกุดุมพีท่านนี้หรือว่าลูกสาวของพ่อบุญธรรมนั่นเองเมื่อแต่งงานกันเรียบร้อยจ้ะก็ต้องออกเรือนเรือนก็เป็นพ่อตานี่แหละสร้างให้ในบันทึกบอกนะจ๊ะว่าเพียงที่นายชดินเนี่ยก้าวเข้าในเขตเรือนของตนเท่านั้นนะจ๊ะเกิดภูเขาทองคำสูง80ศอกเกิดขึ้นที่หลังเรือนของตนเลยนะแค่เท้าแตะพื้นนะจ๊ะและนี่ต้องบอกว่าเป็นภูเขาทองคำที่เป็นทองคำทั้งลูกนะจ๊ะเป็นเนื้อทองนะอย่างบางทีเราเห็นสีทองเนี่ยคือนะจ๊ะเป็นสีอย่างเดียวแต่นี่คือทองทั้งลูกเลยเกิดขึ้นที่หลังบ้าน80ศอกก็ถ้าเทียบเป็นหน่วยปัจจุบันก็40เมตรอ่ะ1ศอกเท่ากับ50เซนติเมตรนั่นเองเกิดขึ้นที่หลังบ้านแล้ววิธีใช้เนี่ยก็จะมีจอบเพชรจอบเพชรด้ามทองเนี่ยเพียงไปขุดพอขุดมาเนี่ยจะคล้ายๆกับเราขุดดินแต่ที่ติดมาเนี่ยเป็นเนื้อทองจ้ะไม่ใช่เนื้อดินแล้วก็เป็นทองจริงๆเสียงนี้ก็โจทย์ไปถึงพระราชาจ้ะพระราชาก็เลยส่งราชบุรุษมาดูก็อ่ะเป็นทองจริงรวยจริงจึงยกตำแหน่งเศรษฐีให้กับชดินมานพจากนั้นก็เลยถูกเรียกว่าชดินเศรษฐีจ้ะชดินเศรษฐีเนี่ยก็ใช้ชีวิตนะทำหน้าที่เศรษฐีเรื่อยมาจนกระทั่งมีลูกชาย3คนพอมีลูกชาย3คนเนี่ยก็พอลูกชายโตแล้วเนี่ยก็เกิดความคิดอยากจะออกบวชเห็นไหมคือมีบุญบวชแต่ไม่ใช่บุญบวชในวัยเด็กเป็นบุญบวชในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เกิดความคิดอยากจะบวชแต่ก็คิดว่าถ้าเราไปบอกคนอื่นว่าจะบวชเนี่ยคงมีเสียงคัดค้านมากมายแต่ถ้าเราสามารถบอกเขาได้ว่าเศรษฐีในระดับเดียวกับเราเนี่ยก็มีนะในแผ่นดินนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่เพียงเราคนเดียวคนที่จะคัดค้านทั้งหลายเนี่ยคงไม่คัดค้านชดินเศรษฐีจะก็เลยส่งบริวารไป

ดูสิอ่ะพวกเจ้าไปดูสิว่ามีคนที่มีฐานะใกล้เคียงกับเราไหมบริวารชุดแรกจะไปที่แคว้นอังคะไปที่พัทยานครก็ไปเจอเศรษฐีท่านหนึ่งจ้ะนามว่าเมนทกะเศรษฐีเศรษฐีท่านนี้เนี่ยมีแพะทองคำเป็นขุมทรัพย์ซึ่งในปากแพะทองคำเนี่ยมีเส้นได้5เส้นและดึงออกมาเนี่ยจะเป็นทั้งของกินของใช้ของบริโภคของอุปโภคบันทึกบอกว่าแพะหนึ่งตัวเนี่ยสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปถ้าเราได้ยินในพระไตรปิฎกจะให้เข้าใจเลยว่ากล่าวถึงโลกนะจ๊ะเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ทวีปรอบๆเขาซิเนรุทิศเหนือก็คืออุตระกุรุทวีปทิศตะวันออกก็คือปุพพวิเทหะทวีปทิศตะวันตกก็คืออัปรักโคยานทวีปและทิศใต้ก็คือชมพูทวีปนั่นเองคือกล่าวถึงชมพูทวีปก็คือกล่าวถึงโลก1ใบนะครับก็คือเลี้ยงคนได้ทั้งโลกเลยคราวนี้จะพอเจอเช่นนี้บริวารก็กลับมารายงานชดินเศรษฐีแล้วโอ้ผมเจอแล้วครับที่แคว้นอังคะเมืองพัทยานครเป็นเศรษฐีใหญ่นามว่าเมนทกะเศรษฐีครับชดินเศรษฐีก็ดีใจอย่างน้อยละมี1ท่านละมี1ท่านละก็ส่งไปต่อจะไปหามาอีกสักท่านสิบริวารก็ตรงไปที่ยังแคว้นมคธจ้ะไปที่กรุงราชคฤห์ก็ไปเจอโชติกาเศรษฐีจ้ะเป็นเจ้าของปราสาทแก้วพลึกเลยนะแล้วก็มีกำแพงแก้ว7ชั้นเลยแล้วก็มีสมบัติตักไม่พร่องอีกแล้วก็เลยกลับมารายงานชดินเศรษฐีว่าอ้อที่แคว้นมคธครับที่กรุงราชคฤห์มีเศรษฐีใหญ่นามว่าโชติกาเศรษฐีครับเป็นเศรษฐีระดับสมบัติตักไม่พร่องเหมือนกันครับครั้งนั้นชดินเศรษฐีก็ดีใจไงอ่ะเอาละคราวนี้คงไม่มีใครขัดขวางการบวชของเราจึงไปกราบขออนุญาตพระราชาจากขอราชาอนุญาตพระราชาได้ฟังนะแล้วก็เห็นข้อมูลที่ชดินไปค้นมามีเศรษฐีอีก2ท่านทีเดียวเป็นอย่างน้อยก็เลยทรงอนุญาตจ้ะพอได้พระราชาอนุญาตแล้วคราวนี้ก็มาถึงที่แล้วเราเนี่ยมีสมบัติเป็นภูเขาทองคำเนี่ยลูกๆเรา3คนเนี่ยนะมีใครมีบุญรองรับไหมวิธีทดสอบก็ง่ายๆจ้ะก็มอบจอบให้เลยจอบเพชรด้ามทองดูซิทำเหมือนพ่อได้ไหมตอนแรกก็มอบจอบให้กับลูกชายคนโตก่อนลูกชายคนโตนี่ก็เงื้อเต็มที่เลยนะนะกะแบบรับรองไม่พลาดแต่พอฟันลงไปจ้ะจะคล้ายๆกับฟันจอบในแผ่นหินน่ะสะท้านเลยไหมจุกเจ็บเลยนะแสดงว่าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ภูเขาทองคำละคราวนี้จ่าชดินก็เลยส่งจอบด้ามจอบเพชรด้ามทองเนี่ยให้กับลูกชายคนรองจ้ะคนกลางก็ทำเหมือนกับพี่ชายคนโตเลยเงื้อจอบเต็มที่พอฟันลงไปไงจ๊ะคล้ายๆกับฟันก้อนหินอีกละไม่ใช่เจ้าของบุญคราวนี้มาถึงลูกชายคนเล็กจ้ะฟันธรรมดาเนี่ยแหละโอ้ตักออกมาเหมือนตักดินเหนียวแต่ว่าที่ตักออกมาเป็นเนื้อทองเลยจ้ะคราวนี้ชดินก็รู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยภูเขาทองคำลูกนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยเพราะบุญของตัวชดินเศรษฐีเองแล้วก็ลูกชายคนเล็กนั่นเองจึงเรียกลูกชายทั้งสามมาให้โอวาทจ้ะเนี่ยนะซาภูเขาทองคำเนี่ยเกิดด้วยบุญของพ่อแล้วก็น้องชายคนเล็กของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นจงอยู่ร่วมกันนี่แหละอย่าทะเลาะกันนะแต่ให้ได้ใช้ทรัพย์ร่วมกับน้องของเจ้าแล้วกันหลังจากนั้นจ่ะชดินก็เลยออกบวชนะไม่นานจ่ะท่านก็บรรลุอรหัตผลเลยเนาะนะบุญบวชส่งผลคราวนี้จ่ะคราวนี้เราต้องมาดูบุพกรรมท่านแล้วว่าทำไมนะท่านจึงมีเส้นทางชีวิตต้องบอกว่าขึ้นลงใช่ไหมเจ้ยเกิดมาก็ถูกลอยน้ำละแต่ว่าพอคนเจอก็คนรักนะแย่งกันเลี้ยงทีเดียวนะเท่านั้นไม่พอนะพ่อบุญธรรมก็ยก

ลูกสาวให้เป็นภรรยาด้วยแล้วก็มามีสมบัติแบบตักไม่พ้องคือภูเขาทองคำที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจ๊ะเป็นยุคของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะในพัทธลกัปนี้นั่นเองถ้าคำว่าพัทธลกัปหมายความว่าไงเจ้ยก็คือเป็นกัปที่เจริญนะจ๊ะถ้ากัปที่ชื่อว่าพัทธลกัปเนี่ยจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์เจ้ย5พระองค์นะ5พระองค์ซึ่งพระองค์แรกก็คือพระกกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่2ก็คือพระโกนาคามนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่3ก็คือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละพระองค์ที่4ก็คือพระสีพระสมณกพระสมณกพระเจ้าของเราแต่ที่เรากำลังศึกษาธรรมะของท่านอยู่นี่แหละและพระองค์ที่5ก็คือพระสีอริยเมตไตรนะจ๊ะ5พระองค์นี้ก็คือเป็นยุคของพระองค์ที่3ที่ท่านพึ่งปรินิพพานไปแต่ชนทั้งหลายเนี่ยยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่จ้ะจึงสร้างเจดีย์ทองบูชาธรรมท่านการสร้างเจดีย์ทองเนี่ยก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงใกล้เสร็จแล้วเหลือมุกหน้าทางเข้าทิศเหนือจ้ะก็คือทางเข้าทิศเหนือเอง

มันกำลังสำโมอย่างดีเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะนายช่างทองกำลังโกรธนะทะเลาะกับภรรยาอยู่ไม่ทันคิดอะไรเลยจ้ะก็เลยกล่าวไปด้วยความโกรธนั่นแหละว่าจะยุ่งยากอะไรนักหนาก็เอาพระศาสดาของท่านเนี่ยลอยน้ำไปซะสิอืมนะด้วยประโยคนี้จะต้องบอกว่าเป็นกรรมหนักเลยนะตอนนั้นผู้ได้สติก่อนเนี่ยคือภรรยาจ้ะก็รีบทักท้วงเลยให้สติเลยพี่โกรธน้องเนี่ยพี่ก็ด่าน้องว่าน้องทุบตีน้องแต่พี่ไม่ควรกล่าวร้ายกับพระบรมศาสดานี่เป็นกรรมหนักพอได้ยินอย่างนี้จ้ะนายช่างทองก็มีสติคิดได้เออเราทำกรรมหนักละก็เลยไปกราบขอขมาพระอรหันต์ท่านจ้ะพระอรหันต์ก็บอกโอ้คุณโยมไม่ได้ว่าร้ายอาตมานะคุณโยมว่าร้ายพระศาสดาคุณโยมต้องทำการขอขมาท่านอย่างนี้ละกันคุณโยมไปทำหม้อทองคำนะ3ใบประดับด้วยดอกไม้ทองคำแล้วไปประดิษฐานยังพระเจดีย์ทองคำนี่แหละแล้วก็กราบขอขมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้แนวทางแก้ไขจ้ะตอนนั้นนายช่างทองก็อ่ะมีแนวทางแก้ไขละกลับมาที่เรือนจ้ะมาเจอลูกชายตอนนั้นก็มีลูกชาย3คนคล้ายๆครั้งพุทธกาลนี้เลยก็บอกโอ้เนี่ยนะพ่อก็ปากไวไปหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้แนวทางแก้ไขละจะชวนพวกเจ้าเนี่ยมาทำหม้อดอกไม้ทองคำเนี่ย3ใบไปถวายอย่างพระเจดีย์ก็ชวนลูกชายทั้ง3คนจ้ะแต่ลูกชายคนโตกับคนรองเนี่ยปฏิเสธบอกพ่อผิดเองพ่อก็แก้ไขเองละกันประมาณนี้จ้ะไม่ช่วยแต่ว่าลูกชายคนเล็กจ้ะคิดเลยว่ากิจการงานใดของพ่อเนี่ยคือภาระของลูกเลยเพราะฉะนั้นจ้ะมอดดอกไม้ทองคำเนี่ยจึงทำกัน2คนก็คือนายช่างทองแล้วก็ลูกคนเล็กจ้ะเมื่อเสร็จแล้วเป็นไงเจ้ยก็นำไปถวายอย่างพระเจดีย์ทองคำแล้วก็ได้กราบขอขมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระเจดีย์ทองคำนั่นเองจ้ะตรงนี้แหละเห็นไหมเราจะได้เห็นละประการแรกเลยจ้ะกฎแห่งกรรมมีจริงไหมจ้ะกฎแห่งกรรมมีจริงในทุกยุคในทุกสมัยเลยเห็นไหมทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลว่าร้ายไว้ว่าอ่ะก็นำพระศาสดาของท่านเนี่ยลอยน้ำไปซะสิจากนั้นจ้ะชาติต่อไปของนายช่างทองเนี่ยถูกลอยน้ำมา7อัตภาพแล้วและอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยในครั้งพุทธกาลนี้นะจ๊ะแต่เมื่อมีบาปกรรมที่ทำไว้แต่บุญที่ไปบูชาและขอขมาก็ยังให้เนี่ยอย่างกรณีในครั้งพุทธกาลใช่ไหมเอ่ยเพราะมีคนมาเจอก็รักแล้วก็เลี้ยงทั้งหญิง2คนมาแย่งกันเลยทีเดียวรวมไปถึงอุปถัมภ์ผู้ชายด้วยเห็นไหมจ๊ะก็มีคนมาเลี้ยงดูบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปและคราวนี้พอทำเป็นหม้อดอกไม้ทองคำบูชาธรรมนะพระเจดีย์ก็ยังผลให้เกิดภูเขาทองคำขึ้นนะที่หลังเรือนของตนและอย่างที่บอกจ้ะพอทำกัน2คนใช่ไหมนายช่างทองกับลูกชายคนเล็กผู้ที่มีส่วนในทรัพย์ภูเขาทองคำจึงมีเพียงนายช่างทองซึ่งต่อมาก็คือชดินเศรษฐีนั่นเองแล้วก็ลูกชายคนเล็กส่วนคนโตเป็นไงเจ้ยคนโตคนรองก็ได้ใช้ทรัพย์ร่วมกับน้องเท่านั้นตรงนี้เห็นไหมจ๊ะอย่างบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นแล้วเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีเลยแต่พอจะวางมือบางครั้งส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกเนี่ยรุ่นลูกบางครั้งก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ขาดทุนเรื่อจะปิดบริษัทก็มีใช่ไหมจ๊ะหรือบางทีส่งต่อรุ่นลูกบางทีก็มีความสามารถทำให้ธุรกิจเจริญได้ไม่แพ้พ่อเลยก็มีเหมือนกันหรือว่าลูกบางคนเนี่ยทำให้เจริญกว่ารุ่นพ่อเลยก็มีอีกเช่นเดียวกัน

ตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าขึ้นอยู่กับกำลังบุญนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยไปคุยมานะเล่าไปเล่ามานะรวยไม่ไหวในประวัติของท่านชฎินเศรษฐีก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมจ้ะเดี๋ยวเราพักด้วยเอวีนี้จ้ะกฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคำสอนที่มีหนึ่งเดียวในพระพุทธศาสนานะจ๊ะเพราะฉะนั้นชาวพุทธทุกคนเนี่ยต้องศึกษาทำความเข้าใจให้อย่างละเอียดแล้วก็ท่องแท้กันทีเดียวอย่างกรณีของเรื่องราวของชดินเศรษฐีเนี่ยก็ให้รู้เลยใช่ไหมพ่อส่งต่อทรัพย์ให้ลูกเนี่ยก็ได้ไม่ทุกคนเป็นพี่น้องกันแท้ๆแต่มีเฉพาะบางคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสมบุญนั่นเองนะจ๊ะอีกตัวอย่างหนึ่งจ้ะคราวนี้ตัวอย่างนี้ต้องบอกว่ารวยกันทั้งตระกูลเลยรวยกันทั้งตระกูลเลยจะเป็นอย่างไรจ๊ะเป็นเรื่องราวของเศรษฐีที่ชื่อว่าเมนทกาเศรษฐีนะจ๊ะเมื่อครู่ก็กล่าวถึงท่านไปแล้วตอนที่ชดินเศรษฐีเนี่ยได้ส่งบริวารไปหาเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับตนก็เมนทกาเศรษฐีท่านเนี่ยจ๊ะที่พัทยานครแขวงอังคะท่านเศรษฐีเนี่ยที่ถูกเรียกว่าเมนทกาเศรษฐีเนี่ยเพราะว่าท่านมีแพะทองคำเกิดขึ้นที่หลังเรือนท่านพื้นที่

500ตารางเมตรจ้ะแพ้ทองคำขึ้นเต็มเลยและแพ้แต่ละตัวเนี่ยจะมีได้5เส้นที่ปากดึงออกมาเนี่ยจะเป็นทั้งของกินของใช้ของอุปโภคของบริโภคในบันทึกบอกจะว่าแพะ1ตัวเนี่ยสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งชมพูทวีปหรือว่าเลี้ยงได้ทั้งโลกนั่นเองนอกจากนั้นจ้ะท่านยังมียุ้งฉาง 1,250 ยุ้งในบันทึกบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ยุ้งเนี่ยว่างเปล่าเนี่ยขอเพียงท่านเศรษฐีเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้านะจ๊ะจะเกิดท่อทานข้าวสาลีเนี่ยไหลลงมาเติมเต็มจนครบทุกยุ้งเลยเนี่ยจ้ะสมบัติของท่านเนี่ยตักไม่พร่องแล้วก็เลี้ยงคนได้ทั้งโลกทีเดียวคราวนี้จ้ะภรรยาของท่านเศรษฐีจ้ะขอเพียงเธอเนี่ยจับหม้อข้าวข้าวสวยข้าวสุกนะจ๊ะแล้วตักข้าวเนี่ยให้ชนทั้งชมพูทวีปหรือก็ชนทั้งโลกนั่นเองครบแล้วข้าวยังไม่พร่องเลยจ้ะนี่คือภรรยาท่านเศรษฐีจ้ะคราวนี้ลูกชายจ้ะลูกชายท่านเศรษฐีหรือธนัญชัยเศรษฐีนั่นเองผู้เป็นบิดาของนางวิสาขาถือถุงกหาปณะพันกหาปณะจ้ะจำนวนบอกว่าพันแต่ว่าแจกจ่ายให้คนทั้งชมพูทวีปชนทั้งโลกก็ไม่พร่องถุงเช่นกันคราวนี้มาที่ลูกสะใภ้จ้ะลูกสะใภ้ถ้าเธอถือถาดข้าวเปลือกแจกจ่ายข้าวเปลือกให้กับชนทั้งชมพูทวีปไม่พร่องอีกเช่นเดียวกันคราวนี้ถึงบริวารจ้ะทาสชื่อว่านายปุณณะก็มีความสามารถพิเศษก็คือไถนาครั้งเดียวเนี่ยปรากฏเป็น7รอยไถเลยคือทำงานครั้งเดียวเนี่ยสำฤทธิ์ผล7เท่าเลยก็บอกว่าทั้งตระกูลเลยมีบุญมีอนุภาพกันทุกคนเลยจ้ะมีอยู่ครั้งหนึ่งจ้ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นอุปนิสัยในการบรรลุโสดาบันของชนทั้งหลายเหล่านี้นอกจากโลกียทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ด้วยจ้ะท่านเลยเสด็จมาโปรดที่พัทยานครเนี่ยแหละครั้งนั้นจ้ะท่านเมธากาศเศรษฐีเนี่ยก็เลยส่งหลานสาวก็คือเด็กหญิงวิสาขาตอนนั้นยังเป็นเด็กไปพร้อมเพื่อนเด็กหญิงอีก500คนไปต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเศรษฐีก็ไปด้วยครั้งนั้นเนี่ยทั้งท่านเศรษฐีและเด็กหญิงวิสาขาและเด็กหญิงทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสฟังธรรมยังผลให้ทุกคนเนี่ยบรรลุโสดาบันและคราวนี้จ้ะท่านเศรษฐีก็เลยนิมนต์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมพระภิกษุเนี่ยมารับพระทหารยังเรือนของตนจึงเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วเนี่ยได้มีโอกาสฟังธรรมด้วยจ้ะแล้วก็บรรลุโสดาบันกันทุกคนเลยนะตระกูลนี้เนี่ยรวยทั้งโลกียทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์นะจ๊ะแล้วก็สำคัญทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรามาดูบุพกรรมท่านหน่อยว่าท่านประกอบเหตุเช่นไรนะจึงเป็นเช่นนี้แล้วก็รวยกันทั้งทุกคนทีเดียวยุคแรกจะขอย้อนไปในพุทธสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะซึ่งจะก่อนหน้านี้เนี่ย91กับในตอนนั้นเนี่ยท่านเกิดอยู่กับคุณลุงของท่านอดีตชาติของเมธากาศเศรษฐีเนี่ยอยู่กับคุณลุงคุณลุงท่านเนี่ยเกิดความคิดอยากจะสร้างคันธกุฎีถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะชายหนุ่มผู้เป็นหลานก็อยากจะเอาบุญนี้ด้วยก็ไปบอกคุณลุงว่าคุณลุงครับผมขอมีส่วนในการสร้างคันธกุฎีด้วยครับแต่ตอนนั้นผู้เป็นลุงเนี่ยไม่ยอมไม่ได้ลุงจะสร้างคนเดียวไม่แบ่งบุญใครเลยจ้ะตอนนั้นแต่ผู้เป็นหลานก็ไม่ยอมตกบุญจ้ะในนอกเขตคันธกุฎีเนี่ยก็เลยไปสร้างศาลาลายศาลาลายก็เหมือนกับศาลาหลังเล็กๆจ้ะอยู่ข้างๆอาคารใหญ่ๆเช่นข้างพระอุโบสถบ้างข้างวิหารบ้างแต่ว่าศาลาลายของชายหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับ VIP เลยนะเพราะว่าประดับด้วยทองด้วยอัญมณีงดงามทีเดียวและมีสิ่งประดับที่ต้องบอกเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือว่าที่ใต้ตั่งเนี่ยตั่งก็คือที่นั่งเนี่ยจ้ะแทนที่จะเป็นขาทั่ว

ลับปรากฏเป็นแพะทองคำสี่ตัวแทนขาไม้จ้ะและที่วางเท้าที่วางเท้าเนี่ยของตังเนี่ยก็เป็นแพะทองคำสองตัวจ้ะเป็นฐานและนอกนั้นจ้ะลายรอบมนดบปรากฏเป็นแพะทองคำอีกหกตัวก็คือง่ายๆว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสาลาลายนี้เลยเมื่อเสร็จแล้วจ้ะชายหนุ่มคนนี้ก็นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุผู้ติดตามอีก6,800,000ท่าน800,000รูปจ้ะมาถวายพระทหารต่อเนื่อง4 เดือนแต่บอกเป็นบุญใหญ่จริงๆนะจ๊ะหลังจากนั้นจ้ะท่านก็ได้เสวยผลบุญอย่างสุคติภูมิอย่างยาวนานทีเดียวคราวนี้มาอีกยุคหนึ่งเป็นยุคของพระธรกัปนี้อีกแล้วจ้ะแต่ว่าเป็นยุคของพระปัจเจกพุทธเจ้าจ้ะก็คือจะไม่ตรงของพระสัมมาเจ้าพระองค์ใดเลยจะเป็นรอยต่อของแต่ละพระองค์นั่นเองจ้ะจึงเป็นยุคของพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้งนั้นจ้ะชายหนุ่มคนนี้เกิดมาเป็นเศรษฐีนามว่าพาราณสีเศรษฐีท่านเศรษฐีก็มีหน้าที่เข้าไปยังพระราชวังจ้ะก็ไปถวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเมืองเข้าเฝ้าพระราชาเป็นปกติมีอยู่ครั้งหนึ่งจากท่านเศรษฐีเนี่ยได้รับพยากรณ์จากปุโรหิตก็เป็นที่ปรึกษาของพระราชาเนี่ยในเรื่องต่างๆแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยก็กล่าวว่าจากนี้ล่วงไปเนี่ยอีก3 ปีจะเกิดชาตกะภัยก็คือภัยที่นำมาซึ่งความแห้งแล้งจ้ะข้าวยากหมากแพงเมื่อได้รับคำพยากรณ์อย่างนี้จ้ะท่านเศรษฐีก็เลยกลับมานะแล้วรีบแจ้งข่าวนี้กับบริวารแล้วก็เร่งทำการเพาะปลูกอย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็เมื่อได้ผลผลิตจ้ะก็ไปเก็บยังยุ้งฉางทั้งหมด 1,250 ยุ้งจนเต็มเท่านั้นไม่พอจ้ะเก็บใส่ตุ่มอีกจนเต็มทุกตุ่มเลยฝังดินไว้และเข้าเปลือกที่เหลือจากก็มาผสมกับดินเหนียวแล้วก็ฉาบไว้ที่ฝาเรือนเต็มไปหมดเลยเรียกว่าตรงไหนสามารถเก็บเข้าเปลือกได้เนี่ยเก็บทั้งนั้นเลยคราวนี้จะเมื่อครบ3 ปีนะชาตกาภัยเกิดขึ้นแล้วคราวนี้จะก็ได้นำเข้าเปลือกนี่จ้ะในยุ้งช้างต่างๆเนี่ยแหละมาทยอยนะทั้งเลี้ยงตนเองเลี้ยงบริวารแล้วก็เลี้ยงชนชาวเมืองทั้งหลายจ้ะแต่ว่าชาตกาภัยก็นานจริงๆจ้ะจนกระทั่งเข้าเปลือกเนี่ยหมดยุ้งช้างหมดยุ้งช้างก็แล้วหมดตุ่มก็แล้วคราวนี้เหลือน้อยละท่านเศรษฐีก็เลยแจ้งกับเหล่าบริวารจ้ะตอนนี้เสบียงเข้าเปลือกเนี่ยใกล้หมดแล้วล่ะไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเราทุกคนได้ก็ให้แยกย้ายกันไปจ้ะไปใช้ชีวิตในป่าจ้ะไปขุดเพื่อขุดมันผลไม้ป่าอะไรก็ว่าไปเลี้ยงตนแต่ท่านก็บอกว่าถ้าหมดชาตกาภัยแล้วจะกลับมาอยู่ด้วยกันก็มานะแต่ตอนนี้แยกย้ายไปเอาชีวิตรอดกันก่อนบริวารก็แยกย้ายกันไปจ้ะแต่ว่าเหลือบริวาร1 คนไม่ยอมไปไหนรักท่านเศรษฐีมากสรุปตอนนั้นเนี่ยที่เรือนของท่านเศรษฐีเนี่ยอยู่กัน5 คนท่านแรกคือท่านเศรษฐีเองจ้ะคนที่2ก็คือภรรยาของท่านเศรษฐีคนที่3ก็คือลูกชายคนที่4ก็ลูกสะใภ้และคนที่5ก็ข้าทาสที่เป็นบริวารนั่นเองท่านเศรษฐียังต้องเข้าวังเป็นปกติจ้ะมีอยู่ครั้งหนึ่งจ้ะข้าวเนี่ยเหลือเพียงทนานเดียวถ้าเราได้ยินคำว่าทนานเนี่ยก็คือเป็นหน่วยถ้าเทียบเคียงกับปัจจุบันก็คือ1 ลิตรนั่นแหละจ้ะลิตรสุดท้ายละหลังจากที่ท่านเศรษฐีเนี่ยกลับมาจากวังจ้ะก็ถามภรรยาเลยว่าน้องยังมีพัฒนาหารเหลือไหมภรรยาก็แจ้งว่าเหลืออยู่1 ธนานพี่จะทำเป็นข้าวต้มไหมถ้าทำเป็นข้าวต้มเนี่ยจะทานได้2 มื้อแต่ถ้าเกิดทำเป็นข้าวสวยก็มื้อเดียวท่านเศรษฐีบอกเป็นข้าวสวยเลยจ้ะมื้อเดียวมื้อสุดท้ายเนี่ยแหละก็หุงแล้วสุกแล้วก็แบ่งเป็น5 ส่วนจ้ะสำหรับ5 คนในครั้งนั้นจ้ะพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติ

ท่านก็พิจารณาเลยว่าท่านจะไปบิณฑบาตที่ไหนเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเกิดชาตกาภัยท่านก็เห็นมายังเรือนของท่านเศรษฐีคนนี้แหละว่ามีพระตาหารอยู่และการที่ท่านมาโปรดตรงนี้เนี่ยจะเกิดผลบุญอันไพบูลย์ทีเดียวท่านก็เสด็จมาเลยจ้ะตอนนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยถูกแบ่งเป็น5ส่วนเรียบร้อยละสำหรับท่านเศรษฐีภรรยาลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็บริวารอีก1คนท่านเศรษฐีเห็นพระมาบิณฑบาตตรงนี้น่าสนใจนะจ๊ะถ้าในยุคปัจจุบันใช่ไหมเอ่ยนะเกิดเราเห็นพระมาบิณฑบาตแล้วเกิดคนคนนั้นเนี่ยลำบากยากจนไม่มีจะกินเนี่ยก็อาจจะคิดว่าการใส่บาตรเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ยังมีทรัพย์ละกันให้เป็นหน้าที่ของเศรษฐีละกันเราลำบากอยู่คงไม่ต้องใส่บาตรหรอกถ้าคิดอย่างนี้เป็นไงเจ้ยก็ไม่ได้ทำบุญใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ความคิดของท่านเศรษฐีจ้ะท่านคิดเลยว่าที่ตนต้องลำบากเนี่ยเพราะว่าในอดีตเนี่ยทำทานมาไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องจึงกราบนิมนต์พระประเจ้าเจ้าจ้ะแล้วก็นิมนต์ท่านรับบาตรเลยนะก็ตักพระทหารในส่วนของตนจะใส่บาตรพอไปได้ครึ่งหนึ่งจ้ะพระประเจ้าท่านก็ปิดฝาบาตรทำนองว่าอีกครึ่งหนึ่งคุณโยมก็ไว้ทานเองแล้วกันท่านเศรษฐีก็บอกโอ้พระคุณเจ้าครับช่วยโปรดกับผมทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยเพราะว่าพระทหารตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแบ่งแล้วเดี๋ยวก็จะไม่อิ่มกันสุดท้ายก็ถวายทั้งหมดเลยจ้ะถวายทั้งหมดเลยกับพระประเจกพุทธเจ้าคราวนี้ภรรยาเห็นก็สามีของเราเนี่ยตอนนี้ไม่มีพระทหารละอดละสามีอดตัวเราไม่สามารถอิ่มได้จ้ะภรรยาจึงใส่บาตรกับพระประเจกพุทธเจ้าเหมือนกันสองคนละคราวนี้ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้จ้ะใส่บาตรตามหมดเลยเห็นไหมจ้ะอันนี้ต้องบอกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันจริงๆนะเพราะนี่คือข้าวมื้อสุดท้ายแล้วแม้กระทั่งบริวารหนึ่งคนจ้ะเห็นเจ้านายทั้งสี่ใส่ด้วยใส่ครบทั้ง5คนเลยคราวนี้จ้ะพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทำปฏิหารนะจ้ะคือให้ชนทั้ง5เนี่ยเห็นเลยว่าเมื่อท่านเสด็จกลับไปเนี่ยพระทหารตรงเนี้ยถูกแบ่งให้กับพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ทีเดียวคือเพื่อให้เกิดความปลื้มนั่นเองคราวนี้เมื่อทำบุญให้ถูกหลักต้องไงเจ้ยต้องอธิษฐานนะคราวนี้สำคัญจ้ะคราวนี้คำอธิษฐานของท่านเศรษฐีจ้ะประการแรกเลยขออย่าให้ได้เจอชาตกาภัยเช่นนี้อีกเลยนะมันอดอยากเหลือเกินและขอให้ได้มีทรัพย์เนี่ยสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งชมพูทวีปและตัวท่านเองเนี่ยขอเพียงท่านเงยหน้าไปบนฟ้านะจ๊ะขอให้เกิดท่อทานข้าวสาลีเนี่ยมาเติมเต็มยุ้งฉางเนี่ยทั้ง 1,250 ยุ้งของท่านเนี่ยเต็มเลยคือไม่ต้องทำงานจ้ะแค่เงยหน้าเข้าไปเนี่ยข้าวเต็มยุ้งเลยแล้วก็กล่าวว่าขอหญิงคนนี้จงเป็นภรรยาของเราขอนี่จงเป็นลูกชายคนนี้จงเป็นลูกสะใภ้และนายคนนี้จงเป็นข้าทาสของเราเป็นการอธิษฐานเกิดมาร่วมกันนะจ๊ะตรงนี้น่าสนใจคราวนี้ผู้เป็นภรรยาอธิษฐานบ้างขออย่าให้เจอชาตกาภัยเช่นนี้อีกเลยนะอดอยากเหลือเกินขอให้ตัวดิฉันเนี่ยถ้าถือหม้อข้าวสุกเนี่ยตักแบ่งให้ชนทั้งชมพูทวีปได้โดยไม่พร่องและขอชายคนนี้จงเป็นสามีขอคนนี้จงเป็นลูกชายหญิงคนนี้จงเป็นลูกสะใภ้และคนคนนี้จงเป็นทาสเป็นบริวารคราวนี้จ้ะลูกชายก็อธิษฐานมาว่าถ้ามือเนี่ยถือถุงเงินกหาปณะเนี่ย 1,000 กหาปณะเนี่ยแจกจ่ายให้ชนทั้งชมพูทวีปเนี่ยขอให้แจกจ่ายได้โดยที่ไม่พล่องเลยแล้วขอชายหญิงคู่นี้จงเป็นบิดามารดาของเราขอหญิงคนนี้จงเป็นภรรยาของเราและคนคนนี้จงเป็นทาสของเราจ้ะ

นะจ๊ะทำบุญต้องอธิษฐานนะแล้วคราวนี้ลูกสะใภ้จะก็อธิษฐานเช่นกันตัวดิฉันเนี่ยถ้าถือถาดข้าวเปลือกเนี่ยสามารถแจกจ่ายคนได้ทั้งชมพูทวีปได้โดยไม่พร่องเลยแล้วขอชายหญิงคู่นี้จงเป็นพ่อแม่สามีของดิฉันผู้ชายคนนี้จงเป็นสามีและชายคนนี้จงเป็นทาสเป็นบริวารแล้วคราวนี้ผู้เป็นทาสเป็นบริวารอธิษฐานไงดีจ๊ะไม่ต่างกันเลยจ้ะขออย่าให้เจอชาตกภัยเช่นนี้อีกเลยขอชนทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นนายของเราตรงนี้แปลกนะเพราะตอนนั้นเนี่ยในบันทึกบอกว่าด้วยบุญของทาสคนนี้อาจารย์ที่ได้ใส่บาตรกับพระบัจเจกพระเจ้าเนี่ยสามารถทำให้ได้เนี่ยส่งผลให้ได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับเสนาบดีเลยนะแต่ไม่อธิษฐานอย่างนั้นจ้ะอธิษฐานขอมาเป็นทาสของเนี่ยท่านเศรษฐีแล้วก็ทั้งครอบครัวอธิษฐานนี้จริงแล้วด้วยผลบุญตรงนี้จ้ะด้วยผลบุญตรงนี้จ้ะหลังจากเนี่ยพออดข้าวกันเป็นไงจ๊ะหมดแรงนะท่านเศรษฐีก็หลับไปตื่นขึ้นมาใหม่ความหิวยังรบกวนอยู่จ้ะก็เลยบอกภรรยาว่าน้องยังมีข้าวตังแบบติดก้นหม้อไหมไปขูดมาหน่อยสิมาประทังหิวซะหน่อยผู้เป็นภรรยาความจริงล้างเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธจ้ะเดี๋ยวสามีจะหมดกำลังใจบอกเดี๋ยวน้องไปดูให้แต่ความจริงคือล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่พอเธอเปิดหม้อข้าวเท่านั้นเองเป็นไงเจอข้าวเต็มหม้อเลยเท่านั้นไม่พอจ้ะยุ้งฉางที่เคยว่างเปล่าเต็มทุกยุ้งจ้ะและที่สำคัญข้าวในหม้อข้าวนั้นเนี่ยตักแบ่งกันแล้วไม่พร่องเลยท่านเศรษฐีจึงแจ้งข่าวนี้กับชนทั้งหลายจะให้มารับพระทหารยังเรือนของท่านเศรษฐีเอาไปเลี้ยงคนได้ทั้งโลกเลยแล้วต่อมาจ้ะในครั้งพุทธกาลเนี่ยจ้ะท่านเศรษฐีก็คือเมธกาเศรษฐีนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มาหญิงคนนี้ก็มาเป็นภรรยาเหมือนเดิมมาเป็นลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็เป็นทาสเหมือนเดิมตามคำที่ได้อธิษฐานไว้แต่ว่าตรงนี้อย่างที่หลวงพี่ตั้งประเด็นไว้จ้ะทำไมล่ะทำไมผู้ที่เป็นทาสเป็นบริวารเนี่ยจึงอธิษฐานขอมาเป็นทาสเป็นบริวารอีกตรงนี้น่าสนใจนะจ๊ะอย่างประการแรกแหละก็คงรักในท่านเศรษฐีเนาะท่านเศรษฐีเป็นคนใจบุญเนี่ยก็เลยอธิษฐานนั่นประการที่หนึ่งแต่อีกประการหนึ่งจ้ะพวกเราเคยไหมเนี่ยเราเป็นพนักงานเราเป็นลูกจ้างบริษัทนี้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าของบริษัทเป็นไงเจ้ยรักการทำบุญไงในวันปีใหม่เลยได้นะใส่บาตรพระในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทเป็นเอ่ยได้ฟังพระท่านเจริญพุทธมนต์หรือวันเกิดของประธานบริษัทก็ได้มีโอกาสทำบุญเรื่อยๆตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในบริษัทที่เจ้าของเนี่ยรักในบุญคือว่าจะสำคัญที่ผู้นำเห็นไหมเพราะอะไรเจ้าเอ่ยมีนะตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ฟังท่านไปบิณฑบาตที่ตลาดแล้วก็คนในร้านขายเนื้อจ้ะเป็นผู้ชายนะใส่บาตรกับพระอาจารย์ท่านเรื่อยๆเลยแต่บังเอิญว่าเจ้าของร้านขายเนื้อน่ะไม่ได้นับถือพุทธศาสนามีอยู่วันหนึ่งผู้ชายคนนี้ที่ใส่บาตรมาเป็นประจำเนี่ยก็มาบอกว่าคงใส่บาตรวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าไม่ให้ใส่บาตรแล้วเพราะว่าเจ้าของร้านไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะนะการที่เรามีผู้นำหรือมีหัวหน้าเนี่ยที่เป็นคนรักในบุญเราก็จะได้สั่งสมบุญไปด้วยนะจ๊ะอันนี้ประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งเราเคยสังเกตไหมจ๊ะอย่าบางครั้งเนี่ยเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหมู่คณะยกตัวอย่างไปพนาวัดบางกะดีไปเขาใหญ่บางกะดีเนี่ยพอไปเป็นหมู่คณะเป็นไงเจ้ยนะเราสามารถตื่นมาสวดมนต์ตอน 5:00 น.ได้นั่งสมาธิพอรอบ

บ่ายเราก็ได้ฟังธรรมเราก็ได้นั่งสมาธิรอบบ่ายก็เหมือนกันฟังธรรมนั่งสมาธิรอบเย็นทำวัดเย็นก่อนฟังธรรมนั่งสมาธิอีกเช่นเดียวกันแล้วแต่ละรอบเนี่ยโอ้โหนะนั่งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยที่ทำได้เพราะอะไรเจ้ยเพราะมีพลังหมู่ไงมีหมู่คณะที่เอาบุญเหมือนกันเคยสังเกตตัวเองไหมจ๊ะนะพอกลับมาจากพนาวัดก็ดีกลับมาจากเขาใหญ่ก็ดีเป็นไงเจ้ยตีห้าเริ่มตื่นไม่ไหวแล้วหรือนั่งสมาธิ10 นาทีก็เมื่อยแล้วอะไรเงี้ยลุกไปกวาดบ้านถูบ้านดีกว่าก็งานบ้านเหมือนกันเนาะไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านบ้านก็รกบ้านก็สกปรกเห็นไหมจ๊ะพออยู่คนเดียวเนี่ยบางครั้งกำลังใจในการจะสั่งสมบุญสร้างบารมีมันไม่เข้มแข็งพอนี่จึงสามารถอนุมานได้ว่าทำไมทาสคนนี้จึงอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นทาสของเนี่ยบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เพราะบุคคลทั้งหลายเหล่านี้จ้ะหนึ่งเลยเนี่ยรักในบุญและที่สำคัญจ้ะการสร้างบารมีเป็นหมู่คณะตรงนี้จ้ะทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างบารมีมากกว่าคนเดียวใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นจ้ะจากเรื่องราวของท่านเมนกาเศรษฐีแล้วก็ชนทั้งหลายนะผู้เป็นภรรยาก็ดีผู้เป็นลูกชายก็ดีผู้เป็นลูกสะใภ้ก็ดีและแม้กระทั่งข้าทาสนายปุณณะก็ดีทุกคนจะมีทรัพย์ได้ทุกคนต้องสั่งสมบุญเท่านั้นจ้ะเดี๋ยวเราพักด้วยเอวันนี้จ้ะบุญเท่านั้นจ้ะ

แต่ก็ผ่านไปแล้วนะจ๊ะสองตัวอย่างนะในครั้งพุทธกาลเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหากันสักหน่อยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยหลวงพี่มาในหัวข้อเนี่ยตามวลีดังนะรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวเนี่ยแต่ก็ยกเรื่องราวในพระไตรปิฎกประการแรกเนี่ยให้เราได้รู้จักเรียกว่าหน่วยของเงินอย่างในบางครั้งเนี่ยถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกหรือฟังพระอาจารย์รูปไหนท่านเทศก็แล้วแต่เนี่ยจะกล่าวถึงเศรษฐีเนี่ยบางท่านเป็นระดับ40โกฏกหาปณะบ้างบางท่าน80โกฏกหาปณะบ้างอย่างวันนี้เรารู้ตัวเลขเลยจะว่าถ้า40โกฏกหาปณะเนี่ยกลับเป็นเงินบาทก็คือ 1,600 ล้านบาทนั่นเองถ้า80โกฏกหาปณะก็คือ 3,200 ล้านบาทนั่นเองเท่านี้ก็เยอะแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าเรามองในเรื่องค่าของเงินใช่ไหมเอ่ยค่าของเงินเนี่ยยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนที่เราเด็กเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางคนผ่านมา20ปีบางคน30 40ปีหรือกว่านั้นเนี่ย

ราคาอาหารราคาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกี่เท่าให้คิดเลยว่าเศรษฐีในครั้งพุทธกาลเนี่ยคือย้อนไปไม่ใช่10ปีนะ2600ปีอันนั้นประการที่1อย่างในตัวอย่างต่อมาจากในเรื่องของท่านชดินเศรษฐีเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นทางเรื่องกฎแห่งกรรมนะจ๊ะทำสิ่งใดไว้ส่งผลทั้งนั้นทำบาปอกุศลไว้บาปส่งผลนะจ๊ะกล่าวร้ายกับพระศาสดาก็ถูกลอยน้ำเนี่ย7อัตภาพต่อเนื่องเลยรวมถึงครั้งพุทธกาลด้วยแต่พอไปขอขมาแล้วก็มีคนเจอคนรักคนนำไปเลี้ยงด้วยความรักเห็นไหมจ๊ะบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญและที่สำคัญเนี่ยพอทำหม้อภาชนะเนี่ยเพื่อไปกราบขอขมาเนี่ยทำกับลูกชายคนเล็ก2คนทรัพย์สุดท้ายที่เป็นภูเขาทองคำก็เลยมีส่วนกันเพียง2คนคือท่านชดินเศรษฐีแล้วก็ลูกชายคนเล็กลูกชายคนโตกับคนรองไม่ได้ช่วยทำก็ไม่มีส่วนในทรัพย์นี้เห็นไหมจ๊ะชัดเจนมากๆเลยไม่ได้ว่าเนี่ยทรัพย์ของพ่อเนี่ยจะต้องถึงกับลูกทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอเรื่องราวในชีวิตจริงจะทำไมลูกแต่ละคนได้มรดกไม่เท่ากันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งเลยนะจ๊ะอีกประการหนึ่งในเรื่องราวของท่านเมธกะเศรษฐีคราวนี้รวยกันทุกคนจ้ะแต่สุดท้ายที่มาที่ไปของความรวยกันทุกคนก็คือทุกคนสั่งสมบูรณ์แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นเองนะต่างบาทด้วยข้าวมื้อสุดท้ายของตนและที่สำคัญตรงที่คำอธิษฐานจ้ะอธิษฐานให้ได้มาเจอกันเพราะอะไรจ๊ะเอ่ยเพราะการที่ได้มาเจอคนที่รักในบุญเหมือนกันมาสร้างบารมีเป็นหมู่คณะพอสร้างบารมีเป็นหมู่คณะก็เป็นพลังใช่ไหมเอ่ยสามารถทำงานใหญ่ได้แล้วที่สำคัญจะบางครั้งอยู่คนเดียวเป็นไงก็สู้กับตัวเองใช่ไหมเมื่อยจังเลยง่วงจังเลยเราก็นั่งมาเยอะแล้วสุดท้ายก็เพื่อจะเลิกนั่งแต่ถ้าเกิดสร้างบารมีเป็นหมู่คณะจะยกตัวอย่างอย่างที่เราไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดนะที่ไหนก็แล้วแต่เห็นไหมสามารถนั่งได้เนี่ยแต่ละวันถ้านับชั่วโมงเนี่ย5-6ชั่วโมงกันเลยนะในทุกวันเพราะจ๊ะเอ่ยเพราะจ๊ะนี่คือพลังของการสร้างบารมีเป็นหมู่คณะจ๊ะจึงทำให้ชนทั้งหลายเนี่ยในตระกูลของเมธกะเศรษฐีเนี่ยอธิษฐานจิตให้ได้มาเกิดร่วมกันนั่นเองอีกประการหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันถ้าเราจะต้องฝากชีวิตไว้ยกตัวอย่างเราเป็นพนักงานเนาะเป็นลูกจ้างเนี่ยเราเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเนี่ยแล้วบริษัทนี้เนี่ยเราจะฝากชีวิตได้ไหมนะก็ดูง่ายๆจะนะเจ้าของบริษัททำบุญบ้างไหมใช่ไหมนิมนต์พระมาทำบุญปีใหม่ไหมครบรอบวันก่อตั้งบริษัทนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ไหมถวายเพลไหมถ้าไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มนะจ๊ะก็ให้รู้เลยว่าท่านก็ใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆเนาะถ้าบุญเก่าทั้งหมดเป็นไงจ๊ะก็หมดแล้วจ้ะนะบริษัทที่เหมือนจะเจริญตอนนี้มีกำไรตอนนี้ถ้าเกิดบุญในส่วนของผู้บริหารหมดจากที่เคยกำไรก็จะไม่กำไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดว่าบริษัทนี้เขาดีนะนะเจ้าของทำบุญตลอดเลยและยิ่งถ้าเกิดว่าบริษัทไหนไงจ๊ะโอ้นอกจากจะทำบุญในวันสำคัญแล้วเนี่ยก็มีนะจ๊ะบางบริษัทเนี่ยนิมนต์พระเนี่ยไปเทศให้กับพนักงานรายเดือนรายสัปดาห์ก็มีอันนั้นจะยิ่งดีมากเลยเพราะจะทำให้พนักงานเนี่ยเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมรับรองเลยว่าสามารถอยู่นะอย่างมีความสุขแล้วเราก็ได้สร้างบารมีไปด้วยนะจ๊ะเอาวันนี้นะจ๊ะในหัวข้อที่ตั้งมาคือรวยไม่ไหวก็กล่าวถึงเรื่องราวของเศรษฐีในครั้งพุทธกาลจะถึงจุดนั้นได้มาด้วยการสั่งสมบุญแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันและที่สำคัญจ้ะก็ต้องอธิษฐานนะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาจ้ะก็คือไม่เจือด้วยโลภะโทสะ

แล้วก็โมหะถ้าทำเช่นนี้ได้นะจ๊ะในครั้งพุทธกาลเขาเป็นเศรษฐีได้ในปัจจุบันจ้ะถ้าเราทำเหมือนท่านอธิษฐานเหมือนท่านอนาคตเราก็เป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงท้ายเราตั้งใจรับพรกันนะก็ด้วยอันนี้ส่งผลบุญนะที่เราทุกคนได้ตั้งใจฟังธรรมในวันนี้หรือจะเป็นการฟังธรรมแบบทบทวนก็ตามพระอาจารย์เองก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาวิชัยอาจารย์ทุกๆท่านจงส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มลายหายไปให้สิ้นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฉานในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันและได้ติดตามติดสร้างบุญบารมีกับมหาปุชฌาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเหตุที่ต้องเปลี่ยนศาสนาและแต่งงานกับคนต่างศาสนา
1: ลูกเรียนในโรงเรียนแคทอลิกซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริหารโดยนักบวชของศาสนาคริสต์มาจบการศึกษาลูกได้สอนในโรงเรียนแคทอลิกแห่งหนึ่งจากนั้นลูกก็ได้รับการเสนอให้ไปทำงานสำนักงานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดารทางภาคอีสานทำให้ชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยเฉพาะลูกเปลี่ยนจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกจนกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิตในปี2531ครอบครัวของเราจึงขาดหลักสำคัญไปลูกจึงต้องลาออกจากมูลนิธิดังกล่าวในข้างต้นแต่ให้น้องสาวคนที่สามซึ่งเพิ่งจะจบปริญญาตรีไปทำงานหน้าที่นี้แทนปัจจุบันน้องสาวคนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์เพราะเธอมีสามีเป็นคริสตชนคำถามเหตุใดน้องสาวคนที่สามต้องแต่งงานคนต่างศาสนาและเปลี่ยนศาสนาไปโดยปริยายการที่ลูกเปลี่ยนศาสนาโดยเข้าพิธีอย่างถูกต้องของศาสนาคริสต์แล้วลูกจะต้องทำอย่างไรคะจึงจะกลับมาเป็นลูกหลวงพ่อได้อย่างเต็มภาคภูมิคะแล้วถ้าลูกไม่ไปโบสถ์คริสต์อีกจะมีผลอย่างไรกับลูกในด้านฝ่ายวิญญาณหรือไม่คะบุพกรรมอะไรจึงส่งผลให้ลูกต้องเปลี่ยนศาสนาแต่ก็กลับมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้งคะเอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นโตเป็นตะเตื่นขึ้นมา
2: ท้าวหนึ่งที
1: และนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคือน้องสาวคนที่สามต้องไปแต่งงานคนต่างศาสนาเพราะความเกื้อกูลกันในปัจจุบันกับสามีอีกทั้งในอดีตทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วขาดการอธิษฐานว่าขออยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาจึงทำให้ชาตินี้ถูกทำให้เปลี่ยนไปได้ง่ายเพราะเขาเป็นคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นปัจจุบันก็ไม่ได้ให้โอกาสตัวเองศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไรและมีความจำเป็นต่อชีวิตของตนอย่างไรการที่ลูกเปลี่ยนศาสนาจากพุทธไปเป็นคริสต์แล้วลูกอยากจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธอีกก็ไม่ได้อยากอะไรอุปมาเหมือนต้นตอเป็นพุทธแต่ไปติดตาเป็นอย่างอื่นเมื่อเราได้ใช้ดวงปัญญาพิจารณาว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงและสมบูรณ์ลูกก็ตัดแต่งที่กิ่งใหม่ที่มันออกมาแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น

ลูกก็จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไปวัดแล้วก็อาราธนาศีล5และพระท่านก็จะให้นับถือไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจ๊ะตัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยแล้วไม่มี4นะกุมารทองเอ่ยเลยรักยมเลยกุมารีเลยไม่มีนะจ๊ะอย่าลืมนะแล้วลูกก็จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงส่วนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยให้ลูกลืมไปให้หมดเลยแล้วคลายความผูกพันกับสิ่งที่ผ่านมานั้นเหมือนลูกไม่เคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนคล้ายๆเราตื่นจากความฝันมันสิ่งนี้ที่ผ่านมันเป็นเพียงความฝันลูกก็จะได้มาเป็นลูกหลวงพ่ออย่างเต็มภาคภูมิจ้ะแล้วเราจะไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันเราจะไม่ไปแวะอยู่แถวป่าหิมพานต์หรอกแต่จากดุสิตบุรีเราลงมาเที่ยวได้เพื่อที่จะได้บอกผู้ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ที่กำลังเป็นนักพรตสวดอยู่นั่นว่าเลิกเถอะความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะได้บอกเขาได้อีกทั้งการจะไปสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยเป็นหลักไม่มีใครบันดาลได้ดังนั้นจะไม่มีผลต่อลูกทางฝ่ายวิญญาณลูกจึงไม่ต้องไปวิตกกังวลที่เราต้องเปลี่ยนศาสนาไปมาเพราะในอดีตชาติลูกเคยทำบุญในศาสนาพุทธมาแต่ไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานได้สร้างความดีในร่มเงาพระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้นแม้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาคำสอนอย่างจริงจังลึกซึ้งทำให้ง่ายต่อการชักจูงและทำให้พลัดหลุดไปจากพระพุทธศาสนาแต่ด้วยบุญเก่าและแรงกตัญญูในปัจจุบันจึงได้กลับมาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาใหม่

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่183เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะเมื่อวันพระแรม15ค่ำเดือน6ที่ผ่านมาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่183เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและน้อมอุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5อาราธนาธรรมและนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายภัตตาหารและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับการจัดพิธีบุพพเปตพลีที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระใหญ่ก็เพื่อส่งเสริมให้พุทธบริษัท4ได้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติเป็นหน้าที่สำคัญของบุตรหลานเพื่อให้ท่านทั้งหลายพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจึงควรรักษาให้สืบต่อคงอยู่ต่อไป
1: ได้มีโอกาสเข้าวัดมาหลายปีแล้วค่ะและได้มีโอกาสมาทำบุญในวันพระใหญ่ทุกๆครั้งจะตึกนึกถึงหมู่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มีโอกาสได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ถึงตอนท่านที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่มีโอกาสดูแลท่านแต่ณวันนี้เราก็ตอบแทนโดยการที่ว่ามาทำบุญทั้งใหญ่บุพเพปฏีซึ่งจะมีทุกวันพระ15ค่ำที่หรือแรม15ค่ำณวัดธรรมกายรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพระสงฆ์ที่นี่เยอะมากได้ถวายอาหารและทำบุญให้กับปู่ย่าเป็นบุญใหญ่มากค่ะทุกครั้งที่ทำบุญนี้ตึกนึกถึงปู่ย่าขอให้ญาติรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาทุกบุญ ขอให้อุณหภูมิที่สูงส่งขึ้นวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่มีโอกาสทำบุญให้กับหมู่ญาติขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เราให้รู้เรื่องของบุญเพราะเรามีโอกาสเรียนรู้คำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อให้เรารู้ว่าตายแล้วไปไหนและหมู่ญาติก็รอบุญเราในวันพระใหญ่ในวันนี้ซึ่งท่านก็รอรับบุญซึ่งเราเรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อหลวงพ่อให้เรารู้หลวงพ่อให้เราเข้าใจเราจึงได้มีโอกาสได้เข้าใจเรื่องของการสร้างทานหาบารมีทำบุญให้กับหมู่ญาติกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ
0: 38ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมนั่งสมาธิและเดินเวียนประทักษิณณพระมหา

การปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานศาสนพิธีอันดีงามแล้วยังแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงและใช้สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ร่วมกันได้จากนั้นคณะชาวต่างชาติได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์อย่างเป็นระเบียบและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยโดยหลายท่านต่างรู้สึกประทับใจที่ได้สัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบภายในและสัมผัสถึงพลังแห่งสันติภาพที่ไร้พรมแดนคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับโรงเรียนภูเรือวิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ประจำปีการศึกษา2569มุ่งปลูกฝังศีลธรรมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนณโรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า300คนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียนโดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้ในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้เมตตาให้ความรู้ในเรื่องมารยาทชาวพุทธเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งการกราบการไหว้และการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยคณาจารย์และบุคคลรอบข้างทั้งอย่างได้ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบมีสติและเสริมสร้างสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติสัมปชัญญะช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนได้รับฟังธรรมะในหัวข้อผู้ออกแบบชีวิตซึ่งพระอาจารย์ได้ให้แง่คิดในการตั้งเป้าหมายชีวิตการเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์และการใช้หลักธรรมเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบอนาคตของตนเองให้ประสบความสำเร็จและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทางด้านคณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนภูเรือวิทยาระบุว่าการเติมเต็มธรรมะทั้งเรื่องมารยาทชาวพุทธการทำสมาธิและการแนะแนวคิดการดำเนินชีวิตในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านความประพฤติและจิตใจในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่นี้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในจังหวัดกุมมะและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาพักผ่อนใจและเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นโดยมีชาวญี่ปุ่นในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพักผ่อนกายและใจจากภารกิจการงานโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นด้วยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายและวิธีผ่อนคลายความเครียดสะสมซ
ซึ่งผู้เข้า

มปฏิบัติธรรมต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีพบกับความสงบภายในและอารมณ์ที่ผ่อนคลายนอกจากนี้สาธุชนชาวท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการถวายภัตตาหารทั้งยังได้ร่วมกันฟังธรรมะเดินจงกรมและกางมุ้งนั่งสมาธิในป่าท่ามกลางบรรยากาศที่อบล้อมด้วยภูเขาและอากาศที่บริสุทธิ์ของจังหวัดกุมมะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพักผ่อนกายใจในวันหยุดแล้วยังเป็นการขยายสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทุกวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างแท้จริงค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์และร่วมกันค้นพบสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยเริ่มต้นด้วยการให้ชาวท้องถิ่นได้ผ่อนคลายร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกันด้วยความเงียบสงบเพื่อสลัดความเครียดและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์ให้จิตใจกลับคืนสู่ความสมดุลและพบกับสันติสุขภายในที่แท้จริงภายหลังจากการปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นได้มีกิจกรรมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่งสมาธิและตอบข้อซักถามโดยทีมงานได้ให้ข้อคิดธรรมะสากลในการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเบาสบายมีพลังใจและประทับใจเป็นอย่างมากทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation เชิญชวนชาวท้องถิ่นร่วมหยุดใจนิ่งผ่อนคลายความเครียดและเติมพลังบวกผ่านการฝึกสติและทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะภายในงานมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมภายใต้บรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปัทมวังโสเป็นผู้นำในการปฏิบัติสมาธิและให้คำแนะนำในการวางใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในและการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นช่วงสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการนำอนุภาพของสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้รับความสบายใจกลับไปแล้วยังได้รับพลังใจในการเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกด้วยโดยทางวัดพระธรรมกายปาล์มบีชยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมใจชาวท้องถิ่นในการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอกและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมาธิในครั้งต่อๆไปเพื่อสุขภาพใจที่ดีของทุกคนในชุมชนสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและวัดไทยลอสแองเจลิส

ได้จัดพิธีเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่1ประจำปี2569และพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนผู้สอบผ่านในปี2568โดยครั้งนี้มีคณะผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงประกอบด้วยพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงและพระเทพวัชรานุสิทธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงได้เดินทางมาเป็นประธานและกำกับดูแลการสอบในครั้งนี้พร้อมด้วยพระเทพวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระราชวชรวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ด้วยภายในพิธียังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านบาลีประจำปี2568โดยพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจากนั้นเป็นพิธีการเปิดการสอบอย่างเป็นทางการโดยพระธรรมวชิรปัญญาจารย์ผู้นำประโยคได้อ่านสารแม่กองบาลีสนามหลวงพร้อมชี้แจงระเบียบการสอบแก่ผู้เข้าสอบก่อนที่นักเรียนจะได้ทำการสอบด้วยความพร้อมเพียงกันสำหรับการสอบบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในต่างประเทศทั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในต่างแดนที่มีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลีอันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสืบทอดพระธรรมวินัยให้มั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งจากทั่วประเทศและในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15และในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12

2กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสักกรรมมุนาโหติพระลูปะปติทุกการกระทำย่อมมีผลสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปปะ เป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้า ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฝ่าครอมเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าครอมกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สวังคันโตมภควันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุมปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธรรมยังพุทธสามภควันโตอุปปันคณะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมัง

นะอัจฉามิดันติยัมปิสังฆะสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ช่วยบิดนิดเดียวนะบิดนิดนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์บิดเฉพาะอันเนี้ยพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลอันเป็นเหตุแห่งความเจริญ บุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าส่งให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่ความ หม้อน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารทุกข์ด้วยปัญญาระดับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาระดับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่ผูกพันไม่เยื่อใยไม่หวงแหนวัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่ภพดุสิตเป็นมีสติสัมปชัญญะเข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดามือโลกธาตุประชุมรวมกันอาราธนาให้ลงมาตรัสรู้

จะเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่โลกมนุษย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนะทั้งห้าประการแล้วรับอารัธนามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างลงสู่คันแผ่นดินหนา240,000โยชน์วันไหวสะท้านสะเทือนจดพื้นน้ำส่งเสียงร้องตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกันตรีนรกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในคันพุทธมารดาเห็นพระกุมารเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วตลอดทศมาสคือ10 เดือนมีสติสัมปชัญญะออกจากขันธ์ย่างพระบาทออกมาก่อนประดุจดังพระธรรมกถึกพระมหาเถระผู้เป็นพระธรรมกถึกก้าวลงจากธรรมาสน์คร่ำใครไม่แปดเปื้อนพระวรกายเพราะพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละอองไม่ได้ติดพระวรกายย่างพระบาทได้7-9เหลียวแลดูทิศทั้ง4ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10เร่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย เห็นสมณะเสด็จออกผนวดในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนวิชาตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลก อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างรู้ว่าบุคคลนี้ควรฝึกอย่างรุนแรงมักทำชั่วควรฝึกอย่างรุนแรงเชื่อเห็นภายในอบายถ้าทำชั่วยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำดีฝึกอย่างละมุนละม่อมเชื่อเห็นว่าถ้าทำดีแล้วไปสู่สุคติยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมเชื่อเห็นทั้งอบายภูมิและสุคติภูมิยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมาก
ตลอดหนึ่งกัปก็ยัง

ไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระเรืองคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันใครๆไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ใครๆมาจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นนั้นแม้นว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้พระสุทาปินทิยันเถระแต่เอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐสองก้อนในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่30แต่พระดลเรื่องกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ13ครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบทบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียรนิดอันที่สองปิดอรตุอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอันที่สองมหาศาลอาจารย์ขอเรียนเชิญกระมิตรทุกท่านไม่ถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงทั้งหลายมิตรสหายทั้งปวงให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลมราสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระมหาอมรเทวันธรรมโมพระพงศิษฐ์ปสุตตธรรมโมพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจเจวรสิทธิ์ประยาพรผมพักดีและกระมิตรทั่วโลกพร้อมแจกกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอันนันจักรวาลอันไม่มีประมาณรวมถึงผู้ประสบอุบัติภัยรถไฟชนรถเมล์ด้วยลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอนันต์อัศวะโภกินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจานใจมนกรมิตรสองวัชราติโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือนพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกายมิสุรีพรชะยาสุจรัตแล้งกล้อมกวนโตองกาอรัญญเศษกายมิสุริยาสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกายมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปี

ชนาพรสุขสว่างเกมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกรมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กรมิสุจันยารุธวริษาเพชรลาภิรัตกมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรสุวรรณาธพัตราธุรชัยนันตินิรามัยทีมัตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคากมิตรมงคลลาวันจิระบัฒนากุลแลงครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิตรันพันประภาบริปัจจยากระมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกระมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันกระมิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวภีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงศ์สันกกรกมิตรอาคิโออิโต้คณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรหุยซินเมดิเทชั่นกรุ๊ปพลเอกชูชาติสุขใสกมิตรดวงพรปิ่นธนรัตน์กมิตรสุภาสิริพหูชนกมิตรอภิชาติเทพหัสดินณอยุธยากฤษสุนทรสายันสนมศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกฤษมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดชวันบุญไฟส่องสว่างพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้น้ำบัดนี้

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าท
0: ั
1: ้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตร
0: ั
1: ย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระผู้ปรามาณ
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร
0: ้
1: อมขอถ
0: ึ
1: งพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ผ่านน้ำมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งเรื่องธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์

0: ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างไสว
1: มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมมันต
0: จ
1: ัก
0: ษุ
1: และธรรมจ
0: ัก
1: ษุ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งบริวารสมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ีมีสมบัติอจินไตย
1: ท
0: ่
1: านใช้ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: สร้างบารม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ประมาณ
0: สร้างบารมีตลอดกาล
1: ถ
0: ึ
1: งที ่ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให
0: ้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่รุ่
1: งโร
0: จน์
1: สว
0: ่
1: างไสว
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จ
1: งเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปราบมาร
0: จงทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญตั้งใจบูชาพระเรือนตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตังธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนันโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอันแสนชันทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกวินาทีบริสุทธิ์กายวาจาใจทุกวินาทีวิบากกรรมที่เป็นฝ่ายบาปตามไม่ทันบุญเท่านั้นส่งผลอย่างเดียวถ้าบารมีเต็มที่ทุกชาติกับดุสิตบุรีญาณทั้งงามมากทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ
0: ครับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตระธรรม9
1: โลกุตตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้ง

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ว
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรกับ

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานิคา
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุข

0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้

0: จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-163-0620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

มนุษย์ชายหญิงทุกท่วนหน้าทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตบริสุทธิ์สนิททั้งกายวาจาจิตไม่มีผิดจากความประสงค์ของพระพุทธเจ้าอรหันต์เลยในศีลทั้งห้านี้ตลอดศีล8ศีล10ศีล227ตลอดสะอาดสะอ้านทั้งกายกายก็ไม่มีร่องเสียวาจาก็ไม่มีร่องเสียใจก็ไม่มีร่องเสียใช้ได้ทั้งกายวาจาใจตรงกับบาลีกล่าวไว้ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังชั่วโดยกายวาจาใจไม่กระทำเป็นเด็ดขาดกุศลสูปสัมปทาดีด้วยกายวาจาใจทำจนสุดสามารถสจิตตปริโยทัปปนังทำใจของตนให้ผ่องใสนี้เรียกว่าธรรมโดยทางปริยัติพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

0: จงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียนเกล้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระอนุเถระทุกรูปขอสวัสดีหลวงพี่ที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะครับเจริญพรญาติโยมทุกท่านในห้องส่งด้วยนะทางออนไลน์ด้วยวันนี้ไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าคนเยอะมากเลยก็มีท่านใดมาใหม่ไหมเอ่ยเพิ่งเข้ามาอ๋อมีเนาะยินดีต้อนรับเนาะก็จะได้มาฟังธรรมวันนี้นะก็มีทั้งพุทธบุตรนะมีทั้งญาติโยมมาครบเลยค่ะสามเณรนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่หลวงพี่ได้มาเจอกับทุกท่านนะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอเอาบุญปฏิบัติธรรม2สัปดาห์มาฝากนะพี่เวอร์พีทนะฝนตกเกือบทุกวันเลยอากาศก็ดีนะแต่ว่าที่วัดเรานี่ฝนเพิ่งตกใช่ไหมเอ่ยวันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะตกๆหยุดๆตกๆจนหยุดนะเออก็ดีนะอากาศหายร้อนไปเยอะเลยนะครับทีนี้สำหรับท่านเก่านะที่มาเป็นประจำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยจะต้องถามว่าที่ผ่านมาไม่เจอกันประมาณ1เดือนเนี่ยท่านใดได้ทำทานทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้รักษาศีลทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้นั่งสมาธิทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันบ้างเอ่ยสาธุจริงๆทางฝั่งหลวงพี่นี่หลายรูปนี่ท่านทำครบนะท่านทำครบเนาะตอนเป็นพระนี่จะทำง่ายมากเลยวิธีง่ายๆนะคือตอนตักพระตาหารใช่ไหมเอ่ยเออบอกว่าทำทานเนี่ยจริงๆบอกจะต้องมีปัจจัยต่างๆนะที่จริงก็ไม่ต้องกังวลถึงขั้นนั้นเนาะเราเป็นพุทธบุตรเนาะเวลาทำทานเนี่ยก็แค่ตักกับข้าวให้พระ

เพื่อนนะปุ๊บเรียบร้อยแล้วเสร็จเราบุญเราเรียบร้อยแล้วรักษาศีลไม่ต้องห่วงนะศีลของพระมีอยู่แล้วเนาะสมาธินี่นั่งกันเลยใช่ไหมเอ่ยหลวงพี่ลูกรูปนั่งกันวันละหลายๆชั่วโมงใช่ครบเลยนะแต่ญาติโยมเนี่ยอาจจะต้องมีภารกิจและหลายการงานต่างๆเนาะอย่างทำทานเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายสบายเพราะว่ามีทำออนไลน์เนาะเข้าเว็บไซต์วัดนะอย่างหลวงพี่นี่ทำประจำนะวันละ1บาทเป็นขั้นต้นเนาะสมัยพระทหารไงในเว็บไซต์เนาะเขามีให้ติ๊กว่าจะเอาทำบุญอะไรแล้วก็ติ๊กตึ๊กแล้วก็กดร่วมบุญไปแต่1บาทเนี่ยเรามองภาพเอ๊ะปัจจัยไม่เยอะนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย1บาทนี่เป็นสังฆทานนะเพราะว่า1บาทเราเนี่ยหมายถึงว่าเราถวายพระทั้งวัดเลยเนาะหมายความว่าทั้งพระทั้งเนนที่เราเห็นท่านเดินไปเดินมาได้เนี่ยด้วยอนุภาพ1บาทที่เราได้ทำบุญไปนะเป็นพระทหารเนาะว่าเราปลื้มเป็นสังฆทานขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ยนึกถึงบุญง่ายๆเนี่ยจะปลื้มมากเลยแล้วก็บุญที่เราเนี่ยมาวันนี้ก็เป็นบุญที่เรียกว่าต้องเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมอ่ะเนาะเพราะบางทีเอ๊ะทำไมเราจะต้องฟังธรรมด้วยเราก็ใช้ชีวิตปกตินะแต่ทำไมว่าจะต้องหาโอกาสมาฟังธรรมอย่างนี้เนาะที่จริงแล้วเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยเหมือนกับกระจกก็จากบ้านเนี่ยญาติโยมต้องส่องกระจกใช่ไหมเอ่ยส่วนพระคุณเจ้าไม่ต้องส่องนะไม่มีส่องผมนะญาติโยมนี่ต้องส่องกระจกนะดูหน้าดูตาดูผมดูอะไรให้เรียบร้อยก็ออกจากบ้านเนาะการฟังธรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าตัวเราเนี่ยอันไหนที่ทำดีอยู่แล้วเราก็จะรักษาไว้ทำให้ยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่ขาดเรายังพลาดสิ่งนี้อยู่รู้แล้วได้ฟังแล้วเราก็จะแก้ไขฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีการเติบโตในการสร้างบารมีแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเราได้มาฟังจากผู้ที่ท่านมีธรรมะแล้วก็จะมีข้อคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยมาให้เรานะแต่เราหาโอกาสมาฟังบ่อยๆเงี้ยจะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็ต้องมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนหนึ่งด้วยที่ว่าหลวงพี่เนี่ยอยู่ที่ชมรมพุทธแล้วก็รับบุญเกี่ยวกับเยาวชนนะเยาวชนจริงๆจะเรียกว่าเยาวชนไม่ได้นะรับบุญตั้งแต่เด็กอนุบาล1อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป .1 ป .2 ปถึงป .6 ม .1 ถึงม .6 แล้วก็น้องมหาวิทยาลัยแล้วก็คุณครูเนี่ยบุญที่รับอยู่สายการศึกษาทั้งหมดเนี่ยที่ต้องไปทำหน้าที่ให้แสงสว่างเนาะก็จะมาแจ้งข่าวแรกก่อนเนาะนั่นคือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44นี่ดูการ์ดอันนี้นะเปิดแล้วสมัครแล้วนะรู้จักธรรมะทางก้าวหน้าไหมเอ่ยในนี้เคยสอบไหมญาติโยมเคยนะโอ้แสดงว่าเคยเป็นซูเปอร์ไวเซอร์มาก่อนใช่ไหมหรือเคยเป็นเด็กนักเรียนมาก่อนเนาะมีมาครั้งนี่ครั้งที่44แล้วเนาะเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่2มิถุนายนก็สามารถสมัครได้เนาะตามโรงเรียนต่างๆเนาะตั้งแต่ทุกระดับชั้นเลยเพราะว่าเด็กอนุบาลก็สอบนะสอบจนถึงระดับคุณครูเนี่ยมาสอบด้วยกันนักเรียนทหารตำรวจพยาบาลก็สอบนะถามว่าในธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยหนังสือที่เป็นเล่มหลักเนี่ยชื่อหนังสือว่าอะไรเอ่ยหนังสือที่ใช้สอบเล่มหลักเลยมี38ข้อมงคลชีวิต38นะต้อง38เนาะในห้องนี้มีใครท่องได้ครบ38บ้างเอ่ยเอา10ข้อแล้วกันเนาะ10ข้ออ่ะช่วยกันดีกว่าเนาะ1ไม่คนพาล2ครบบัณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชา4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม5มีบุญวาสนามาก่อน6ตั้งตนชอบ7เป็นหมู่สูตร8มีศิลปะ9มีวินัย10มีวาจาสุภาษิตจำได้ไหมเอ่ยต้องไปหาอ่านแล้วนะถามว่ามงคลชีวิตเนี่ยดียังไงเอ่ยเพราะว่าเรียงลำดับจากง่ายไปสู่ต้องใช้กระบวนการในการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนบันไดอ่ะค่อยๆก้าวแรกท่านสอนเรื่องคนก่อนเลยเราเกิดมาเนี่ยมีคนอยู่ในโลกใบนี้6-7พันล้านคนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นเชื้อชาติเนื้อเชื้อชาตินี้ต่างๆแต่ในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านแบ่งเป็น2คือคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยแบ่งไปเลยแล้วคนแบบไหนครบได้คนแบบไหนครบไม่ได้

0: อันนี้ก้าวแรกเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมก่อนถ้าพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนพาเนี่ยเราก็จะถูกหล่อหลอมหรือเกิดความเดือดร้อนอันเนื่องจากคนพาแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในกลุ่มบัณฑิตเราก็จะพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงว่าจะสามารถดูอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยเนาะฉะนั้นมงคลชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสามารถศึกษาได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยทีเดียวเนาะเอาละเรามาชมสปอตของโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ก่อนนะ
1: คุณครูคะเป้าหมายในการใช้ชีวิตมัน

0: างที่พวกหนูคิดและพวกหนูฝันเอาเป็นว่ามันจะเป็นของจริงและเป็นไปได้ทั้งหมดเลยส่วนกระแสของสังคมที่เข้ามากดดันเอาเป็นว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย you know ถ้าหากวันนี้เรามีจิตใจที่แข็งแรงพอเราจะใช้ความฝันผลักดันตัวเองให้ไปต่อมีสติมีหลักการที่ถูกต้องไม่ย่อท้อพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีพออ
1: ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครูแล้วหนูจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะ
0: เอางี้ครูรู้จักอยู่โครงการหนึ่งนะก็คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทั้ง9น่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใจให้แข็งแกร่งได้ตามที่ครูว่าผ่านมงคลชีวิต38ประการแล้วนำไปใช้เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์แยกแยะถูกผิดได้ตามหลักการพร้อมเผชิญกับปัญหาได้ดีกว่าในเมื่อวานนี่เป็นไงเขาเปิดรับสมัครแล้วสนใจไหม
1: สนใจค่ะสนใจแล้วหนูต้องทำยังไงคะ
0: สนใจเดี๋ยวคุณครูสมัครให้เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่อนุบาลถึงม.6 อีกหนึ่งประเภทคือบุคลากรทางการศึกษานะครูเองก็ร่วมด้วยถ้าหากนักเรียนสมัครแล้วครูส่งหนังสือให้อ่านเลยดีไหมนะ
1: คุณครูคะคุณครูคะคือหนูไม่ชอบอ่านหนังสือจะทำยังไงดีคะ
0: นักเรียนลองคิดดูนะเขามีทุนการศึกษามูลค่ากว่า5ล้านบาทเปิดสอบระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติหลายพอดเก็บเกียรติบัตรก็ยังมีลุ้นชิงโล่อีกเยอะมากโล่รางวัลพระราชทานเลยนะเพียงแค่อ่านหนังสือวัดความเข้าใจด้วยการสอบเมื่อความรู้ซึมซับทุกๆปัญหาก็จะมีคำตอบความสุขจะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะขอบอกและความสำเร็จในชีวิตที่เป็นของจริงจะตามมาครูไม่ได้ลวงหลอกจริงๆนะเป็นไงโอเคไหมสมัครเลยเปล่า
1: โอ้โหน่าสนใจสมัครเลยค่ะ
2: โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569
3: ฟังทันไหมเอ่ยภาษาที่เด็กเขาต้องสื่อสารกันอย่างนี้เนาะเด็กเขาจะฟังตรงนี้นะเป็นทำนองแบบเพลงสมัยนี้เขาก็จะใช้แบบนี้กันเนาะโครงการธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยหลวงพี่เองก็ร่วมมาตั้งแต่ม.2นะสอบมาเนี่ยม.2 ม.2 ม.3มาเรื่อยเลยตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็คือไปจัดสอบด้วยสอบด้วยนะสอบไปสอบมาก็คือมานั่งตรวจข้อสอบเลยนะ นะก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรารู้เรื่องต่างๆเนี่ยคือเรามีข้อมูลในการตัดสินใจมีไว้เยอะแต่คำว่าคนที่มีข้อมูลน้อยเขาจะชอบพูดว่ามืด8ด้านที่บอกมืด8ด้านเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยมันน้อยเกินกว่าปัญหาที่เขาเจอการศึกษาธรรมะเป็นการสั่งสมองค์ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาจากปัญญาการตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถนำตรงนี้มาใช้แก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยแก้ได้หมดและปัญหาที่ยากที่สุดถูกแก้ไขแล้วปัญหาที่ยากที่สุดหลวงพี่และหลายรูปรู้ไม่เอ่ยปัญหาอะไรตอบในใจเนาะญาติโยมรู้ไม่เอ่ยปัญหาที่ยากที่สุดระดับจักรวาลเลยการเอากิเลสออกจากใจไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแก้ได้แล้วหมายความว่าปัญหาอื่นนอกจากเนี้ยแก้ได้ขอแค่มีวิธีการเนาะรู้วิธี

กาเนาะก็เนื่องจากที่เราจะต้องมาศึกษาธรรมะนี่แหละเนาะธรรมะเกี่ยวกับเด็กเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้พูดถึงเด็กไว้นะว่าทุกปกติของเด็กเนี่ยคือทำสิ่งที่ถูกต้องนะและดีงามบางทีบอกเด็กทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาไม่เป็นปกติของเด็กจริงๆไม่ใช่นะเด็กเขาต้องทำสิ่งที่ดีแต่ได้เกิดเขาทำยังแสดงว่าเขายังไม่ได้การอะไรยันในมิตรเนาะยังไม่มีใครคอยแนะนำสั่งสอนเนาะเขาเลยไปทำสิ่งนั้นเนาะอีกโครงการหนึ่งSpeed Content Contest เนาะเป็นการพูดสุนทรพจน์3ภาษาเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมและสันติภาพโลกนี่แหละใช้ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของน้องที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพูดแล้วก็ภาษาก็จะมาแข่งขันกันเนาะรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายนเนาะถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานที่มีความเชี่ยวชาญเนาะถ้าเกิดบอกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาจีนไม่ได้มาภาษาไทยก็ได้เนาะเดี๋ยวได้เกิดได้ภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษด้วยก็มากันเนาะภาษานี่สำคัญเนาะภาษานี่เหมือนกับสิ่งที่จะใช้ในการสื่อสารไปทั้งโลกเลยเนี่ยว่าจะให้เขาได้รู้เรื่องหรือรู้สึกอย่างไรเนาะนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มาประชาสัมพันธ์กันเนาะคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางชนรมพุทธเนี่ยช่วงก่อนจะเปิดเทอมหนึ่งในภาคเรียนตามโรงเรียนต่างๆนี่เนาะก็มีการจัดปฏิบัติธรรมเนาะจัดปฏิบัติธรรมคุณครูเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารสถานการศึกษาที่เวิร์ลพีซรุ่นล่าสุดก็จัดไปที่วันที่6ถึงวันที่10ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีคุณครูเนี่ยได้มีโอกาสมาพักกายพักใจแล้วก็ได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธินะฮะทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำหน้าที่เนาะเพราะว่าเอาแค่เรื่องของการสอนหนังสือเนี่ยหรือการบริหารงานในโรงเรียนเนี่ยที่ท่านผอ.ทำหรือท่านรองผอ.ทำเนี่ยก็เยอะแล้วแต่ถ้าเกิดจะต้องมาทำงานด้านศีลธรรมด้วยเนี่ยจะต้องใช้กำลังใจอีกมากมายเลยและกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้มาจากใครให้เราไม่ใช่ว่าไปขอกำลังใจใครนะกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรมจนเราเข้าถึงความสุขภายในนี้แหละเมื่อนั้นเนี่ยกำลังใจของเราเนี่ยจะมีให้ใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศจากโครงการนี้กันนะ

ครูตัดมาสั้นๆเนาะปฏิบัติธรรมคุณครูเนี่ยก็สำคัญเนาะสำหรับท่านใดที่เป็นครูผู้นำบุญเนาะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยให้อาวาสว่าเยาวชนเนี่ยต้องเก่งและดีต้องควบคู่กันทั้งสองอย่างถามว่าทำไมต้องคู่กันสองอย่างเอ่ยคนเก่งเนี่ยมีเยอะนะและคนเก่งที่สร้างปัญหาก็มีเยอะคือเอาความเก่งเนี่ยไปใช้ในการสร้างปัญหาเนาะคนที่ผลิตอาวุธระดับที่สามารถฆ่าคนได้จำนวนมากเนี่ยก็คือคนเก่งนี่แหละแต่ว่าขาดความดีไงขาดความดีที่จะกำกับในการไปใช้เนาะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างเด็กเก่งขึ้นมาเนี่ยเรามีสถาบันการศึกษาเนี่ยทั่วโลกเยอะไปหมดเลยเราให้การศึกษาเยาวชนทั้งโลกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่ถามว่าสิ่งที่ได้ตอบกลับมาสำหรับโลกใบนี้ก็ยังไม่เกิดความสงบสุขใช่ไหมยังเกิดการเบียดเบียนกันยังเกิดการอ่านเอาละเอาเปรียบกันแสดงว่า

0: การศึกษาที่เราให้กับเด็กๆอยู่เนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งต้องมาเติมเต็มในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นเก่งต้องคู่กับดีด้วยไปคู่กันเนาะไปคู่กันถึงจะดีที่สุดนะอีกประชาสัมพันธ์นึงก็คือนี่ของหลวงพี่เองเลยเนาะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็รับสมัครน้องๆนักเรียนมาเป็นอาสาสมัครกันเนาะน้องคนไหนที่อยากจะมารับบุญนะช่วยจัดภัตตาหารเตรียมภัตตาหารก็สามารถมาได้ในที่ระเบียง4ในวันวิสาขบูชาเนาะก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ระเบียง4เนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของมีน้องท่านหนึ่งได้ทำรีวิวเนาะการรับบุญจากภัตตาหารเนาะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นแบบไหนต้องทำอะไรบ้างมาดูรีวิวสั้นๆกันเนาะเราจะได้พอเห็นภาพเผื่ออยากจะพาลูกหลานมาเนาะแต่บางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเรียนก็มาได้นะมาเอาบุญด้วยกันเนาะมาชมตัวอย่างจากน้องท่านนี้กัน
1: รีวิวเป็นอาสาสมัครจัดภัตตาหารที่วัดธรรมกาย1วันค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาจัดพัฒนาที่ระเบียง4นะคะเสา B27ก็จะมีชุดนะคะเอียงไว้กันเปิดเปื้อนนะคะจะมีเอี้ยมใส่นะคะเดี๋ยวเราใส่เอี้ยมกันนะคะง่ายมากๆแล้วก็จะมีหมวกนะคะไว้ให้เราเก็บผมค่ะไม่ให้ไล่ผมลงไปเลยนะคะพยายามเก็บให้มากที่สุดค่ะแบบนี้เลยแล้วต่อไปเราก็ลุยกันเลยค่ะวันนี้เราจัดแกงส้มค่ะถวายพระกันนะคะแล้วก็จะมีน้องนักเรียนมาช่วยทั้งแพ็คทั้งตักเลยค่ะแล้วก็จะมีน้องนะคะลำเลียงขึ้นลายนะคะแล้วก็จะเอาไปวางที่โต๊ะของพระค่ะซึ่งโต๊ะที่เลี้ยงพระวันนี้โอ้โหพระมากกว่า 1,000 รูปเลยนะคะทุกคนก็ช่วยกันนะคะและนี่ค่ะเราก็จะหยิบไปวางนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างการวางแล้วก็วางตามจุดที่พี่เขาแจ้งนะคะวางเรียบร้อยค่ะอันนี้คือผลงานนะคะของอาหารนะคะที่โต๊ะนะคะพื้นที่นี้เรารอพระมาได้เลยค่ะต่อไปก็11นาฬิกานะคะทั้งพระสามเณรก็จะมาฉันนะคะแล้วเราก็จะช่วยกันเก็บงานค่ะหลังจากที่พระท่านฉันเสร็จแล้วนะคะเก็บถุงเก็บขยะแล้วก็เราก็เก็บผ้าคลุมโต๊ะนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งเศษขยะเศษอาหารทุกอย่างเลยนะคะก็สนุกดีนะคะได้มาทำงานเป็นทีมเด็กๆ เขาชอบกันมากค่ะวันนี้ฝนตกอากาศร้อนนิดนึงค่ะเก็บต่อนะคะเราก็ไปเก็บเก้าอี้นะคะที่นี่นะคะจะเก็บเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาสมบัติพระศาสนาแล้วก็เก็บน้ำนะคะที่ไม่ใช้ค่ะเอาไปใช้ต่อได้ค่ะเพราะอยู่ในแพ็คนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นรถค่ะและนี่ค่ะคือทีมงานนะคะที่ช่วยกันเอาบุญนะคะเด็กๆก็มาโอ้สนุกสนานนะคะอ่ะยกไปเก็บกันค่ะเด็กๆแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะคืนชุดเลยนะคะก็จะมีทีมพี่นะคะเอาชุดไปซักนะคะสะอาดเอี่ยมอ่องพร้อมรับงานบุญดูแลอาสาสมัครจัดพัฒนาหารต้นเดือนในเดือนต่อไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ชวนนะคะทุกต้นเดือนนะคะระเบียง4ท่านใดสะดวกก็มาเอาบุญด้วยกันนะ
0: น้องๆก็มากันทุกต้นเดือนแล้วก็งานบุญใหญ่เนาะในช่วงที่ญาติโยมอาจจะนั่งสมาธิอยู่ถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานที่บอกนั่งสมาธิก็ไม่นิ่งชอบนู่นชอบนี่ต่างๆเนาะพามาระเบียง4เลยนะเดี๋ยวมีบุญให้รับเนาะบุญปึ้มๆกันซึ่งบุญตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงเนาะเดี๋ยวมีพี่ๆคอยสอนให้เนาะคราวนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดจันทบุรีเนาะพระอาจารย์สรพงษ์ท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะท่านเป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับบุญในการก่อสร้างอาคารเนาะซึ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือท่านก็จะมีกิจกรรมนะเหมือนทุกจังหวัดเลยคืองานเผยแพร่อะไรต่างๆเนี่ยมากมายเนาะทั้งการจัดบวชทั้งการจัดอบรมนะบวชอุบาสิกาแก้วนะอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงงานที่เกี่ยวกับหลวงพี่ด้วยก็คือโครงการเด็กดีวิสตาเนาะอย่างน้อย1ปีเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องไปที่จันทบุรีเนาะ

มีการรวมเด็กๆที่ไปทำกิจกรรมโครงการเด็กๆวิสตาเนี่ยมาเจอกันปีละหนึ่งครั้งแล้วก็มีของขวัญของรางวัลให้มีการประกวดในด้านต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเนี่ยท่านก็กำลังสร้างอาคารที่พักเนาะชื่อว่าอาคารเศรษฐีถาวรเป็นอาคารที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีที่พักนะที่เพียงพอนะอย่างอาคารปฏิบัติธรรม2ชั้นเนี่ยชั้นบนเป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนชั้นล่างก็เป็นห้องโถงนะเป็นห้องโถงเป็นห้องทุลการบางทีได้เกิดมีค่ายเด็กเงี้ยก็จะใช้โถงข้างล่างเนี่ยเป็นที่พักเนาะซึ่งก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนาะนี่คือภาพด้านบนนะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะมีป้ายชื่ออาคารเนาะอาคารเศรษฐีถาวรภายในอาคารเป็นแบบนี้นะก็จะมีห้องต่างๆนะแล้วแต่ละห้องก็จะมีชื่อเจ้าภาพพูดร่วมบุญเอาไว้เนาะภายในห้องก็จะเรียบง่ายตามแบบฉบับชาววัดเนาะมีที่พักมีอะไรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นอาคารที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีกำลังสร้างอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างเสาเข็มหน้า32ต้นในช่วงวันที่ใกล้ๆนี้แหละเนาะเรามาลองฟังนะญาติโยมผู้นมบุญที่จังหวัดจันทบุรีเนาะที่ได้ร่วมกันสร้างบุญนี้กันเนาะว่ามีความรู้สึกกันอย่างไร

0: คุณพ่อยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการเข้ามาขอมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนะคะแต่ก็จะได้ทำบุญให้ท่านบ่อยๆนะคะแล้วก็พอท่านเสียแล้วก็เอาบุญใหญ่ให้ท่านนะคะกฐิน 30,000 วัดได้ทำแล้วก็กฐินวัดทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็มาถึงอาคารที่พระผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะเป็นกฐินของที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีด้วยอะค่ะ
1: มีความปลื้มปิติใจนะครับวันนี้เป็นวันตอกเสาเข็มต้นแรกนะฮะอาคารเศรษฐีถาวรคืออาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมนะฮะ
2: ฝ่าวิกฤตนะคะฝนตกพายุบัวลอยเข้านะคะแต่พวกเราลูกพระธรรมจันทบุรีไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นตั้งใจนะคะต่างคนต่างแบบนั่งสมาธิกันมีเป้าหมายที่แน่วแน่มากเลยค่ะที่จะตอกเสาเข็มให้ได้ภายในวันนี้ค่ะก็ผ่านพ้นพายุมาด้วยได้ดีนะคะแล้วก็ปลื้มปิติใจมากเลยค่ะถึงแม้ฝนจะมาถล่มงานของเราแต่ว่าพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะสู้จนชิตังเมค่ะ
3: เราคอยวันนี้มานานค่ะที่จะมารวมใจของชาวจังหวัดจันทบุรีทุกอำเภอให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะในศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีค่ะศูนย์แห่งนี้ตั้งใจทำมาเพื่อรองรับงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆงานค่ะซึ่งงานของหลวงพ่อทุกๆงานที่พวกเราทุกคนน้อมรับมาเป็นงานการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อมอบหมายให้พวกเราทุกคนคือเราเป็นผู้นำบุญที่พร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็ทำให้ชาวโลกทุกๆคนมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จไปกับวัดพระธรรมกายแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยค่ะ
4: กำลังจะตอกเสาเข็มค่ะฝนก็ตกลงมานะคะแล้วก็ปลื้มที่ทุกคนนะคะก็ยังสู้ไปด้วยกันแล้วก็ทุกคนมองแววตานะคะพิธีกรถามว่าจะสู้ไม่สู้ทุกคนก็บอกว่าสู้นะคะแล้วทุกคนก็นั่งตากฝนแล้วก็ทุกคนก็มีรอยยิ้มมีความสุขมีความปิตินะคะตรงนี้ก็ทุกคนยิ่งมีความปิติมากก็ยิ่งทำให้ส่วนตัวของพี่เนี่ยรู้สึกปิติมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะถ้าไม่มีหลวงพ่อสถานที่แห่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วสถานที่แห่งนี้

ก็ข่าวจากชาวจันทบุรีเนาะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทาง LINE OA เนาะ @jan เนาะอักษรจะตรงนิดนึงนะ CHAN072ก็จะไปสอบถามได้เนาะกิจกรรมบุญที่จะถึงก็วันที่30พฤษภาคมเนาะมีพิธีตอกเสาเข็ม32ต้นนะก็สามารถไปสอบถามได้เนาะคราวนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ธรรมะที่นำมาฝากเนาะก็หนึ่งก็จะฝากบุญนี่เหมือนเดิมนะครับที่ไปปฏิบัติธรรม2สัปดาห์เนี่ยคือนอกจากนั่งสมาธิเนี่ยคือเช้ามืดนั่งสมาธิสวดมนต์ตอนสายนั่งสมาธิตอนบ่ายนั่งสมาธิตอนเย็นทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นแล้วก็นั่งสมาธิอาจจะมองว่ามีแค่กิจวัตรตรงนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาที่รีแลกซ์ก็คือในช่วงตอนเย็นนะที่ไปเดินรอบๆเวิร์พีซเนาะในท่านี้ญาติโยมเคยไปเวิร์พีซหรือเปล่าเอ่ยเคยไปนะแล้วหลวงพี่จะถามว่าเวิร์พีซเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนที่ไปเนี่ยอยากจะเดินไปให้ถึงเพื่อจะไปดูไปถ่ายรูปตรงจุดนั้นอะไรเอ่ยมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นเส้นทางที่คนชอบเดินผ่านแล้วจะแวะถ่ายตรงนี้ตลอดเลยติ๊กตอกดูภาพเลยคุณไม่เอ่ยสะพานสีแดงเห็นไหมสะพานสีแดงนะเห็นใครเห็นก็จะหยุดเลยนะเดินเดินอยู่หยุดนะเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปตรงนี้นะเอ๊ะทำไมเห็นที่อื่นไม่ไปถ่ายทำไมถึงหยุดถ่ายตรงนี้ตรงนี้มีข้อคิดนะว่าเราเรียนธรรมะเนี่ยให้สะท้อนความคิดมาแล้วเราจะเกิดการเติบโตทางความคิดของเราเนาะสะพานแดงเนี่ยทำไมคนถึงชอบไปถ่ายรูปเป็นเพราะว่ามีความพิเศษไงเพราะว่าเป็นสะพานข้ามน้ำทั่วไปก็อาจจะเห็นนะแต่อันนี้เป็นสีแดงเด่นเลยนะเด่นเลยดูเหมือนแบบต่างประเทศเนาะมีความโดดเด่นมีความไม่เหมือนใครสะท้อนอะไรได้บ้างเอ่ยสะท้อนมาที่ตัวเราไงตัวเราเนี่ยไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปนะชาวโลกทั่วไปเนี่ยท่านแค่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจบแล้วเป้าหมายชีวิตก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้เราจึงไม่เหมือนใครและเราจึงมีความพิเศษไงพิเศษชาววัดพระธรรมกายเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเขาก็รู้นะหลวงพี่นี่เดินไปที่ต่างๆเนาะไปลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยพยายามไม่ให้เด่นอะไรนะก็เดินๆไปสักพักหนึ่งมีพระอาจารย์ต่างๆท่านก็เดินมาทักนะก็รู้ต่างๆนะว่าเรามาแม้กระทั่งตอนไปฉันรวมๆเนี่ยนะหลวงพี่ธรรมทายาทก็น่าจะรู้นะถ้าเกิดมีกิจนิมนต์ที่มีหลายๆที่มารวมกันฉันเนี่ยมองได้เลยว่าวงไหนมาจากที่วัดเนาะโอ้นั่งหลังตรงตักครับพระทหารใส่เรียบร้อยแรงต่างก็มีอยู่ที่ท่านก็เราก็พยายามจะฉันแบบของเราเนาะแต่ถ้าว่าฉันไม่ทันนะท่านฉันกันเสร็จแล้วอ่ะหันไปเอาท่านฉันของหวานแล้วไม่ทันแล้วเปลี่ยนโหมดใหม่นะเป็นโหมดเป็นสปีดนั่นก็มีนะก็ดูว่าเราฝึกมาจากเบ้าหลอมเดียวกันเนาะมีความพิเศษเนาะทีนี้เนี่ยที่เวอร์พีเนี่ยเดินเดินไปอีกเจออะไรรู้ไหมเอ่ยบินได้ด้วยตัวอะไรเอ่ยนกท่านใดไปเวอร์พีซเจอนกเงือกมั้งเอ่ยมีนะมีหลวงพี่นั้นเจอนะเมื่อก่อนนกเงือกไม่มีนะนกเงือกนี่มาตอนไหนเอ่ยมาตอนช่วงโควิดตอนที่เวอร์พีซสงบอ่ะก็เริ่มมากันแล้วก็มีผลไม้สิงแดงเนี่ยน้องเงือกมาชอบมากินกันอีกาเห็นไหมร้องทั้งวันเลยนะกากากาแต่ว่าไปรอบนี้หลวงพี่ไปได้ยินเสียงนอกจากกาเนี่ยมันร้องกากากาแล้วก็มีร้องแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วด้วยมีร้องแก้วแก้วด้วยเหรอนกที่ขายาวๆนกอะไรที่ชอบ

ลองแต้แวดเออหลวงพี่เรียกว่านกแต้แวดแล้วอีกตัวหนึ่งนกกระปูดนกกระปูดเนี่ยเออแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยต่างกันเลยนกเงือกเนี่ยจะรักสงบอีกาเนี่ยทำงานเป็นทีมอีกาเนี่ยจะกระจายกันไปทั่วเวิร์ลพีซเลยนะถ้าเจออาหารเนี่ยมันจะเรียกกันมาเป็นฝูงแหละเรียกมาเป็นฝูงนะนกกระปูดเนี่ยไปเดียวนกกระปูดนี่ชอบกินงูนะไปจับสัตว์เลื้อยคลานกินเลี้ยงต่างนกแต้แวดนี่แสบสุดเดินเดินไปเนี่ยมันจะบินมาหาพระเนาะบินมาหาพระทำเหมือนจะมาหาพระใกล้ๆแล้วก็บินเฉี่ยวออกไปเฉี่ยวมาเนาะแม้กระทั่งนกด้วยกันเนี่ยเจอทีหนึ่งนกเงือกบินผ่านเนี่ยมันก็ไปแกล้งนกเงือกนะบินเฉี่ยวนกเงือกเนาะแต่ละตัวเนี่ยเป็นนกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสะท้อนข้อคิดอะไรเอ่ยถ้ามองมาที่ตัวเราเนาะตัวเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ถ้าว่าอาจจะมีความไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องถามว่าเราเนี่ยคือใครถ้าตอบคำถามนี้ได้นะเราจะรู้ความหมายของการเกิดมาเลยแล้วคือทั้งสร้างบารมีนี่แหละหลวงพ่อท่านก็ให้ไว้แล้วนะว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาสร้างบารมีเนาะฉะนั้นเราจึงมีความพิเศษที่ว่านอกจากเราทำมาหากินแล้วเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมบุญไปด้วยในทุกๆบุญนะทั้งทานศีลภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงบุญเล็กบุญน้อยต่างๆเนี่ยก็ต้องเติมเสบียงให้เต็มที่เนาะอีกอันนึงที่ประทับใจนะหลวงพี่ก็สังเกตนะชอบสังเกตนะแม้กระทั่งหลวงพี่ที่ท่านไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเจอหลวงอาสองรูปนะหลวงอาสองรูปท่านก็จะไปตักแบบบุฟเฟ่นี่แหละท่านก็จะเดินไปคู่กันตลอดเลยแต่ว่ารูปแรกเนี่ยท่านก็จะตักให้รูปที่สองถามว่าทำไมรูปแรกท่านถึงตักพระตาหารให้รูปที่สองเอ่ยเพราะรูปที่สองเนี่ยท่านมือเจ็บข้างหนึ่งมือซ้ายท่านก็ถือได้แค่จานรูปแรกท่านก็ตักให้ท่านทำอย่างเงี้ยตลอด14วันเลยนะ14วันนะท่านตักสลัดตักนี่ตักนี่ใส่นะโอ้โหท่านก็ปลื้มดีนะตรงนี้ก็สะท้อนสิ่งที่สง่างามของการอยู่ร่วมกันเนาะแม้กระทั่งในการเรื่องเล็กน้อยเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือกันนี่แหละฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่ตามลำพังได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราจะอ่อนแอบางทีเราเหมือนเราเข้มแข็งนะแต่บางทีเราเจอบางเรื่องเนี่ยเราอ่อนแอเราต้องการใครสักคนที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเราที่จะดึงเราขึ้นมาจากความมืดมนตรงนั้นนะมาสู่ที่สว่างเหมือนชวนมาวัดอ่ะเราอยากจะทำงานเดี๋ยวค่อยไปต้องมีใครสักคนหนึ่งไปดึงเรามาไปพาเรามาไปชวนแล้วชวนอีกพาเรามานี่แหละไม่งั้นเราจะพลาดบุญเนาะพอบุญเนี่ยผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยบุญใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมันสั่งสมบุญไว้เนาะในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อนั่นก็ท่านเคยให้อวดว่าให้เวลากับการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมีใจรักการทำสมาธิประกอบความเพียรอย่างเต็มที่แล้วจะคุ้มค่าต่อการรอคอยการปฏิบัติธรรมต้องให้เวลาเนาะสำคัญมากเลยอย่างที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็2สัปดาห์นะ2สัปดาห์ก็กำลังดีนะกำลังดีที่เราจะได้ไปนะทำความละเอียดให้กับใจของเราเนาะซึ่งก็เป็นความเมตตาเป็นดำริของคุณครูแม่ใหญ่นะที่ท่านดำริมาที่อยากจะให้ทั้งลูกๆในองค์กรทั้งลูกๆเขตนอกญาติโยมสาธุชนเนาะได้มีโอกาสเนี่ยมาปฏิบัติธรรมยาวๆกันเพื่อที่เราจะได้รู้หลักในการปฏิบัติแล้วก็สั่งสมความเรียนของใจเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคิดถึงจังเลยนะนึกถึงพ่อกันนะ

สาธุสาธุสาธุเนาะคิดถึงเนาะมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันครั้งแรกเนี่ยตรงบ้านยายเนี่ยท่านใดมาทันบ้างเอ่ยที่บ้านยายเนาะหลวงพี่ก็มาตอนปีหนึ่งมากับพี่เขาแล้วพอช่วงเย็นๆพี่บอกน้องเดี๋ยวไปโรงเรียนกันนะครับเอ้ยพี่โรงเรียนอะไรเปิดตอนค่ำเนี่ยมันมืดแล้วไม่ใช่เหรอมีโรงเรียนเปิดด้วยเหรอพี่ก็ไม่ได้บอกว่าโรงเรียนอะไรเนาะก็พามาเรื่อยๆเนี่ยก็มานั่งที่บ้านยายบ้านยายมีพรมนะพรมนุ่มๆนะพรมลายอะไรเอ่ยลายอะไรเอ่ยจำได้ไหมลายขนหนูยุงเปล่าแล้วก็นั่งฟังหลวงพ่อสอนประทับใจมากเลยสนุกมากเลยได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ทำให้เกิดอยากจะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วพอจบปีหนึ่งนะมาบวชภาคฤดูร้อนธรรมทายาทประมาณ2เดือนนะช่วงนั้นนะพอบวชเลยเสร็จแล้วก็จะมีพามาฟังที่โรงเรียนนี่แหละพาก็จะนั่งเก้าอี้ด้านข้างโรงเรียนเนาะเก้าอี้ก็จะวางเรียงเป็นระเบียบเลยนะเดินมาจากที่อาคารแจ่มจันทร์อยากจะถามญาติโยมว่าทายซิว่าเก้าอี้โซนไหนที่พระท่านอธิษฐานอยากจะนั่งมากที่สุดเก้าอี้ที่ติดกับทางเดินของหลวงพ่อพระธรรมทายาทท่านก็อยากจะเห็นหลวงพ่อใกล้ๆหลวงพ่อท่านเดินผ่านก็จะพนมมือต้อนรับเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่ท่านมานำปฏิบัติธรรมเนาะก็มีรัตนบัลลังก์เนาะเป็นคือวงกลมใช่ไหมเอ่ยเป็นชั้นๆๆขึ้นไปจนถึงชั้นสูงทายซิว่าแถวไหนเนี่ยเวลาพระธรรมทายาทท่านขึ้นไปนั่งสมาธิเนี่ยท่านอยากนั่งมากที่สุดแถวล่างโอ้รู้ด้วยเนาะแถวล่างพอมีโอกาสได้นมัสการหลวงพ่อนะใกล้ๆท่านก็จะเดินผ่านแล้วก็เห็นความผ่องใสของท่านเนาะแค่เห็นท่านเนี่ยเราก็รู้สึกมีกำลังใจแหละเราเห็นท่านเราเกิดแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเป็นพระดีๆเป็นพระแท้เนาะมันก็อยู่ในใจของพระธรรมทายาทตอนสมัยหลวงพี่แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องกลับไปเรียนต่อแหละปี2ปี3ปี4นะแล้วก็มีโอกาสก็ได้กลับมาเนาะนี่ก็เป็นความประทับใจส่วนตัวนะเอาละยังไม่เข้าเรื่องธรรมะที่จะสอนวันนี้เลยนะเริ่มแล้วจะเริ่มสอนนิทานธรรมะก่อนช่วงนี้เนาะใครมีลูกเป็นหลานที่ยังไม่มาอยู่หน้าจอก็ตามมาได้นะวันนี้พระอาจารย์จะมาเล่านิทานธรรมะให้ฟังเนาะวันนี้มาเล่าในเรื่องของปันน้อยไม่โกหกเรื่องนี้เป็นอย่างไรทุกท่านที่มาในห้องนี้มีในที่ในการจำเนื้อหาแล้วก็เอาไปเล่าต่อเนาะธรรมะข้อคิดข้อนี้เนาะการละครั้งหนึ่งเนี่ยและคูณตัวนี้ชื่อว่าปันกำลังสวมบทเป็นฮีโร่เลยนะใส่หมวกใส่โล่ใส่ดาบไม้ถือดาบไม้กำลังฟันโชเชปุ๊บปุ่มโดนเจกันนะเจกันหล่นลงไปแตกไหมแตกรู้ด้วยนะแตกเนาะก็ต้องแตกสิเจกันแตกปันก็ตกใจมากเลยทำเจกันแตกเสียงแตกของใจกันเนี่ยดังมากแม่อยู่ในครัวก็โผล่มาปึ๊บเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเอ้าใจกันแตกใครทําแตกเลยเนี่ยปันเนี่ยด้วยความกลัวว่าแม่จะดุเนี่ยก็เลยบอกว่ามันไม่ได้ทําปันไม่ได้ทําแล้วก็เพื่อเป็นการทําลายหลักฐานและครูปันก็โยนหลักฐานทิ้งเลยนะดาบไม้โยนไปที่พื้นแม่ก็มาชี้เอ๊ะนี่ดาบไม้ใครเนี่ยดาบไม้ไม่ใช่ของปันไม่ใช่ของปัน

โกหกสองรอบเนาะช่วงที่โกหกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปันปันน้อยนะและคูณน้อยเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าหัวตัวเองเนี่ยค่อยๆโตหนักมากเลยค่อยๆโตโอ้ยแย่แล้วโอ้โตอีกโตอีกโตอีกไหมโตอีกโตอีกไหมโตอีกพอยังพอแล้วเนี่ยเราจะล้นจอมองไม่เห็นนะก็ยังไม่ยอมรับผิดนะแม่ก็รู้แหละว่าลูกก็ทำแต่ก็บอกไปเปิดแบบถ้าเกิดใครทำเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บขวาดดีกว่าเนาะปันปันก็ยังเงียบนะไม่ยอมสารภาพเนาะคืนนั้นเองเนี่ยระหว่างที่ปันปันนอนก็นึกถึงเรื่องที่ตัวเองโกหกแล้วก็เอาไปฝันนะว่าหูตัวเองนี่โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เรื่องที่ตัวเองได้โกหกเรื่องต่างๆเนี่ยโกหกคุณแม่เนี่ยโอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆที่เรียนรู้เข้าว่าปันปันเป็นเด็กขี้โกหกเนี่ยก็ไม่มีใครคบด้วยเลยปันปันเสียใจมากเลยเป็นนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนั่งห่างจากเพื่อนเพื่อนอยู่อีกต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะในขณะนั้นเองเนี่ยมีอะไรโผล่มาอะไรเอ่ยไม่ใช่ผีนางฟ้ามาแล้วปิ้งแนะนำเลยนี่หนูปันปันถ้าหนูไม่อยากหัวโตนะต้องพูดความจริงต้องยอมรับผิดนะแล้วก็จะหายจากความรู้สึกนี้เช้าวันรุ่งขึ้นปันปันดีใจมากเลยวิ่งเข้าไปกอดคุณแม่และสารภาพผิดในสิ่งที่ทำแม่ก็บอกว่าเขาหลังก็ระวังนะลูกเวลาเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องระวังชนเข้าของนะเดี๋ยวถ้าเกิดที่มันแคบก็ไปหาที่อื่นเนี่ยที่กว้างเล่นได้นะนี่ก็ผ่านไปในเรื่องของและคุณปันปันตัดภาพมาที่โรงเรียนเนาะคุณครูเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยไปเล่นที่สวนสาธารณะกระต่ายน้อยเนี่ยก็มีจักรยานนะปั่นจักรยานมาที่ชายป่าจังหวะนั้นเองมีสัตว์ตัวหนึ่งโผล่เข้ามาตัวอะไรเอ่ยงูไม่มีงูนะเป็นเจ้าช้างมาแกล้งกระต่ายเนาะเจ้าช้างตะโกนว่าเสือมาเสือมากระต่ายน้อยตกใจนะทิ้งจักรยานเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเพราะว่ากลัวกลัวเสือเนี่ยจับไปกินนะเจ้าช้างน้อยเห็นจักรยานของกระต่ายก็จักรยานของกระต่ายนี่เอ๊ะมันขี่ได้ไหมนะไหนลองสิปึ๊บเอ๊ะปั่นเอ๊ะปึ๊กเรียบร้อยฮะหากครับด้วยความที่ช้างน้อยนี่กลัวกระต่ายจะไม่เห็นเข้าก็เลยเอาทำลายราคาเหมือนกันเอาจักรยานไปซุกในพุ่มไม้ปึ๊บแล้วก็ไม่ทันไม่กี่นาทีนะพวกเพื่อนๆ นะที่ได้ยินว่าเสือมาเนี่ยก็ถืออาวุธมาเลยนะกล่าวว่าจะมาจับเสือเจอไหมเอ่ยไม่เจอแต่เจ้าช้างนี่แหละไหนเสืออยู่ไหนเจ้าช้างบอกอ๋อเสือไปแล้วโกหกอีกนะอ้าวแล้วจักรยานของกระต่ายน้อยไปไหนนะจักรยานของกระต่ายน้อยเนี่ยเหรอเสือไปปั่นแล้วโกหกอีกนะโดยความโกหกเนี่ยเจ้าช้างเนี่ยรู้สึกหัวมันโตขึ้นโอ๊ยแล้วก็เดินเซสะดุดท่อนไม้ล้มลงไปตรงพุ่มไม้ที่ซ่อนจักรยานไว้เพื่อนๆเลยเห็นว่าช้างน้อยเนี่ยโกหกเลยไม่มีใครคบด้วยเลยเดินหนีเลยนะมีสัตว์เพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยมีเด็กเพียงแค่คนเดียวนะที่มาคุยกับช้างน้อยคือตัวอะไรเอ่ยตัวแรกคูณปันปันนี่แหละก็มาปลอบอะไรว่าโอ้ไม่เป็นไรนะแต่เธอรู้สึกอย่างเงี้ยเราเคยเป็นมาก่อนเธอก็ต้องไปสารภาพผิดแล้วก็ขอโทษนะแล้วต่อไปก็ต้องพูดแต่ความจริงนะเจ้าช้างก็ยอมนะยอมจะไปขอโทษเพื่อนๆนะในระหว่างที่ไปขอโทษเนี่ยเดินไปเกิดตกหลุมลงไปปุ๊บโอ้โหมีหลุมกับดักอยู่เนี่ยนะลงไปที่ก้นหลุมลึกมากเลยขึ้นเองไม่ได้จึงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเพื่อนๆเนี่ยได้ยินนะแต่ไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าช้างน้อยเนี่ยโกหกเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าว่าโชคดีนะคุณครูน้องพุ่งเดินผ่านมาพอดีนะเห็นช้างอยู่ในหลุมก็เรียกเด็กๆเนี่ยมาช่วยดึงขึ้นจากหลุมเนาะจากนั้นเนี่ยช้างก็ขอโทษเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันซ่อมจักรยานให้กับกระต่ายน้อยเนาะนิทานเรื่องนี้จบแล้วเสียงตบมือข้อคิดครับข้อคิดอะไรเอ่ยเกี่ยวเรื่องโกหกนั่นแหละเนาะเราสอนเด็กกันนะให้พูดความจริงนะมีปัญหาอะไรก็บอกไปตามความเป็นจริงเนาะผู้ใหญ่ก็จะได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขนี่แหละเริ่มต้นด้วยความจริงเนี่ยแล้วทุกอย่างจะแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดปิดบังไปเรื่อยๆเนี่ย

0: บางทีเนี่ยที่เราเคยฟังหลวงพ่อรัตตท่านสอนเนาะเวลาโกหกเนี่ยมันต้องโกหกถึง3รอบใช่ไหมเตรียมเรื่องแล้วก็โกหกแล้วก็จำด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโกหกเรื่องอะไรเนาะกลายเป็นว่าเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมันจริงหรือโกหกเนาะมันนั้นก็จะแย่เนาะเดี๋ยวมาชมคุณครูที่ไปปฏิบัติธรรมท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติธรรมเอาไว้ว่าอย่างไรนะแล้วชมสื่อตัวนี้กัน
1: เขาเป็นเด็กเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสจะได้มาเป็นประธานกฐินดิฉันชื่อนางสาววราพรสมดิษฐ์นะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะพอได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้พบกับอาจารย์อรนุชศรีสดนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะตั้งแต่รุ่นแรกมาเลยปี2551ร่วมกิจกรรมกฐินครั้งแรกของโรงเรียนบ้านค่ายเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนปัจจัยจากหลวงพ่อ 5,000 บาทพาเด็กไปบอกบุญตามตลาดนัดต่างๆเด็กเข้าไปเขาก็ได้ทำกิจกรรมสนุกเขาก็จะมีกิจกรรมร้องรำทำเพลงแล้วก็เชิญชวนบอกบุญบอกประโยชน์ของการทำกฐินบอกก็รู้สึกประทับใจกับเด็กๆที่เขาได้ทำเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายนะคะท่านสนับสนุนเยาวชนให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนานะคะปลื้มแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้พยายามก็ได้ 99,900 บาทก็คือตรงส่วนนี้ก็ที่จากการบอกบุญนะคะพอรวมปัจจัยของหลวงพ่อก็ได้ถึงแสนพอดีรู้สึกปลื้มในปีแรกที่ลงทำเด็กๆ เขาก็กล้าแสดงออกเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสจะได้มาเป็นประธานกฐินเขาไม่คิดว่าครั้งนึงเขาจะเคยได้ทำแม้เขาจะเป็นเด็กก็ตามปฏิบัติธรรมครูประทับใจทุกครั้งที่มาก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือมีรุ่นปิดเทอมเมื่อไหร่ก็จะมาทุกครั้งเพราะว่า 1. ทําให้จิตใจครูดีขึ้นด้วย 2. มีพลังใจที่จะสร้างเยาวชนต่อไปโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กๆมากถ้าเด็กๆได้มีร่วมทําแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาก็จิตใจดีขึ้นเด็กมีจิตอาสามากขึ้นจิตใจอ่อนน้อมมากขึ้นพูดเพราะมากขึ้นก็รู้สึกประทับใจกับเด็กๆแล้วขอบคุณหลวงพ่อธรรมทัยโยนะคะแล้วก็ทุกครั้งเลยที่เห็นภาพหลวงพ่อจะรู้สึกปลื้มทุกครั้งเลยและจะส่งยิ้มให้ท่านทุกครั้งแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ลูกมีใจที่จะเข้มแข็งทำงานพุ่งเหลือทักพวกต่อไปลูกจะทำจนลมหายใจสุดท้ายขอบคุณมากและลูกจะตั้งใจปฏิบัติตนให้ดีเพื่อที่จะทำสิ่งนี้จนลมหายใจสุดท้าย

ธุหายากคุณครูผู้นำบุญเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเนาะอย่างที่บอกว่าแค่ภาระในการสอนเนี่ยหนักแล้วนะเอกสารนู่นนั่นนี่ต่างๆปั๊บเมอร์นี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะพอไปคุยเรื่องของศีลธรรมเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ได้เห็นคุณค่าจริงเนี่ยก็จะยากที่จะมาทำตรงนี้เนาะฉะนั้นแล้วคุณครูที่ได้มาร่วมโครงการต่างๆกับทางชมรมพุทธเนี่ยถือว่ามีหัวใจยอดกัลยาณมิตรอย่างมากเลยซึ่งการสร้างเยาวชนเนี่ยสำคัญนะเราสร้างวัดมาหรือสร้างศูนย์สาขาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยสุดท้ายวันนึงเนี่ยญาติโยมนะเราก็ต้องไปตามกฎธรรมชาตินะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบุคคลที่จะมาแทนเราในการดูแลพระศาสนาเนี่ยก็คือเยาวชนคือเด็กณตอนนี้นี่แหละที่น้องๆเขาจะเติบโตขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มาช่วยกันสืบต่อมาช่วยในการดูแลสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ครั้งยุคบุกเบิกนี่แหละฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนี่ยจึงเป็นงานที่สำคัญแต่ว่ามันอาจจะเห็นผลช้าเห็นผลช้าแต่มันมีผลอ่ะมีหลักฐานไหมก็คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็มาจากความเป็นเด็กแล้วก็มีโอกาสมาร่วมกับโครงการวัดนี่แหละก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาบวชในพระศาสนาเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการที่มีมิตรที่ดีมีกัลยาณมิตรเนี่ยคอยประคับประคองคอยป้องกันภัยให้กับตัวเราเนาะตรงนี้นี่สำคัญวันนี้ก็จะมาเล่าชาดกเรื่องหนึ่งให้ทุกท่านได้ทบทวนกันเนาะชาดกเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับมิตรที่ดีแหละมีชื่อว่าสุวรรณกกตชาดกเนาะเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรเนาะในสมัยพุทธกาล

้างนะปุ๊บเลยนะพระสัมมาสัมพุทธท่านก็บอกให้หลบไปอย่ามาขวางตรงนี้นะท่านก็บอกอย่างนั้นพระนนท์ท่านก็ได้ตอบกับเมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะถ้าภาษาสั้นๆยังไงเอ่ยขอยอมตายแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างนี้เลยนะเด็ดเดี่ยวมากเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดตอบมาว่าอย่าเลยอนนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปองชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดก็คือไม่มีใครในจักรวาลนี้ที่จะทำลายพระองค์ได้นะที่จะปองพระชนนะพระชนชีพพระองค์ได้เนาะพระอนนท์ก็ยังไม่ถอยนะช้างก็เข้ามาแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้แผ่พระเมตตาเนาะช้างนราคิริก็สงบลงแล้วก็ได้ตรัสสอนช้างว่านราคิริเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นเดรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลเนาะช้างก็ได้สติก็กลับมาเป็นช้างที่ดีนะเรื่องที่พระอนุนได้ปกป้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลือไปทั้งวัดเลยนะพระภิกษุก็มาคุยกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอนุนก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยทำแบบเดิมมาทุกชาติเลยนะท่านก็ได้เล่าเรื่องในอดีตชาติฟังว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยในสังคมเกษตรกรรมเนาะก็ทำนาทำไร่นี่แหละชาวบ้านนี่แหละมีพราหมณ์ผู้หนึ่งก็เป็นชาวนาเหมือนกันนี่แหละได้มาล้างหน้าล้างตาที่ริมบึงนะที่ริมบึงเนี่ยก็มองไปเห็นปูน้อยทองคำนะโอ้หน้าตาน่ารักเนาะสีก็สวยนะพราหมณ์ผู้นี้ก็เอ็นดูมากเลยก็อุ้มขึ้นมานะถ้าเกิดเป็นเราไปไงเอ่ยตำปูเลยจับไปเรียบร้อยนะอันนี้เอ็นดูเลยนะก็อุ้มขึ้นมาแล้วก็ลูบตัวนะเสร็จแล้วก็ปล่อยลงไปเนาะก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งที่มาทำนาเนาะเจอปูทุกวันเลยพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษพิเศษตรงไหนเอ่ยเห็นภาพก็รู้นะดวงตาท่านเนี่ยมีวง3วงเลยนะใสเหมือนดวงแก้วเลยทำให้สามารถมองที่ไกลๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเหมือนเลนเลยนะแล้วท่านคนว่านี่ท่านก็ว่ากลมบล็อกเลยเนาะนี่เหมือนตาค้างเลยเนาะแต่ท่านก็ฟังในตัวอักษรมาก็จินตนาการน่าจะเป็นแบบนี้ในวาดมาเนาะหน้าของพราหมณ์พวกนี้ก็อยู่ใกล้กับรังของอีกาสามีภรรยาเนาะตัวผู้ตัวเมียเจ้าตัวเมียเนี่ยก็ท้องอยู่แล้วเกิดแพ้ท้องอยากกินของพิเศษปกติแล้วแพ้ท้องต้องกินอะไรใช่ไหมเอ่ยโยมแม่หลวงพี่ก็ชอบมะม่วงเนาะตอนแพ้ท้องแต่อีกาเนี่ยตัวเมียบอกพี่จ๋าน้องแพ้ท้องอ้าวแล้วน้องอยากกินอะไรล่ะน้องอยากกินลูกตาของพราหมณ์พวกนี้มันใสใสกลมกลมน่าจะอร่อยโอ้ยน้องกินอะไรก็ไม่กินจะกินตาของมนุษย์นี่นะมันยากนะเจ้าตัวเมียก็คิดวิธีการนะเอาอย่างไรดีนะถ้าเป็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นอิคิวซังต้องใช้หมองใช่ไหมอันนี้ไม่มีหมองนะมีแต่ปีกออกมารูปคางนะปิ้งไอเดียนะก็บอกพี่จ๋าเอางี้สิพี่แม่ไปช่วยกันปฏิบัติท่านงูเห่าเนี่ยที่อยู่ในโพรงข้างล่างเนี่ยแต่พอท่านงูเห่านะรู้สึกดีเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเราเองแหละนะก็วางแผนอย่างนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยอีกา2ตัวนะสามีภรรยาก็ไปเอาอาหารเนี่ยมาให้งูเห่าตลอดเลยจนงูเห่าเนี่ยเอ่ยปากขอบคุณนะแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้เราช่วยเนี่ยก็บอกนะอีกาก็ได้ทีก็เลยบอกเลยว่าท่านงูเห่าเดี๋ยวจะมีพราหมณ์เนี่ยที่ตากลมๆเนี่ยตาโตๆเนี่ยตา3ชั้นเนี่ยมาทางนี้เนี่ยท่านช่วยกันให้หน่อยนะโอ้เรื่องแค่นี้เองง่ายมากเลยวางแผนเสร็จไว้แล้วเนาะ
วันเวลาผ่านไป

ชาวนาเนี่ยพราหมณ์ที่เป็นชาวนาก็ยังมาเยี่ยมเจ้าปู่ทองคำทุกวันนะตอนนี้ไม่ใช่ปู่น้อยแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นนะก็ยังมาเล่นด้วยทุกวันนะเป็นแบบความคุ้นเคยแหละและในวันนั้นเองเนี่ยในขณะที่กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเดินมาเนี่ยงูเห่าก็มาตามนัดเลยกัดปุ๊บที่ขาโอ้พราหมณ์ล้มลงเนาะงูเห่าก็หนีเข้าโพรงไปด้วยพิษงูเนี่ยทำให้พราหมณ์เนี่ยสลบเลยพอพราหมณ์สลบเนี่ยงูไม่ใช่งูนะปูทองคำเห็นเข้าเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยนะมาที่ตัวเพื่อปกป้องนะเพราะอะไรเห็นและอีกาจ้องและอีกาตัวผู้ก็รีบบินลงมากะว่าจะมาจีบลูกตาเอาไปให้ภรรยาตนเองเนาะพอเข้ามาใกล้พราหมณ์เนี่ยเจ้าปูเนี่ยเอาก้ามทองคำเนี่ยงับเขาเลยนี่หนีบคอเลยด้วยกำลังของปูทองคำเนี่ยเป็นไงล่ะดินเมลุดอีกาก็เจ็บนะแล้วก็บังคับให้อีกาเนี่ยไปตามงูมานี่เจ้ากาไปตามงูมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าจะมาทำอย่างนี้กับเพื่อนข้าไม่ได้อีกาก็เจ็บนะก็เลยต้องเรียกท่านงูช่วยด้วยท่านงูช่วยด้วยฝ่ายงูพอได้ยินเสียงอีกาเรียกเนี่ยก็จะมาช่วยเนี่ยกะว่าจะมากัดปูทองคำกัดโดนไม่เอ่ยไม่โดนเนี่ยรู้ได้ด้วยนะไม่โดนเพราะว่าเจอก้ามทองคำอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาอีกตัวหนึ่งคงจะเสร็จแน่เลยมีก้ามแค่สองข้างเนาะก็หนีบไว้ทั้งสองตัวนี่แหละแล้วไงปูทองคำก็เลยบังคับให้เจ้างูเนี่ยไปดูดพิษออกให้หมดเดี๋ยวนี้นะแล้วข้าจะปล่อยเจ้าสองตัวเนี่ยทำนะเพราะว่าเจ็บมากนะก็ดูดพิษจนกระทั่งพามเนี่ยฟื้นขึ้นมานะเออในสมัยนั้นเนี่ยงูสามารถกัดใส่พิษแล้วก็ถอนพิษได้ด้วยเนาะแต่ว่าสมัยนี้อย่าไปทำตามเนาะอาจจะโดนกัดเพิ่มเนี่ยก็ถอนพิษจนกระทั่งพามฟื้นขึ้นมางูจะปูทองคำก็พิจารณาแล้วว่าสัตว์สองตัวเนี่ยอันตรายมากเลยไม่ควรจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจากนั้นก็ส่งไปเกิดใหม่เรียบร้อยนะฝ่ายกาภรรยาก็บินหนีไปอยู่ที่อื่นเลยเนาะจากชาดกเรื่องนี้ก็สรุปนะว่าพระเทวทัตเนี่ยกำเนิดเป็นกาช้างกำเนิดเป็นช้างเคยเกิดเป็นงูเห่ามาก่อนพระอานนท์เกิดเป็นปูพราหมณ์หนุ่มก็คืออดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างของมิตรที่ดูแลกันมาข้ามภพข้ามชาติเนาะจนกระทั่งมาถึงภพชาติสุดท้ายพระอานนท์ก็มาเป็น อุปถัมภ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราได้เคยได้ยินฟังเนาะแล้วก็ลองดูว่าเออเราเนี่ยมีมิตรที่จะปกป้องเราขนาดนี้ไหมไม่มาวัดเหรอไม่มาใช่ไหมดึงขึ้นรถเลยนะล็อกแขนล็อกขานะมานั่งสมาธิมาเนี่ยมาเอาบุญนะอะไรเนี่ยให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวมาพักฟังเพลงที่เกี่ยวกับโยมพี่อุบาสกที่จะได้บวชในวันวิสาขบูชานี้กันนะจากเพลงชีวิตที่เลือกแล้วนะ

ก็พี่บาศกก็สร้างบุญมานานนะนานช่วงท้ายเห็นบัตรพี่บาศกเนาะใต้รูปเนี่ยมีจักรแก้วมีจักรแก้วสามจักรหมายความว่าไงเลยเขตไหนก็จะรู้กันนะแต่ท่านที่ยังไม่ทราบก็จะบอกว่าหนึ่งจักรเนี่ยหมายถึงว่าสร้างบารมีมา10 ปีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามจักรก็หมายความว่าอย่างน้อยก็30 ปีนะเป็นบาศกมา30 กว่าปีนะกว่าจะได้บวชเนาะก็เดี๋ยวไปเอาบุญกันในวันวิสาขบูชาเนาะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าธรรมะก็คือชีวิตของเราเนี่ยนอกจากจะมีกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการยึดมั่นที่จะสร้างความดีโดยที่ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวนะ

ก็คือไม่มีความลำเอียงเนี่ยความลำเอียงก็มีลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะว่าหลงอคติสี่นะคือใครมาอะไรเนี้ยไม่สนใจเนี่ยยอมหักเลยนะเพื่อจะรักษาความดีเอาไว้เนาะไม่ยอมผิดกฎแห่งกรรมเนาะก็จะเล่าชาดกในเรื่องที่ว่าตันทุนาลิชาดกเนาะเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคือในสมัยหนึ่งเนี่ยที่วัดเนี่ยก็มีพระเยอะนะพระเยอะมีพระเถระรูปหนึ่งท่านชื่อว่าพระทัพพมัลลบุตรเนี่ยท่านก็มีในที่ในการจัดสรรพัฒนาหารแต่พระภิกษุสงฆ์นะให้เหมาะนะให้เหมาะให้ควรต่างๆเนาะบางรูปท่านป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องเป็นอาหารนั้นอ่อนแรงต่างเนาะก็ทำหน้าที่ด้วยดีมาตลอดแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยพอได้พระทหารมาเนี่ยท่านมีนามว่าพระอุทายีเถระนะโอ้องค์นี้ชื่อคุ้นมากเลยนะหลายเรื่องเหมือนกันนะโวยวายเลยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเราได้พระทหารนี่มาโวยไปโวยมานะพวกภิกษุก็บอกว่าโอ้ยท่านอุทายีบ่นอย่างเงี้ยท่านก็ไปทำหน้าที่เองเลยไหมล่ะเหรอให้เล่าเหรอได้โอเคถือก็บวยเลยนะคราวนี้มั่วไปหมดเลยคราวนี้นะเออไหนจัดสรรยังไงผิดพลาดไปหมดเลยจนเกิดความเดือดร้อนไปทั้งวัดเลยนะเกิดอะไรขึ้นสมัยนี้บอกว่าปฏิวัติคณะสงฆ์พร้อมกันจะปลดพระอุทัยีออกจากตำแหน่งไม่ให้นะไม่ให้ทำมาที่นี้อีกแล้วเสียงโวยวายเสียงอะไรเนี่ยไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้สอบถามพระอานนท์เนาะพอทราบเรื่องเข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอานนท์อุทายีเนี่ยกระทำความเสื่อมลาภแก่คนอื่นเพราะความที่ตนเป็นคนโง่มิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็กระทำแล้วเหมือนกันโอ้โหซ้ำๆเหมือนกันเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระเจ้าพมัทธาปกครองเมืองพาราณสีเนี่ยเมืองพาราณสีเนี่ยเป็นชื่อเมืองแห่งการค้าเนาะคือพ่อค้าต่างเมืองเนี่ยก็จะเดินทางมาค้าขายที่เมืองนี้เป็นจำนวนมากที่เมืองแห่งนี้ก็มีบุรุษหนุ่มบัณฑิตผู้นึงเนี่ยเป็นผู้ตีราคาด้วยความเที่ยงธรรมนะตรงไปตรงมานะทำให้พ่อค้าเนี่ยสามารถที่จะมาค้าขายโดยที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมานะแต่ทว่าสิ่งนี้อยู่ในสายตาของพระราชานะโอ้ยบัณฑิตคนนี้เนี่ยมันทำมาที่ตรงกันไปไหมเนี่ยรู้สึกว่าสมบัติเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เลยนะบัณฑิตก็ทำงานมาเรื่อยๆนะช้างกี่เชือกกี่ตัวเอาไปเท่านี้โอเคไหมโอเคครับเรียบร้อยนะพระราชาไม่พอใจมากเลยเพราะว่าเงินมันได้น้อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็เรียกมาต่อว่าเออทำไมเจ้าปฏิอย่างนั้นนะแล้วเงินมันจะได้มากหรือน้อยมันจะได้น้อยไปไหมก็อยากให้บัณฑิตเนี่ยกดราคาเนาะถามว่าบัณฑิตทำไหมบัณฑิตก็ไม่ยอมกดราคาคือทำหน้าที่เหมือนเดิมเที่ยงธรรมเหมือนเดิมนะตรงไปตรงมาเหมือนเดิมวันหนึ่งเนี่ยพระราชาระหว่างที่ท่านทอดพระเนตรไปข้างนอกเนี่ยไปเห็นชายผู้หนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้เรียกว่านักกดราคามือชาวหมังเลยนะไปต่อราคาแม่ค้าจนกระทั่งขาดทุนเลยนะต่อแล้วก็ต่อได้ด้วยนะพระราชาเห็นก็ปลื้มมากประทับใจในการทำหน้าที่มากเลยก็เลยเรียกชายหนุ่มคนนี้เข้ามาที่วังเลยนะแล้วก็เรียกบัณฑิตที่ตีราคาเนี่ยมาด้วยแล้วก็สั่งปลดเลยเฮ้ยนี่เจ้าทำงานเที่ยงทำเกินไปเราขอปลดเราขอแต่งตั้งชายคนนี้เป็นผู้ตีราคาคนใหม่นะพอแต่งตั้งเสร็จนั่นแหละชายคนใหม่ที่มาเป็นผู้ตีราคาเนี่ยกดราคาแหลกเลยคราวนี้นะใครมาจากเมืองต่างๆเจอกดราคาเนี่ยพระราชาดีใจมากโอ้โหเงินเราเพิ่มเต็มเลยเงินเต็มเลยนะวันนึงเนี่ยมีพ่อค้าม้า500ตัวเนี่ยมาจากต่างเมืองนะเอาม้ามาขายที่เมืองพระราชาเห็นเขาโอ้ม้าดีๆนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราให้คนตีราคาของเราเนี่ยตีราคาให้นะฝากด้วยนะเจ้าเนี่ยตีราคาให้ดีๆล่ะได้ครับพระราชาว่าแล้วก็เริ่มตีราคาเลย เอาอย่างนี้นะท่านพ่อค้าม้าม้า500ตัวเนี่ยเราให้ข้าวทนานเดียว ทนานเดียวประมาณ1กิโลนะครับ1ทนานก็ประมาณ1กิโลนะ500ตัวเท่ากับข้าว1ทนานพ่อค้าม้าก็ตกใจนะแต่ทำยังไงได้ล่ะเอามาขายแล้วก็ต้องขายนะขายแบบเสียไม่ได้นะแต่ในใจเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะก็เลยต้องไปหาผู้ช่วยนะก็คืออดีตคนตีราคาคนเก่าบัณฑิตผู้นี้นี่แหละก็ไปปรึกษาเราเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะบัณฑิตก็รับจะช่วยนะก็เลยบอกพ่อค้ามาว่าเอางี้ท่าน

แต่ท่านไปช่วยทำหน้าที่หนึ่งให้ทีไปติดสินบนนะติดสินบนคนตีราคาคนปัจจุบันให้หน่อยบอกว่าข้าวหนึ่งธนาเนี่ยถ้าเกิดใครมาถามนะว่าข้าวหนึ่งธนาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ให้ตอบว่ามีค่าเท่ากับเมืองพาราณสีนะนะพ่อค้าก็โอเคนะไปทำตามนะแต่ติดสินบนเนี่ยเอาเงินไปให้คนตีราคานะคนตีราคานอกจากไม่มีความรู้เลยก็ยังโลภด้วยนะก็รับเงินมาเลยนะแล้วก็ท่องไว้ในใจเลยหนึ่งธนาเท่ากับเมืองพาราณสีหนึ่งธนาเท่ากับเมืองพาราณสีหนึ่งธนาเท่ากับเมืองพาราณสีท่องจนขึ้นใจนะกลัวตอบผิดนะวันหนึ่งเนี่ยพ่อค้าม้าก็พาบัณฑิตอดีตคนตีราคาเข้าเฝ้าเนาะพร้อมด้วยมหาชนนะมากันเต็มที่ท้องพระโรงเลยแล้วก็มาหาพระราชาพระราชาถามว่ามาทำไมล่ะเนี่ยผมพึ่งขายเนี่ยม้า500ตัวเนี่ยได้ข้าวมา1ธนาแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าข้าว1ธนาเนี่ยจะเท่ากับสิ่งของไหนล่ะครับก็สอบถามนะพระราชาก็เลยหันไปถามคนตีราคาบอกว่าเอ้าเจ้าลองตอบเขาสิว่าข้าว1ธนาเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่คนตีราคาก็ตอบเหมือนที่ท่องมาเลยนะว่าข้าว1ธนาเท่ากับเมืองพาราณสีพระเจ้าค่ะโอ้ตอบเสร็จพระราชาตกใจนะตกใจเสร็จบัณฑิตได้ทีนะบอกท่านพระราชาเมืองของท่านเนี่ยพาราณสีเนี่ยมีค่าเท่ากับข้าวแค่1ธนาเองเหรอพวกมหาชนที่มาเป็นพยานนะก็ต่างหัวเราะขบขันกันใหญ่เลยนะพระราชาก็โกรธมากเลยโกรธคนตีราคาเนี่ยก็เลยสั่งปลดอีกเนี่ยแล้วก็แต่งตั้งให้คนตีราคาคนเก่าเนี่ยมาทำหน้าที่เหมือนเดิมเนาะนี่ก็เป็นเรื่องในสมัยนู้นเลยนะสรุปประชาชนนะพนักงานตีราคาผู้โลภมากก็เป็นพระอุทายีเนาะผู้หลงไหลในรถอาหารพนักงานตีราคาที่ทำก็คืออดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจากตรงนี้ก็จะดูได้ว่าถ้าเกิดเราไปเจอใครกดดันเนี่ยแบบถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะบอกว่าต้องกินเหล้านะต้องกินเหล้านู่นนี่ต่างๆนะกดดันต่างๆแล้วเราสามารถที่จะรักษาศีลได้ดีนะในแวดวงเพื่อนฝูงที่ผิดศีลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรามีกำลังเข้มแข็งแต่ว่ามันก็มีโอกาสวันไหวนะนอกจากเราจะต้องมาเติมกำลังใจคือมารวมกันนี่แหละเนาะมารวมกันที่วัดในงานบุญต่างๆได้มาเจอยอดกัลยาณมิตรนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเราก็ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวเนาะในการที่เราจะต้องหาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้ใจของเราเนี่ยมีความเรียกว่าไม่ตกต่ำนะนั่นก็คือจะพาทุกท่านเนี่ยได้ทบทวนเกี่ยวกับมงคลชีวิตข้อที่3ในเรื่องของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาท่านเปลี่ยนอย่างนี้ว่าต้นไม้ที่กำลังโตเนี่ยต้องการหลักค้ำอยู่ต้นนั้นอ่อนที่โตขึ้นมาเนี่ยฟังว่าจะเจอลมพัดหักได้จึงจะเป็นต้องมีหลักโดยเฉพาะไม้ที่มีราคาอย่างเงี้ยเนาะท่านก็ต้องมีไม้มาค้ำเอาไว้จนกว่าจะโตเองขึ้นไปได้โตขึ้นแข็งแรงขึ้นไปได้เนาะการบูชาคือการเลื่อมสายยกย่องเชิดชูด้วยกิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนาะต้องต่อหน้าและรับหลังเนาะทั้งสองช่วงเลยนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่มีความดีควรค่าแก่การระลึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้แก่ผู้มีศีลสมาธิและปัญญาสูงกว่าเราเนาะมีใครบ้างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตที่ประเสริฐที่สุดในโลกทรงไว้ด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนาะสองพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอย่างบ้างจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนสามพระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นธรรมราชาจะเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชนสี่บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าจะคบหาจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาหรือปูชนียบุคคลของบุตรหลานห้าครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะที่สูงเกินกว่าศิษย์จะคบหาจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาแก่ของศิษย์เนาะหกผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในธรรมจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของผู้อยู่ใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะจากบุคคลต่างๆเนี่ยต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเนาะเป็นบัณฑิตเนาะถึงจะบูชาได้นะแล้วก็สิ่งที่เนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งแต่พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุคำสอนของพระองค์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ควรบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์สาวกเนาะ

แล้วก็คำสอนรูปภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเป็นบัณฑิตเนาะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็การบูชาเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้3ทางคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจการบูชามีประเภทอย่างนี้นะก็คืออามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการนำคำสอนของท่านเนี่ยมาปฏิบัติญาติโยมนะระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาเนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดเอ่ยคำตอบคือปฏิบัติบูชานะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะกายวาจาใจของเราก็จะสะอาดขึ้นด้วยเนาะอย่าบูชาสิ่งต่อไปนี้นี่ไม่ควรบูชาคนพาลไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนพาลไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่เกิดสิริมงคลไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้เกิดความงมงายไม่เกิดปัญญากราบ3อย่าง1ยิ่งกราบยิ่งเมื่อยคือกราบตามเขาอ่ะไม่รู้เขากราบทำไมเนาะยิ่งกราบยิ่งโง่นะฮะคือกราบแล้วขอหวยอ่ะนี่เรียกว่ากราบยิ่งกราบยิ่งโง่ยิ่งกราบยิ่งฉลาดคือกราบแล้วศึกษาว่าท่านสอนอะไรแล้วก็นำคำสอนท่านเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนาะดูว่าเรากราบแบบไหนนะปัจจุบันนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดพึงบูชาท่านผู้อบรมตนและผู้หนึ่งแม้เพียงผู้เดียวการบูชาของผู้นั้นประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาโลกิยมหาชนด้วยทรัพย์เดือนละพันตลอด100ปีเนาะนี่ก็เป็นธรรมะในมงคลชีวิตที่3เนาะการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านก็จะได้หลักธรรมในการไปปฏิบัติแล้วก็ให้มีกำลังใจที่จะทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้ติดตัวเราไปเนาะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรติดตัวเราไปได้นอกจากบุญกับบาปที่เราทำวันนี้แหละเนาะก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้สั่งสมบุญให้อย่างเต็มที่เนาะในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่มาวัดได้ก็หาโอกาสมาให้ได้บ่อยๆเนาะทั้งงานบุญใหญ่ทั้งวันอาทิตย์ต้นเดือนต่างๆเนี่ยเราจะได้มาสั่งสมบุญกันแล้วก็มาเพิ่มพูนกำลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างบุญสร้างบารมีนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานวยพรให้ทุกท่านขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาให้ถึงพร้อมในรูปสมบัติสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดมาผู้ชินีจารย์ไปที่พบทุกชาติจะเดินทางไปไหนมีความปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวะทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อหนึ่งคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ย

ได้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่ม

ึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆจำเรืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปเรื่อยกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะมันก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไม่

มากเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีทีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆ

จนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลโลลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆ

จนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่จ้ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวโสจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกครีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเปิดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่

ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์

ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: อนุภาเวนะสัตตาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ทั่วทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้มารดาบิดา

พฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศ

พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศ

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบุพพาเปตพลีครั้งที่100

0: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่183เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและน้อมอุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5อาราธนาธรรมและนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายภัตตาหารและทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมทนียกถาให้โอวาทธรรมถึงอานิสงส์ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับการจัดพิธีบุพพเปตพลีที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระใหญ่ก็เพื่อส่งเสริมให้พุทธบริษัท4ได้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติเป็นหน้าที่สำคัญของบุตรหลานเพื่อให้ท่านทั้งหลายพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจึงควรรักษาให้สืบต่อคงอยู่ต่อไป
1: ได้มีโอกาสเข้าวัดมาหลายปีแล้วค่ะและได้มีโอกาสมาทำบุญในวันพระใหญ่ทุกๆครั้งจะตึกนึกถึงหมู่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มีโอกาสได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ถึงตอนท่านที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่มีโอกาสดูแลท่านแต่ณวันนี้เราก็ตอบแทนโดยการที่ว่ามาทำบุญทั้งใหญ่บุพเพปตีซึ่งจะมีทุกวันพระ15ค่ำที่หรือแรม15ค่ำณวัดธรรมกายรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพระสงฆ์ที่นี่เยอะมากได้ถวายอาหารและทำบุญให้กับปู่ย่าเป็นบุญใหญ่มากค่ะทุกครั้งที่ทำบุญนี้ตึกนึกถึงปู่ย่าขอให้ญาติรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาทุกบุญขอให้ภูมิที่สูงส่งขึ้นวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่มีโอกาสทำบุญให้กับหมู่ญาติขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เราให้รู้เรื่องของบุญเพราะเรามีโอกาสเรียนรู้คำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เรารู้ว่าตายแล้วไปไหนและหมู่ญาติก็รอบุญเราในวันพระใหญ่ในวันนี้ซึ่งท่านก็รอรับบุญซึ่งเราเรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อให้เรารู้ให้เราเข้าใจเราจึงได้มีโอกาสได้เข้าใจเรื่องของการสร้างทานหาบารมีทำบุญให้กับหมู่ญาติกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ
0: ชาวต่างชาติกว่า120คนจาก38ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมนั่งสมาธิและเดินเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์เพื่อสัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบภายในและพลังแห่งสันติภาพที่ไร้พรมแดนณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์วัดพระธรรมกายได้มีคณะสาธุชนและผู้แสวงบุญชาวต่างชาติจำนวนกว่า120คนซึ่งเดินทางมาจาก38ประเทศทั่วโลกได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการรวมตัวกันปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานศาสนพิธีอันดีงามแล้วยังแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงและใช้สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ร่วมกันได้จากนั้นคณะชาวต่างชาติได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์อย่างเป็นระเบียบและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยโดยหลายท่านต่างรู้สึกประทับใจที่ได้สัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบภายในและสัมผัสถึงพลังแห่งสันติภาพที่ไร้พรมแดนคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับโรงเรียนภูเรือวิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณ

ทำจริยธรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ประจำปีการศึกษา2569มุ่งปลูกฝังศีลธรรมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนณโรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า300คนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียนโดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้ในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้เมตตาให้ความรู้ในเรื่องมารยาทชาวพุทธเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งการกราบการไหว้และการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยคณาจารย์และบุคคลรอบข้างทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบมีสติและเสริมสร้างสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติสัมปชัญญะช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนได้รับฟังธรรมะในหัวข้อผู้ออกแบบชีวิตซึ่งพระอาจารย์ได้ให้แง่คิดในการตั้งเป้าหมายชีวิตการเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์และการใช้หลักธรรมเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบอนาคตของตนเองให้ประสบความสำเร็จและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทางด้านคณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนภูเรือวิทยาระบุว่าการเติมเต็มธรรมะทั้งเรื่องมารยาทชาวพุทธการทำสมาธิและการแนะแนวคิดการดำเนินชีวิตในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านความประพฤติและจิตใจในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่นี้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในจังหวัดกุมมะและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาพักผ่อนใจและเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นโดยมีชาวญี่ปุ่นในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพักผ่อนกายและใจจากภารกิจการงานโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นด้วยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายและวิธีผ่อนคลายความเครียดสะสมซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีพบกับความสงบภายในและอารมณ์ที่ผ่อนคลายนอกจากนี้สาธุชนชาวท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการถวายภัตตาหารทั้งยังได้ร่วมกันฟังธรรมะเดินจงกรมและกางมุ้งนั่งสมาธิในป่าท่ามกลางบรรยากาศที่อบล้อมด้วยภูเขาและอากาศที่บริสุทธิ์ของจังหวัดกุมมะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพักผ่อนกายใจในวันหยุดแล้วยังเป็นการขยายสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทุกวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างแท้จริงค่ะ

ส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์และร่วมกันค้นพบสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยเริ่มต้นด้วยการให้ชาวท้องถิ่นได้ผ่อนคลายร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกันด้วยความเงียบสงบเพื่อสลัดความเครียดและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์ให้จิตใจกลับคืนสู่ความสมดุลและพบกับสันติสุขภายในที่แท้จริงภายหลังจากการปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นได้มีกิจกรรมสนทนาธรรมและเปลี่ยนประสบการณ์นั่งสมาธิและตอบข้อสักถามโดยทีมงานได้ให้ข้อคิดธรรมะสากลในการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเบาสบายมีพลังใจและประทับใจเป็นอย่างมากทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation เชิญชวนชาวท้องถิ่นร่วมหยุดใจนิ่งผ่อนคลายความเครียดและเติมพลังบวกผ่านการฝึกสติและทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะภายในงานมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมภายใต้บรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวทปัทมวังโสเป็นผู้นำในการปฏิบัติสมาธิและให้คำแนะนำในการวางใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในและการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นช่วงสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการนำอนุภาพของสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้รับความสบายใจกลับไปแล้วยังได้รับพลังใจในการเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกด้วยโดยทางวัดพระธรรมกายปาล์มบีชยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมใจชาวท้องถิ่นในการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอกและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมาธิในครั้งต่อๆไปเพื่อสุขภาพใจที่ดีของทุกคนในชุมชนสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและวัดไทยลอสแองเจลิสได้จัดพิธีเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่1ประจำปี2569และพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนผู้สอบผ่านในปี2568โดยครั้งนี้มีคณะผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงประกอบด้วยพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงและพระเทพวชรานุสิทธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงได้เดินทางมาเป็นประธานและกำกับดูแลการสอบในครั้งนี้พร้อมด้วยพระเทพวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระราชวัชระ

วิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ด้วยภายในพิธียังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านบาลีประจำปี2568โดยพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจากนั้นเป็นพิธีการเปิดการสอบอย่างเป็นทางการโดยพระธรรมวชิรปัญญาจารย์ผู้นำประโยคได้อ่านสารแม่กองบาลีสนามหลวงพร้อมชี้แจงระเบียบการสอบแก่ผู้เข้าสอบก่อนที่นักเรียนจะได้ทำการสอบด้วยความพร้อมเพียงกันสำหรับการสอบบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในต่างประเทศทั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในต่างแดนที่มีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลีอันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสืบทอดพระธรรมวินัยให้มั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทั้งจากทั่วประเทศและในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15และในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทญาติระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15

ถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสักกรรมมุนาโหติพระลูปะปติทุกการกระทำย่อมมีผลสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุขความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตทุกคนจึงพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแต่หลายชีวิตก็ยังไม่ทราบว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นคือสิ่งใดอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้โดยวิธีการใดจึงแสวงหากันอย่างวุ่นวายและก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าหากทุกคนในโลกโดยรู้จักที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรัยและมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งกายวาจาใจของทุกๆคนสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในกลางกายเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาอันบริสุทธิ์เมื่อทำได้เช่นนี้ชีวิตของทุกคนก็จะเจริญรุ่งเรืองจะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมอคติสูตรว่าฉันทาโทสาพยาโมหาโยธรรมังอติวัตตินิหิยติตัสสยโสกาลปักเขวะจันทิมาบุคคลใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความชอบกันเพราะความเกลียดชังกันเพราะความเกรงกลัวเพราะความโง่เขลายศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นเหตุแห่งความเสื่อมของหมู่คณะของหมู่บ้านรวมไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองประการสำคัญคืออคติความลำเอียงของผู้นำหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ

ลำเอียงคือไม่ตรงเหมือนลำของเรือที่เอียงไปข้างหนึ่งพอเอียงหนักเข้าก็ล่มจมลงในแม่น้ำไม่สามารถบรรทุกคนให้ข้ามฟากไปได้อย่างปลอดภัยหัวใจลำเอียงก็เช่นเดียวกันเอียงเพราะความรักฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอียงเพราะเลือกที่รักผลักที่ชังเอียงเพราะความกลัวภัยบ้างหรือเพราะความโง่เขลาบาปัญญาของตัวเองใจเอียงจึงนำไปสู่ความแตกร้าวความผิดพลาดต่างๆอีกมากมายก็จะตามมาอย่างไม่จบสิ้นเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในอดีตการพระราชาพระนามว่ายัสสปานีเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีเสนาบดีชื่อการกะส่วนพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตของพระเจ้ายัสสปานีชื่อธรรมทัตมีช่างกลบกผู้แต่งพระศพของพระราชาชื่อว่าชัตตปานีพระราชาทรงครองราชโดยทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดเวลาผ่านไปการกะเสนาบดีถูกความโลภครอบงำทำให้เกิดอคติความลำเอียงเกิดขึ้นเมื่อจะวินิจฉัยคดีก็เป็นคนกินสินบนครั้นรับสินบนแล้วก็ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของให้เป็นเจ้าของทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดไม่เหมือนในสมัยแรกๆที่เสนาบดีได้ตั้งใจวินิจฉัยด้วยความซื่อสัตย์มีอยู่ครั้งหนึ่งชายหนุ่มชาวนาผู้น่าสงสารคนหนึ่งถูกตัดสินให้แพ้คดีความเดินสะอึกสะอื้นออกจากศาลทั้งที่ตัวเองน่ะเป็นฝ่ายถูกแต่กลับถูกเสนาบดีตัดสินให้เป็นฝ่ายผิดอีกทั้งยังถูกปรับสินใหม่อีกด้วยจึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหมดหวังและหมดอาลัยในชีวิตจึงคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาครั้นมองเห็นพระโพธิสัตว์กำลังไปทำราชการจึงซบลงแทบท้าของพระโพธิสัตว์แล้วเล่าเรื่องที่ตนแพ้คดีให้ฟังและขอให้ท่านปุโรหิตได้เมตตาเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองพระโพธิสัตว์รับฟังแล้วก็บังเกิดความสงสารแม้จะรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแต่ด้วยใจที่ประกอบไปด้วยกรุณาจึงคิดจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้บอกหนุ่มชาวนาผู้ไร้ที่พึ่งว่าเอาเถิดพ่อหนุ่มท่านอย่าได้ท้อแท้ใจไปเลยเราจะวินิจฉัยคดีของท่านเองว่าแล้วก็พาหนุ่มชาวนากลับไปที่ศาลบอกให้มหาชนมาประชุมเพื่อฟังคำวินิจฉัยใหม่พระบริษัทได้พิจารณาไต่สวนทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยโดยสติปัญญาเฉียบแหลมในที่สุดก็รู้ว่าหนุ่มชาวนาเป็นฝ่ายถูกจึงตัดสินให้ชนะคดีมหาชนต่างแซ่ซ้องสาธุการในความซื่อตรงของท่านเสียงสาธุการในดังคึกก้องไปทั่วโรงวินิจฉัยคดีพระราชาทรงสดับเสียงนั้นแล้วได้ตรัสถามถึงที่มาของเสียงสาธุการราชบุรุษก็ได้กราบทูลว่าขอเดชะธรรมทัตบัณฑิตตัดสินคดีที่การกะเสนาบดีตัดสินไว้ผิดให้ถูกต้องนั่นเป็นเสียงแซ่ซ้องสาธุการในการตัดสินคดีของธรรมทัตพระ

เจ้าค่ะพระราชาทรงสมนัสจึงตรัสให้เรียกพระโพธิสัตว์มาเข้าเฝ้าครั้นทรงไต่ถามแล้วเมื่อทราบว่าธรรมทัตบัณฑิตได้ศึกษาเนติวิทยาจากสำนักตักกศิลามาอย่างแตกฉานจึงมีราชองค์การว่าตั้งแต่นี้ไปขอให้ท่านปุโรหิตช่วยตัดสินคดีความเพื่ออนุเคราะห์ต่อประชาราษฎรให้ได้รับความเป็นธรรมพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะเป็นผู้วินิจฉัยคดีเพราะรู้ว่าจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังอีกหลายอย่างแต่ด้วยพระราชบัญชาที่ขัดไม่ได้จึงจำเป็นต้องทำตามพระประสงค์ตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็นั่งบัลลังก์ตัดสินคดีกระทำผู้เป็นเจ้าของไอ้เป็นเจ้าของต้องรับหน้าที่บริหารบ้านเมืองเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งท่านทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วทั้งพระนครชาวเมืองได้รับความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดใครทำถูกก็ยกย่องสรรเสริญผ่านไปหลายปีหลังจากกาลกะเสนาบดีถูกปลดจากตำแหน่งวินิจฉัยคดีก็เสื่อมจากสินบนที่ตนเคยได้จึงทำให้ภายในใจเนี่ยมีแต่ความคิดริษยาที่จะแก้แค้นทวงตำแหน่งคืนเมื่อความแค้นสมอยู่ในใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้เพชรทูลพระราชาให้บาดหมางกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราชธรรมทัตบัณฑิตปรารถนาราชสมบัติของพระองค์ครั้งแรกพระราชาไม่ทรงเชื่อเพราะเห็นธรรมทัตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเสนาบดีกราบทูลซ้ำอีกว่าหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อขอจงทรงคอยทอดพระเนตรทางพระแก่ในเวลาที่ธรรมทัตบัณฑิตมาเถิดพระราชาประสงค์ถูกเสนาบดีเพชรทูลยุยงหนักเข้าพระทัยก็เริ่มเอ็นเอียงเพียงทอดพระเนตรขบวนลูกความของธรรมทัตก็ทรงเข้าใจว่าเป็นพวกของธรรมทัตทรงแหน่งพระทัยตรัสรำพึงรำพันว่าเราจะทำอย่างไรดีเสนาบดีเมื่อเห็นว่าพระราชาทรงไม่ไว้ใจธรรมทัตแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะก็ควรฆ่าธรรมทัตบัณฑิตทิ้งเสียพระเจ้าค่ะพระราชาทรงสับสนแล้วก็เห็นว่าธรรมทัตยังไม่เคยปฏิบัติผิดต่อพระองค์แม้แต่ครั้งเดียวจึงยังมีพระทัยสงสารไม่ปรารถนาจะฆ่าบัณฑิตผู้นี้แต่กาลกะเสนาบดีก็ไม่ยอมลดละความเพียรที่จะขจัดธรรมทัตให้ได้จึงใช้วาทศิลป์ยุยงว่าพระองค์ยังไม่ต้องรีบฆ่าธรรมทัตหรอกพระเจ้าค่ะมีอุบายอย่างหนึ่งขอพระองค์ทรงทดลองให้ธรรมทัตบัณฑิตทำงานอย่างหนึ่งดูเถิดถ้าหากทำไม่ได้ดังราชประสงค์จึงค่อยรับสั่งให้ประหารชีวิตวิธีการง่ายๆคือธรรมดาอุทยานที่ปลูกสร้างในพื้นดินแข็งจะให้ผลใน 3-4 ปีขอพระองค์ตรัสบอกธรรมทัตบัณฑิตให้ทำสวนซึ่งสามารถออกดอกออกผลภายในวันเดียวเถิดพระราชาเมื่อถูกยุยงอคติความลำเอียงก็ได้บังเกิดขึ้นในพระทัยเสร็จแล้วจึงรับสั่งธรรมทัตเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตเราน่ะประพาสอุทยานเก่ามานานแล้วบัดนี้เนี่ยประสงค์จะประพาสอุทยานใหม่

พรุ่งนี้เราจะไปประพาสอุทยานท่านจงสร้างอุทยานให้เราเถิดในพระราชประสงค์ก็ไม่ได้จึงจำใจกราบทูลว่าจะทำให้สุดความสามารถจากนั้นก็กลับไปบ้านนอนคิดตรีตรองหาทางแก้ไขสมมติว่าท่านธรรมทัตบัณฑิตจะแก้ไขปัญหาที่เหนือความสามารถมนุษย์นี้ได้อย่างไรพรุ่งนี้เนี่ยเรารับฟังกันต่อไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าความลำเอียงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องขจัดออกจากใจแต่หากเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือสัญลักษณ์แห่งความแตกแยกและความเดือดร้อนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำจะต้องฝึกฝนคุณธรรมข้อนี้นะให้มากๆจะได้เป็นคนซื่อตรงเที่ยงธรรมมีใจตั้งมั่นเวลาตัดสินหรือวิเคราะห์คดีใดก็จะตัดสินได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่เอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้ใจบริสุทธิ์เป็นกลางๆจนเกิดความสว่างจะนึกคิดพูดทำสิ่งใดก็จะถูกต้องล่องรอยไปตามความเป็นจริงชีวิตก็ปลอดภัยยิ่งถ้าหากหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในแสดงว่าใจของเรานำไม่เอ็นเอียงอีกต่อไปมีแต่มุ่งตรงสวนทางปฏิภาณอย่างเดียวดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสกันเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภพระลกุณตกะภัททิยะเถระตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นผู้มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมไพเราะเป็นพระมหาขีณาบรรลุปฏิสัมภิทาแต่ด้วยความตัวเล็กเตี้ยกว่าพระรูปอื่นในหมู่พระมหาเถระ80องค์คล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่บ่อยครั้ง
1: จะไปไหนหรือท่านสามเณร
2: ข้าอุปสมบทแล้วเป็นภิกษุไม่ใช่สามเณร
3: ใครจะไปรู้ล่ะก็ท่านตัวเล็กมาขามข้อเดียวแบบนี้พวกเราคิดว่าท่านเป็นเณรซะอีก
0: วันหนึ่งหลังจากลกุณตกะภัททิยะเถระเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระเชตวันวิหารภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูปเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อมาถึงพระเชตวันเห็นพระเถระที่ซุ้มวิหารจึงพากันจับพระเถระที่ชายจีวรบ้างที่มือบ้างที่ศีรษะที่จมูกที่หูเขย่าด้วยสำคัญว่าท่านเป็นสามเณรทำด้วยขนองมือ
4: เจ้าเนนน้อยมานี่สิ
5: เร็วเข้ารีบมานี่ไงนี่ไงไหนไหนเจ้าเนนนี่มันหน้าแก่จังเลย
6: ไหนไหนพ่อจีวรดูก็รู้ว่าแก่หรือเด็ก
2: ปล่อยข้านะอย่ามายุ่งกับข้า
0: เมื่อแกล้งลกุณตกะภัททิยะเถระจนหนำใจแล้วภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงกระทําปฏิสันถารด้วยพระดำรัสอันไพเราะแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงทูลถามถึงลกุณตกะภัททิยะเถระผู้มีชื่อด้านแสดงธรรมไพเราะ
4: ข้าแต่พระศาสดาได้ยินว่ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นสาวกของพระองค์แสดงธรรมได้ไพเราะไม่ทราบว่าพระเถระรูปนั้นน่ะอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประสงค์จะเห็นหรือ
5: พระเจ้าค่ะพวกเราได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานจึงอยากพบสักครั้ง
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูแล้วพวกเธอกลั่นแกล้งด้วยความขนองภิกษุรูปนั้นแหละคือลกุณตกะภัททิยะภิกษุที่มาเข้าเฝ้าพระศาสดาเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าสามเณรที่ตนเพิ่งรุมแกล้งนั้นคือลกุณตกะภัททิยะเถระก็ตกใจด้วยมิคิดว่าพระเถระที่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมไพเราะนั้นจะมีรูปร่างต่ำเตี้ยเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาถึงสาเหตุที่ทำให้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นเช่นนั้น
6: เนนที่เราเห็นนั่นคือลกุณตกะภัททิยะเถระดอกหรือนี
5: ่ข้าแต่พระองค์ลกุณตกะภัททิยะเถระผู้ได้ชื่อว่าแสดงธรรมได้ไพเราะจึงมีรูปร่างเช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอาศัยกรรมที่ตนได้ทำไว้เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นท้าวสักกะเทวราชในการนั้นใครๆก็ไม่อาจจะให้พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงเห็นช้างม้าหรือโคที่แก่ชราด้วยพระองค์ชอบเล่นสนุกหากได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์แก่ชราเหล่านั้นก็จะรับสั่งให้พวกมนุษย์ต้อนไล่แข่งกัน
4: นั่นมันม้าแก่นี่พวกเจ้าจงเอาม้าแก่ตัวนั้นมาวิ่งให้เราดูสิ
7: พระเจ้าค่ะ
8: ข้าแก่ขนาดนี้จะเอาแรงที่ไหนมาวิ่งเจ้าพระราชานี่ช่างใจร้ายนัก
4: เอาวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆเข้าสิวิ่งให้ว่องเลย

0: ของพระเจ้าพรหมทัตนั้นสร้างความทรมานแก่สัตว์เหล่านั้นเป็นอันมากและไม่เพียงแต่สัตว์แก่เท่านั้นแม้แต่เกวียนเก่าก็ทรงรับสั่งให้นำมาวิ่งแข่งกันจนพัง
1: เกวียนเก่าๆพวกนี้น่าจะวิ่งได้ดีนะพวกเจ้าเอามาวิ่งแข่งกันให้มันพังไปเลย
0: แม้แต่สตรีแก่ก็รับสั่งให้เรียกมากระแทกที่ท้องให้ล้มลงแล้วจับให้ลุกขึ้นให้ขับร้องเพลงเห็นชายแก่ๆก็ให้หกคเมนตีลังกาดุดนักเล่นกระโดด
1: สนุกจริงๆเลยให้คนแก่มาทำอะไรสนุกๆให้ดูเนี่ยมีความสุขจริงๆเลย
2: พระราชาองค์นี้ช่างมีจิตวิปลาสนัก
3: โอ้ยข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำไมต้องทรมานคนแก่แบบนี้
0: แม้ไม่พบเห็นคนแก่คนชราหากทรงได้สดับข่าวว่ามีคนแก่ที่บ้านไหนก็จะรับสั่งให้เรียกตัวมาบังคับให้เล่นเช่นกัน
1: ได้ข่าวว่าในหมู่บ้านมีคนแก่มากมายเจ้ารีบไปเอาตัวมาทำการแสดงให้ข้าดูเดี๋ยวนี
0: ้พวกชาวเมืองต่างรู้สึกระอาใจกับพฤติกรรมของพระราชาโดยไม่อยากให้บุพการีต้องลำบากจึงได้ส่งมารดาบิดาของตนไปอยู่นอกแคว้นขาดการบำรุงมารดาบิดา
4: ท่านพ่อท่านแม่พวกเรามาส่งท่านได้เท่านี้แหละ
2: ต่อไปพวกท่านต้องดูแลตัวเองแล้วนะ
3: พวกเจ้าก็เหมือนกันแล้วแวะมาเยี่ยมพ่อบ้างนะ
2: กรรมจริงๆเพราะพระราชาแท้ๆทำให้บ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: การเล่นสนุกของพระเจ้าพรหมทัตนั้นหาได้มีใครห้ามปรามไม่พวกราชบริพารไม่เพียงไม่ห้ามปรามกลับพอใจในการเล่นนี้ด้วยเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในอบายสีด้วยผลกรรมเทพบริษัททั้งหลายก็ลดลงท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพไม่ทรงเห็นเทพบุตรเกิดใหม่ก็ทรงตรวจดูจนรู้สาเหตุแล้วดำริว่าจะต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สมแก่ความผิด
1: สนุกจริงๆเลยคนแก่ที่ว่าไม่มีประโยชน์คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าสร้างความบันเทิงให้กับพระราชาอย่างเราได้พวกเจ้าว่าจริงไหม
5: จริงพระเจ้าค่ะคนแก่ทำงานไม่ได้วันๆเอาแต่กินกับนอนได้ทำประโยชน์บ้างก็ดี
6: เหตุนี้เองหรือที่ทำให้ไม่มีเทพบุตรเกิดใหม่เห็นทีเราต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สำนึกเสียบ้าง
0: ท้าวสักกะทรงแปลงเพศเป็นคนแก่บรรทุกตุ่มน้ำมัน2ใบใส่ไปบนเกวียนเก่าๆเทียมโคแก่2ตัวในวันมหรสพวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างเสด็จผ่านท้าวสักกะก็ขับเกวียนนั้นไปที่หน้าพระพักพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสให้ทหารนำเกวียนนั้นมา
1: พวกเจ้าจงไปเอาเกวียนและโคแก่นั้นมาที่นี
7: ่เกวียนไหนกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ไม่เห็นเลย
1: พวกเจ้าตาบอดกันหรือไงนั่นไงเอาตัวเจ้าคนแก่ที่ขี่เกวียนนั่นมาด้วยนั่นไงนั่นไงมาทางนี้แล้วพวกเจ้ามองไม่เห็นกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยนั่นเกวียนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วจังไม่เห็นกันหรือไง
0: ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเท้าสักกะจึงมีเพียงพระเจ้าพรหมทัตเท่านั้นที่ทอดพระเนตรเห็นเกวียนทรงขับเกวียนลอยขึ้นอยู่เหนือพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตแล้วทุบตุ่มน้ำมันให้แตกไหลลงมาราดรถเปรอะเปื้อนทั่วพระวรกายสร้างความอับอายแก่พระราชาทั้งยังขยักขยแยงน้ำมันที่เหนียวเหนอะหนะยิ่งหนัก
6: คนใจสกปรกเยี่ยงเจ้าต้องโดนแบบนี้นี่นะนี่นะ
1: โอ้ยสกปรกจริงๆทั้งเหนียวทั้งสกปรกเปื้อนไปทั้งตัวข้าแล้วเนี่ย
0: จากนั้นเท้าสักกะก็ขับเกวียนหายไปในอากาศแล้วเนรมิตพระองค์เป็นเท้าสักกะดังเดิมประทับยืนอยู่บนอากาศแล้วตรัสสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัต
6: ดูก่อนพระราชาผู้ชั่วช้าท่านเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราอยู่เสมอชะรอยท่านจะไม่แก่บ้างเชียวหรือความชราจะไม่มาถึงกายของท่านหรือไรท่านมัวแต่เห็นแก่เล่นสนุกทำร้ายคนแก่มากมายทำให้ลูกหลานไม่อาจเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้ฉะนั้นหากท่านไม่งดการกระทำอย่างนี้เราจอมเทพผู้เป็นใหญ่

0: จะทำลายท่านเสียด้วยวชิราวุธนับตั้งแต่นี้ไปท่านจงอย่าทำกรรมชั่วนี้อีกเลย
1: หม่อมฉันกลัวแล้วได้โปรดอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลย
2: ว่าแล้วเท้าสักกะก็ทรงชูวชิราวุธในพระหัตถ์ขึ้นเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตกลัวแล้วทรงตรัสสอนถึงคุณของบิดามารดาทรงบอกผลบุญผลประโยชน์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุแล้วจึงเสด็จกลับไปวิมานของพระองค์
1: ข้าขอสาบานต่อไปข้าจะรู้จักเคารพคนแก่ไม่จับสัตว์และคนแก่มาเล่นสนุกอีกแล้ว
2: นับแต่วันนั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ได้แม้แต่คิดที่จะเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราเอามาเล่นสนุกอีกเลยพระศาสดาตรัสชาดกจบแล้วจึงตรัสเตือนเหล่าสาวกหงส์ก็ดีนกกระเรียนก็ดีช้างก็ดีฟานก็ดีย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณมิได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมในบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีมีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นลุกุณตกะภัททิยะส่วนเท้าสักกะคือเราตถาคตนี้แหละ

0: เศรษฐูมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ

งดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไร

แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอ

จากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยครับกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนี่ไงแหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

ถ้ากระแสธาตุในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ย

บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันละเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันละแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆ

ก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นจะอยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามเ

แต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งก็ฟังแล้วก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาปิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกได้มาวัดครั้งแรกกับคณะเพื่อนๆวัยหนุ่มสาวชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนี้ลูกรับบุญอยู่ในชมรมรัตนเวทถวายการรักษาแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายลูกมีเรื่องกราบเรียนพระเดชคุณหลวงพ่อดังต่อไปนี้เจ้าค่ะคุณยายและคุณตาของลูกเป็นชาวจีนแต่งงานกันตอนอายุ19ปีท่านมีลูกชาย7คนลูกสาว1คนคุณแม่ลูกเป็นคนที่5คุณตาชอบดื่มสุราทุกวันที่โหดร้ายคือมักทุบตีทำร้ายร่างกายคุณยายเป็นอาจินคุณยายก็จำต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยความอดทนเป็นอย่างสูงได้แต่อธิษฐานว่าขอจะได้พบเจอกับคุณตาอีกเลยแม้แต่เพียงพบชาติเดียวไปทุกพบทุกชาติเลยทั้งที่โดยนิสัยเนี่ยคุณยายเป็นคนดีมีเมตตาชอบทำบุญแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ขยันแข็งเฉลียวฉลาดแต่ไม่ปรารถนาจะพบคุณตาเนี่ยเพราะน้ำเมานี่แหละเมื่อคุณยายอายุได้64ปีคุณตาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตส่วนคุณยายเสียชีวิตมาอายุได้102ปีก่อนละโลกคุณยายได้สั่งดีไว้ว่างานศพของท่านลูกหลานอย่าร้องไห้ไม่ต้องทำกงเต็กให้ใส่เสื้อผ้าสี

สีสันสดใสเห็นแล้วจะได้ alert ที่สำคัญพื้นที่ห่วงซุ้ยต้องแยกห่างไปกันคนละที่กับคุณตาเพื่อความมั่นใจว่าจะได้ไม่เจอกันอีกชัวร์คุณแม่และคุณพ่อของลูกนับถือลัทธิเต๋าอย่างมั่นคงมานานหลายสิบปีวัฒนธรรมในความเชื่อถือของลัทธิเต๋าคือสอนให้คนทำความดีตั้งกินเจตลอดชีวิตอย่าไปติดหนี้ชีวิตใครบ้านลูกเปิดเป็นตำหนักบนชั้น4จะมีการไหว้ทุกวันส่วนพิธีกรรมต่างๆของลัทธิเต๋าคุณพ่อจะห้ามไม่ให้เล่าและห้ามถ่ายภาพภายในตำหนักเนื่องจากเป็นลิขิตความลับของสวรรค์การที่ลูกเกิดมาในครอบครัวที่มีความเชื่อเหล่านี้เป็นเหตุให้ลูกนั้นไม่รู้จักวัดไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่รู้จักการทำบุญจนกระทั่งได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเราได้มีโอกาสติดตามเพื่อนที่ชมรมพุทธศาสตร์มาที่วัดพระธรรมกายมาครั้งแรกก็ได้เป็นอาสาสมัครช่วยจัดแถวให้คนมานั่งปฏิบัติธรรมเมื่อคุณแม่ทราบท่านก็สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้มาวัดอีกลูกไปปรารถนาทะเลาะกับคุณแม่จึงไม่ได้มาวัดอีกเลยเป็นเวลายาวนานถึง17ปีนี่ขาดบุญกันไปเยอะเลยหลังจากจบการศึกษาลูกก็แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยนั่นเองคุณปู่ของเขาเป็นศาสนาจารย์ผู้ก่อตั้งโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดในวัยเด็กคุณย่าของสามีจะพาเขาไปโบสถ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์จนกระทั่งปี2541เพื่อนซึ่งเป็นหมอด้วยกันก็ได้มาชักชวนลูกสร้างพระแกนกลางลูกและสามีจึงได้สร้างพระแกนกลางคนละหนึ่งองค์ตอนนั้นลูกยังไม่ศรัทธาจึงทำเพราะความเกรงใจต่อมาลูกมีธุระกับเพื่อนหมอซึ่งนัดมาเจอกันที่วัดพระธรรมกายความจริงตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะกลับแต่เนื่องจากวันนั้นจะมีพิธีหล่อองค์พระแกนกลางตรงกับวันที่6กันยายน2541เพื่อนยังชวนให้อยู่ร่วมหล่อพระก่อนลูกก็ตกลงคิดว่าไหนๆก็ได้สร้างไว้แล้วน่าจะอยู่ร่วมหล่อสักหน่อยพอถึงช่วงเย็นเป็นพิธีร่วมฉลองชัยที่องค์พระแกนกลางทุกองค์มีเจ้าภาพหมดแล้วสามารถปิดยอดองค์พระแกนกลางได้ทุกคนไปร่วมทำพิธีกันที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็ไปกับเพื่อนพอถึงเวลานั่งสมาธิทุกคนหลับตากันหมดแต่ลูกไม่หลับตานั่งมองคนนั้นมองคนนี้ไปเรื่อยๆชั่วครู่ลูกก็เห็นพวกเขาพากันชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ส่งเสียงฮือฮาบางคนถึงกับปิติน้ำตาร่วงยืนพนมมือลูกมองด้วยความงวยงงสงสัยทำไมเนี่ยพวกเขาถึงมองพระอาทิตย์สว่างเจิดจ้ากันได้โดยไม่แสบตาโอ้อัศจรรย์เขามองเห็นความอัศจรรย์กันหมดยกเว้นลูกยิ่งมองก็ยิ่งแสบตาไม่เห็นอย่างที่คนอื่นเห็นแม้แต่สักน้อยทั้งที่เพื่อนหมอที่มาด้วยกันก็เห็นเหมือนคนอื่นหลังจากวันนั้นก็มีข่าวโจมตีวัดกล่าวหาว่ายิงเลเซอร์ไปที่ดวงอาทิตย์ฟังแล้วก็น่าหัวร้อเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าทำได้จริงๆทำไมเขาไม่ทำให้ลูกเห็นด้วยล่ะทั้งลูกก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ทำไมไม่เห็นอะไรเลยลูกจึงบอกกับเพื่อนๆว่าอยากรู้จักวัดพระธรรมกายมากกว่านี้เพื่อนที่แสนดีจึงชวนขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดลูกก็ตกลงแต่พอไปถึงพนาวัดในช่วงเช้าลูกกลับเปลี่ยนใจไม่อยากรู้จักวัดแล้วล่ะอยากกลับบ้านดีกว่าพอตกเย็นขณะเดินกลับที่พักลูกได้หันไปมองดวงอาทิตย์คราวนี้ลูกได้เห็นอัศจรรย์ตะวันแก้ว
เป็นพระอาทิตย์ดวงใสๆหมุนตามเข

นาฬิกาหมุนเร็วมากแล้วปรากฏวงแหวนแสงประกายวูบวาบสวยงามระยิบระยับจับตาประมาณ30นาทีลูกจึงเริ่มแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของจริงไม่ได้หลอกลวงลูกจึงได้สร้างพระบนโดมหนึ่งองค์คืนก่อนที่ลูกจะนำปัจจัยไปถวายหลังจากที่นอนหลับพลันเกิดดวงกลมๆสีเหลืองทองอยู่ในท้องมีแสงสว่างจ้าสวยงามมากพุ่งออกมาลูกตกใจลุกขึ้นมานั่งมองความฝันที่เลิศล้ำนั้นเลิศเลอนั้นก็เกิดขึ้นเพียง 2-3 วินาทีแล้วก็หายไปพอถึงวันที่1พฤศจิกายน2541ลูกตั้งใจมาวัดแต่สามีไม่ติดตามมาด้วยเพราะช่วงนั้นมีข่าวโจมตีวัดอย่างรุนแรงลูกก็มาร่วมทอดกฐินในปีนั้นเห็นคนมามากมายเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยคิดว่าถ้าหลวงพ่อไม่ดีจริงคงไม่สามารถทำได้ขนาดนี้จากนั้นลูกก็เริ่มศรัทธาหลวงพ่อและคิดว่าจะต้องปกป้องหลวงพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกตั้งใจมาวัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามเป็นกัลยาณมิตรให้กับสามีแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้สามีหันกลับมามีศรัทธาต่อวัดอย่างเต็มเปี่ยมเหตุการณ์นั้นคือสามีของลูกเขาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศลูกจะมอบพระของขวัญพระมหาสิริราชธาตุรุ่นพระคะแนนสุดๆให้เขาคล้องคอไว้เขาก็รับไว้เฉยๆวันสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยสามีของลูกก็ได้ทำตั๋วเครื่องบินและพาสปอร์ตหายระหว่างที่จะเดินทางมาสนามบินเพื่อกลับเมืองไทยเขากลับไปค้นหาตามจุดต่างๆก่อนที่จะขึ้นรถเข้าไปในเมืองแต่ก็ไม่พบหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเขามืด8ด้านเขาจึงลองด้านที่9อธิษฐานกับพระมหาสิริราชธาตุที่ลูกให้ไปเหตุอัศจรรย์ก็มันเกิดขึ้นแล้วใครก็ไปทราบนำตั๋วเครื่องบินของสามีมาฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วพอสามีเข้าไปจะบอกยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีคนนำตั๋วและพาสปอร์ตมาคืนให้เขาถึงกับอึ้งทึ่งอึ้งไปเลยแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือคนที่เก็บตั๋วได้เนี่ยเขานำมาส่งถูกที่ได้อย่างไรในเมื่อบริษัทขายตั๋วก็มีตั้งหลายแห่งพอกลับมาถึงเมืองไทยเขาก็ทำให้ลูกแปลกใจมากเมื่อเขาบอกให้ลูกรีบพาเขามาวัดพระธรรมกายเวลานั้นเลยลูกก็พามาด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นหลวงพ่อรับปัจจัยพอดีเขาก็รีบนำปัจจัยใส่ซองถวายหลวงพ่อทันทีด้วยใจที่เริ่มศรัทธาปี43สามีลูกขึ้นภาวนาวัดได้ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทำให้เกิดศรัทธาหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่เขาเริ่มสายศรัทธาวัดและชื่นชมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากบอกว่าโอ้พระองค์ท่านทรงฉลาดมากปัจจุบันแนวที่ตนช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาเป็นประจำได้ร่วมงานกับพระต่างประเทศรูปหนึ่งซึ่งได้รู้จักกันโดยบังเอิญหน้าลานธรรมในงานสลายร่างคุณยาจารย์หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปช่วยงานพุทธศาสนาระหว่างประเทศในหลายๆด้านเช่นงานบรรพชาสามเณร500รูปที่ประเทศกัมพูชาจะถวายจีวรจำนวน500ผืนที่ศรีลังกามาเลเซียอินเดียประสานงานเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกามาประเทศไทยนิมนต์พระต่างประเทศมาเยี่ยมวัดอย่างสม่ำเสมอบุตรสาวลูกตอนเกิดมาก็มีร่างกายสมบูรณ์ดีแต่พออายุได้12ปีก็เริ่มมีอาการกระดูกที่หลังคดเป็นรูปตัว S อายุ14ปียิ่งคดมากจนเห็นได้ชัดทำให้ไหล่สองข้างสูงต่ำไม่เท่ากันโรคนี้โดยปกติรักษาไม่หายแต่ลูกอาศัยรักษาทั้งภายนอกภายในภายนอกรักษาโดยกายภาพบำบัดส่วนภายในก็ใช้บุญช่วยทำบุญการติดฐานปัจจุบันนี้ลูกสาวอายุ17ปีอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะคำถามคุณยายมีบุญอย่างไรจึงมีอายุยืนถึง102ปีคำอธิษฐานของคุณยายที่ไม่ขอเจอคุณตาอีกเลยไม่ว่าจะพบชาติไหนจะเป็นเช่นไรมีผลเช่นไรและท่านจะสมปรารถนาหรือไม่

0: คุณยายคุณตาตายแล้วไปไหนนี่คือคำถามยอดฮิตทีเดียวถึงแม้บางคนจะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ก็ตามแต่ก็อยากจะรู้ต้องทำอย่างไรยังจะทำให้ชีวิตในปรโลกของท่านดียิ่งขึ้นกรรมใดทำให้ลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดตอนแรกลูกติดวัดแต่ถูกคุณแม่แก่ออกต่อมาแต่งงานกับสามีที่ครอบครัวเป็นคริสต์แต่ก็ได้กลับมาติดวัดสร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะบุญใดดวงกลมสีเหลืองสว่างในท้องที่เห็นขณะหลับตานอนหลับคือดวงอะไรดวงบุญกับดวงธรรมเป็นอย่างไรคะแม่ทำไมถามลึกจังเลยเนี่ยบุพกรรมใดทำให้สามีของลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์แต่บุญใดทำให้เขาได้หันมานับถือและศรัทธาในศาสนาพุทธคุณย่าและคุณปู่ของสามีจะเป็นศาสนาจารย์ในคริสต์ศาสนาตายแล้วไปไหนจะทำบุญอุทิศให้ได้หรือไม่เพราะในศาสนาคริสต์ไม่มีความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่สามีและพระต่างประเทศที่มาร่วมงานกันอยู่มีบุพกรรมใดร่วมกันจึงได้มาเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันอานิสงส์การช่วยงานรวมพุทธบุตรทั่วโลกจะเป็นอย่างไรก็คงตอบได้แค่ย่อๆนะจ๊ะการที่สามีพบพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินอย่างรวดเร็วเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรืออานุภาพของพระมหาสิริราชทาสกรรมใดทำให้ลูกสาวลูกกระดูกหลังคดตีการดีขึ้นเพราะเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะทำให้หายเป็นปกติคะคุณแม่ของลูกที่นับถือเต๋าแต่ขณะนี้นั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้พระโลกของคุณแม่จะเป็นเช่นใดปัจจุบันคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นเพราะวิบากกรรมใดและลูกควรจะทำอย่างไรดีพี่ชายของลูกเป็นเจ้าของบริษัทเหล็กสภากรรมการสากลใช้เหล็กที่มาจากบริษัทของพี่ชายแต่พี่ชายก็ไม่มีศรัทธาแถมยังห้ามลูกมาวัดพี่ชายจะได้บุญจากเหล็กที่สร้างสภากรรมการสากลหรือไม่ทำอย่างไรยังจะสามารถชวนครอบครัวพี่ชายให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้คะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและลูกเคยพัดพราดกับหมู่คณะมาบ้างหรือเปล่าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณยายอายุยืน102ปีเพราะในอดีตได้ถวายพระตาหารและถวายกีฬาในเภสัชแก่พระภิกษุสงฆ์อีกทั้งแจกยารักษาโรคแก่คนยากจนเสมอๆอีกทั้งตั้งความปรารถนาให้มีอายุไขยืนยาวบนนังกล่าวมาส่งผลให้ท่านอายุยืนจ้าคำอธิษฐานของคุณยายว่าจะไม่ขอเจอคุณตาอีกก็จะสมปรารถนาเพราะการกระทำตอนเป็นมนุษย์แตกต่างกันคุณยายสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวส่วนคุณตาทำตรงกันข้ามนี่ดื่มเหล้าแล้วก็มาทะเลาะเมาแล้วก็ตบตีกันคุณยายเนี่ยคุณตาตายแล้วก็ดิ่งดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีโดยวิบากกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากๆตายเกิดซ้ำๆซากๆอย่างนั้นไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่บุญก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะท่านยังต้องทุกข์อีกยาวนาน 6,000 ล้านล้านปีมนุษย์นั่นแหละคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่สั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนากำลังมีความสุขมากด้วยผลบุญที่ตนได้ทำไว้อย่างดีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดเพราะ

ในอดีตชาติหนึ่งก่อนที่จะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้นับถือความเชื่ออื่นแล้วก็ได้ห้ามญาติที่มาสร้างบุญกับหมู่คณะไม่ให้มาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกคือญาติมาสร้างบุญกับหมู่คณะก็ตัวก็ไปห้ามไม่ให้มาอีกแต่ก็ญาติคนนั้นแหละได้ญาติคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรให้ก็ไปแนะนำมาที่มาสร้างบุญกับหมู่คณะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นอะไรต่างๆก็ว่าไปภายหลังจึงเปลี่ยนใจแล้วก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่ก็ไม่ค่อยชอบทำหน้าที่กัลยาณมิตรในช่วงแรกคือยังไม่ค่อยเข้าใจทำตามลำพังไม่ไปชวนคนอื่นมาชวนทำความดีแต่ต่อมาเข้าใจดีขึ้นก็หันกลับมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่ผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะตอนแรกๆก็ติดวัดต่อมาคุณแม่แก่ออกแล้วก็ต้องมาแต่งงานที่สามีครอบครัวเป็นคริสแต่ก็ได้กลับมาสร้างบารมีกับวัดอีกเพราะผังเดิมนั้นกล่าวติดมาจ้ะคือเคยจะถือความเชื่ออื่นมาก่อนจึงต้องมาแต่งงานกับสามีที่เป็นครอบครัวเป็นคริสแต่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติอื่นมาก่อนมีความเชื่อที่แตกต่างแต่เคยอยู่ร่วมกันก็มาอยู่ร่วมกันอีกดวงกลมสีเหลืองที่สว่างในกลางท้องเวลาหลับตาคือกุศลนิมิตที่เกิดจากจิตที่เป็นบุญให้รักษาไว้ให้ดีต่อไปก็จะพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้ะดวงบุญกับดวงธรรมต่างกันคือบุญที่เราสร้างเอาไว้เป็นบุญญาธาตุนี้จะมารวมตัวเป็นดวงบุญที่ซ้อนติดอยู่ในกลางดวงธรรมส่วนดวงธรรมคือสิ่งที่ทรงรักษาเอาไว้เช่นดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์ก็จะทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าดวงธรรมดวงนี้ยังอยู่กายมนุษย์ก็อยู่แต่ถ้าดับกายมนุษย์ก็ดับคือตายแต่ลักษณะกลมนำมาเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติต่างกันหน้าที่ต่างกันสามีของลูกต้องไปเกิดในครอบครัวที่นับถือคริสต์เพราะเป็นผังเดิมของเขาที่เคยอยู่กับหมู่คณะมาก่อนต่อมาได้เกิดการกระทบกระทั่งกันกับบางคนในหมู่คณะจึงได้ออกจากหมู่คณะไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นแต่ภายหลังก็ได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะคือในชาติเดียวกันนั่นแหละมาทำบุญมากับหมู่คณะกระทบกระทั่งกับบางคนก็ออกไปแต่ตอนหลังก็กลับมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกในภายหลังในชาติเดียวกันแต่ต่อมาได้หันกลับมานับถือศาสนาพุทธเพราะในชาตินั้นภายหลังได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีและได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีแนะนำกับความตั้งใจเดิมด้วยที่อยากจะกลับมาผังนี้จึงได้ติดตัวมาจ้ะคุณย่าและคุณปู่ของสามีที่เป็นศาสนาจารย์ในคริสต์ศาสนาตายแล้วทั้งสองท่านก็ได้ไปอยู่ในป่าไม้สีทองของหิมพานต์ในหมู่ที่มีความเชื่อเดียวกันป่าไม้สีทองหิมพานต์ก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นหนึ่งก็มีความผาสุกตามกำลังบุญที่เน้นไปทางสงเคราะห์โลกเป็นหลักช่วยเหลือเรื่องเจ็บจนโง่อะไรต่างๆเหล่านี้ขณะนี้กำลังพูดคุยสรรเสริญผู้นำของตนที่ตนนับถือผู้นำตัวนี้ก็อยู่ในถ้ำบนเนินเขาในป่าหิมพานต์คือมันไม่ได้เป็นภูเขามันเป็นเนินๆแต่มีถ้ำแล้วก็เฝ้ารอคอยวันสุดท้ายมันไปพากษาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรแล้วก็เฝ้าเพียรฝันว่าจะได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าสักวันหนึ่งเหมือนชายหนุ่มที่เฝ้าฝ่ายฝันถึงหญิงสาวที่ไม่มีจริงแหละก็เฝ้าเพียรฝันลูกสามารถอุทิศบุญนี้ให้ท่านทั้งสองได้แต่ตอนนี้ท่านไม่เปิดใจรับเพราะไม่มีความรู้เนี่ยเมื่อไม่เปิดใจรับส่งไปให้ท่านไม่รับบุญก็กลับคืนมายังตัวลูกแต่ถ้าวันใดท่านเปิดใจรับท่านทั้งสองก็จะได้รับบุญแล้วก็จะเป็นสุขขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะที่ยังไม่เปิดใจรับเพราะแน่นแฟ้นในคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมากๆในความเชื่อตรงนั้นบุญจึงไม่ได้ช่องจนกว่าใกล้จะจุติจะพบภูมินั่นแหละ

และก็คลายความเชื่อลงมาเราอยู่มานานแล้วก็ไม่พบผู้ที่ตนอยากพบอะไรในตอนนั้นน่ะใจก็จะคลายความเชื่อและบุญก็จะได้ช่องสามีและพระต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันอยู่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันเราเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะแต่ต่อมาก็กระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะแล้วก็ออกไปสามีก็ไม่นับถือความเชื่ออื่นส่วนพระต่างประเทศหันไม่นับถือพุทธศาสนาแต่แห่งอื่นแต่ต่อมาก็กลับมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกเหมือนกันทั้งทีมเลยอันนี้สงการช่วยเรื่องพุทธบุตรทั่วโลกโดยย่อก็จะมีพักพวกมากจะได้ไปเกิดในแวดวงพระพุทธศาสนาได้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีโภคทรัพย์มากจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาจะอยู่ในหมู่คณะหรือครอบครัวใดก็จะสามัคคีปรองดองจะปิดอบายไปสวรรค์มีบริวารที่เป็นทิพย์มากมายเป็นต้นจ้ะการที่สามีพบพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินอย่างรวดเร็วเพราะอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุและบุญในการสร้างพระธรรมกายประจำตัวจ้ะลูกสาวลูกกระดูกหลังคดเพราะกำเนิดอดีตแต่ไม้ตีงูที่เลื้อยเข้ามาในบ้านจนหลังมันหักวิบากกรรมนี้ได้ช่องมาส่งผลที่การดีขึ้นเพราะวิบากกรรมไม่หนักมากบุญปัจจุบันได้เข้าไปช่วยเอาไว้อาการจึงดีขึ้นจ้ะจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วติดฐานจิตให้ได้เจอหมอดียาดีมารักษาก็จะค่อยๆดีขึ้นไปอีกจ้ะคุณแม่ลูกที่นับถือเต๋าขณะที่นี้ขณะนี้ก็นั่งสมาธิแต่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้บุญก็จะส่งผลให้ไปได้อย่างมากกว่าแค่ป่าหิมพานต์จะไปเป็นวิทยาธรในหมู่ของผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันจ้ะมีความเชื่อเดียวกันก็จะไปอยู่รวมกันเป็นหมู่ในป่าไม้สีทองซึ่งจะเป็นเขตไปอย่างนั้นคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและก็ขี้งุดหงิดก็ใช้แรงงานสัตว์ในอดีตด้วยมาส่งผลจ้ะฆ่าสัตว์ทำอาหารขี้งุดหงิดใช้แรงงานสัตว์จะมันเหนื่อยมากลูกก็ต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านละความเชื่อนั้นและสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้ถูกหลักวิชาแล้วที่บุญกุศลนั้นไปยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนเอาไว้จ้ะวิชาของลูกเป็นเจ้าของบริษัทเหล็กสภาธรรมการสากลใช้เหล็กจากบริษัทของวิชาแต่วิชาไม่มีศรัทธาและห้ามอาวัตนั้นวิชาก็ไม่ได้บุญนี้เลยเราเป็นเรื่องของการซื้อขายกันธรรมดาเท่านั้นระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่จะทำบุญร่วมด้วยจ้ะจะชวนให้ครอบครัวพี่ชายมาสร้างบารมีกับหมู่คณะนั้นในช่วงนี้ใจพี่ชายและครอบครัวยังไม่เปิดจ้ะแต่นั้นให้ลูกทำบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆบุญละเอียดนี้ก็จะค่อยๆไปพลิกใจพี่ชายและครอบครัวทีละน้อยสักวันหนึ่งบุญเก่าได้ช่องก็จะมีศรัทธาเองจ้ะโดยแล้วครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูป

และสามเณรประเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่68

ตอนที่แล้วมโหสถได้ทดสอบนางอมราจนแน่ใจว่านางเป็นผู้ไม่มักโกรธแม้จะถูกว่ากล่าวอย่างรุนแรงก็ตามจึงได้ทำพิธีสู่ขอกับบิดามารดาของนางพร้อมกับได้มอบทรัพย์พันกหาปณะที่ได้จากการรับจ้างชุนผ้าและอีกพันกหาปณะที่นำติดตัวมาเพื่อเป็นค่าสินสอดหลังจากที่มโหสถได้นางอมรามาเป็นภรรยาแล้วก็ได้พักอยู่ที่บ้านของนางอมรานานพอสมควรจึงได้ถือโอกาสกราบลาบิดามารดาของนางกลับคืนสู่กรุงมิถิลาพร้อมกับพานางอมรากลับมาด้วยในระหว่างทางมโหสถเป็นห่วงว่านางจะได้รับความลำบากจึงได้มอบร่มและรองเท้าให้นางอมรารับร่มและรองเท้ามาแล้วแทนที่นางจะสวมรองเท้าเพื่อป้องกันเสี้ยนน้ำแต่นางกลับเดินไปเท้าเปล่าต่อเมื่อจะต้องลุยน้ำลุยโคลนนางจึงจะสวมรองเท้าที่สามีให้มาหรือขณะที่เดินอยู่กลางแจ้งซึ่งมีแดดแผดกล้านางก็มิได้กางร่มแต่เมื่อเข้าสู่เขตป่าทึบจึงได้กางร่มมโหสถเห็นการกระทำของนางเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงเอ่ยถามนางว่าเหตุใดน่ะเจ้าจึงไม่ยอมสวมรองเท้าบนหนทางแต่กลับสวมขณะลงน้ำและไม่กางร่มในที่มีแสงแดดแต่กลับกางร่มในป่าทึบน่ะนางอมราก็ตอบว่าที่ทำดังนี้เพราะคิดว่าบนบกนั้นพอจะมองเห็นเสี้ยนน้ำได้

ึงไม่สวมรองเท้าแต่ในที่มีน้ำเรามองไม่เห็นเสี้ยนตอที่อยู่ใต้น้ำจึงต้องสวมรองเท้าส่วนที่ไม่ได้กั้นร่มในที่แจ้งก็เพราะมั่นใจว่าปลอดภัยแต่ในป่าทึบนะเราไม่รู้ว่ากิ่งไม้แห้งที่ผุจะหล่นลงมาเมื่อไรจึงต้องกั้นร่มเอาไว้นะแล้วทั้งสองก็พากันเดินทางต่อไปกระทั่งได้พบพุทราต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ริมทางมโหสถเห็นเป็นโอกาสที่จะได้นั่งพักให้หายเหนื่อยจึงรีบเข้าไปหลบแดดอยู่ใต้ร่มพุทราทันทีนางอมราเห็นพุทราต้นนั้นมีผลดกเต็มต้นจึงอ้อนวอนมโหสถว่าท่านพี่พุทราต้นนี้น่ะผลดกน่ากินซะจริงขอท่านพี่เนี่ยโปรดขึ้นไปเก็บมาให้อมราบ้างเถอะมโหสถปฏิเสธด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าน้องรักเห็นทีว่าพี่น่ะคงจะปีนขึ้นไปไม่ไหวแน่ๆเลยเพราะรู้สึกอ่อนล้าเหลือเกินอยากจะขอนั่งพักให้หายเหนื่อยสักหน่อยน้องจงขึ้นไปเก็บเองเถอะนางอมราแม้ถูกปฏิเสธเช่นนั้นก็มิได้คิดเห็นเป็นอื่นนอกเสียจากว่าสามีน่ะคงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจริงๆครั้นแล้วนางจึงค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นพุทราแล้วเลือกเก็บผลกินตามความปรารถนามโหสถแง้มมองดูนางซึ่งกำลังเหนียวกิ่งพุทราอยู่จึงเป็นฝ่ายอ้อนวอนนางว่าอมราน้องรักขอผลพุทราให้พี่บ้างสินางคิดจะทดลองไหวพริบของสามีดูบ้างจึงถามกลับว่าท่านพี่นะปรารถนาจะรับเอาผลร้อนหรือผลเย็นล่ะก็โปรดบอกอมรามาเถอะมโหสถแม้รู้เหตุที่นางถามแต่ก็ทำเป็นไม่รู้และเพื่อจะทดลองนางจึงแกล้งเย้านางว่าไม่ยักก็รู้ว่าพุทธานะมีผลร้อนผลเย็นด้วยหรือนี่ถ้าเช่นนั้นขอผลร้อนให้พี่ได้ลิ้มลองซะหน่อยเป็นไรนางอมราไม่รอช้ารีบเอื้อมเก็บผลพุทราที่สุกงอมดีแล้วโยนลงไปที่พื้นพลางกล่าวว่านี่น่ะเป็นพุทราร้อนจ้ะขอท่านพี่จงเก็บเอาเถอะทันทีที่ผลพุทรานั้นตกลงมากระทบพื้นฝุ่นละอองดินก็ชำแรกผิวพุทราเข้าไปจับเนื้อพุทรามโหสถเห็นดังนั้นก็จับเคล็ดได้ทันทีว่าพุทราผลร้อนที่นางว่าก็คือพุทราเปื้อนฝุ่นเมื่อจะเคี้ยวกินเนี่ยก็ต้องเก็บมาปัดเป่าเสียก่อนเหมือนอย่างเวลาที่กินผลไม้ร้อนๆจากนั้นมโหสถก็ใคร่จะรู้อีกว่าพุทราผลเย็นของนางจะเป็นเช่นไรจึงได้ทดลองนางอีกน้องรักผลร้อนน่ะพอแล้วล่ะขอผลเย็นให้พี่บ้างเถอะมโหสถเว้าวอนนางเก็บผลพุทรามาไว้กำหนึ่งแต่คราวนี้น่ะนางกลับโยนลงไปบนพรมหญ้าทำให้ผิวพุทราไม่ปริแตกเพราะมีหญ้านุ่มๆรองรับไว้มโหสถก็เก็บเอาผลพุทรานั้นมาเคี้ยวกินได้ทันทีโดยไม่ต้องปัดต้องเป่าเหมือนเช่นครั้งก่อนมโหสถเห็นความฉลาดหลักแหลมของนางแล้วก็แสนจะชื่นชมในความมีปัญญาของนางรำพึงไปพร้อมกับยิ้มน้อยๆว่าเป็นบุญของเราโดยแท้ที่ได้นางแก้ผู้มีปัญญาถึงเพียงนี้นะมาเป็นคู่ครอง
แม้พระนางอุทุมพรเทวีของเราเนี่ยหากได้เห็นนางเข้าก็คงจะทรงโปรดปรานไม่น้อยนางอมราลงจากต้นพุทราแล้วก็ถือหม้อน้ำไปตักน้ำมาให้มโหสถดื่มแล้วบ้วนปากแล้วทั้งสองก็เดินทางต่อไปครั้นเข้าสู่เขตมิถิลานครแล้วมโหสถยังไม่เลิกล้มความคิดที่จะทดลองนางจึงยังไม่ได้เปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตนให้นางทราบเพียงแต่บอกนางไปว่าตนน่ะชื่อโสมทัตเป็นช่างชุนที่มีชื่อเสียงในกรุงมิถิลาแห่งนี้และแทนที่มโหสถจะพานางไปยังเรือนของตนเองก็กลับแวะไปบ้านของคนเฝ้าประตูซึ่งคุ้นเคยกันก่อนแจ้งเรื่องราวให้ภรรยาคนเฝ้าประตูทราบแล้วฝากนางให้พักอยู่ในที่นั้นชั่วคราวพร้อมกับปลอบนางว่าอมราน้องรักขอน้องน่ะจงรอพี่อยู่ในที่นี้ก่อนเถอะเจ้าจงอย่าได้วิตกกังวลไปเลยเพราะนายประตูผู้นี้น่ะเป็นสหายที่คุ้นเคยกับพี่มานานเมื่อพี่กลับไปยังเรือนจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ช้าก็จะกลับมารับน้องทันทีนางก็รับคำอย่างว่าง่ายแล้วมโหสถจึงพานางเข้าพักในห้องอันสมควรมโหสถกำชับคนเฝ้าประตูและภรรยาว่าโปรดจงจำไว้ด้วยว่าแต่นี้ไปเนี่ยฉันคือช่างชุนผู้มีนามว่าโสมทัตมิใช่ผู้มีอำนาจราชศักดิ์อันใดฉะนั้นจงอย่าแพร่งพรายสิ่งใดให้นางรู้เป็นอันขาดสองสามีภรรยาต่างก็รับรองอย่างแข็งขันการที่มโหสถนำนางอมรามาฝากไว้กับครอบครัวคนเฝ้าประตูที่ตนคุ้นเคยก่อนนั้นก็โดยคิดว่าการจะนำกุลสตรีผู้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาและมารยาทอันงดงามเข้าสู่เรือนในฐานะภรรยาของตนในสภาพที่ไม่มีใครรู้จักเลยนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งจำเป็นที่จะทำเกียรติคุณของนางให้ปรากฏและรายงานให้พระนางอุทุมพรเทวีทรงทราบซะก่อนแล้วจึงค่อยนำนางเข้าเรือนด้วยเกียรติยศอันสูงส่งจึงจะเป็นการเหมาะสมคิดดังนี้แล้วจึงได้นำนางไปฝากไว้กับตระกูลที่ตนคุ้นเคยแต่ระหว่างที่ให้นางพักอยู่เหินห่างจากตนนั้นมโหสถก็มิได้ให้นางพักอยู่เฉยๆแต่ได้มีบททดสอบส่งมาให้นางทำอีกส่วนว่าบททดสอบจะยากเข็ญอย่างไรนั้น

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
5: 36ปีครับ
6: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
7: 36ปีแล้วครับ
8: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
9: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: เคยอธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ค่อยบวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิ

0: ที่วาสุกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นวาสุกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
1: ้สิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยเรามีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆก็ถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลที่จะซึมขึ้นไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
2: คือเส้นทางอุบาสกการที่จะเป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปุชินียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
3: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
0: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
4: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้นี่นะที่มันนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัส

0: ท้ายนี้ลูกก็กลับขอบคุณหลวงพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้จะชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-165-0620
1: มหากุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLEรวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทยวันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่บนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่

จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่183เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะเมื่อวันพระแรม15ค่ำเดือน6ที่ผ่านมาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่183เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและน้อมอุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5อาราธนาธรรมและนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายภัตตาหารและทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาให้โอวาทธรรมถึงอานิสงส์ของการ

0: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับการจัดพิธีบุพเพเปตพลีที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระใหญ่ก็เพื่อส่งเสริมให้พุทธบริษัท4ได้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติเป็นหน้าที่สำคัญของบุตรหลานเพื่อให้ท่านทั้งหลายพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจึงควรรักษาให้สืบต่อคงอยู่ต่อไป
1: ได้มีโอกาสเข้าวัดมาหลายปีแล้วค่ะและได้มีโอกาสมาทำบุญในวันพระใหญ่ทุกๆครั้งจะตึกนึกถึงหมู่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มีโอกาสได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ถึงตอนท่านที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่มีโอกาสดูแลท่านแต่ณวันนี้เราก็ตอบแทนโดยการที่ว่ามาทำบุญทั้งใหญ่บุพเพปาฏีซึ่งจะมีทุกวันพระ15ค่ำที่หรือแรม15ค่ำณวัดธรรมกายรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพระสงฆ์ที่นี่เยอะมากได้ถวายอาหารและทำบุญให้กับหมู่ญาติเป็นบุญใหญ่มากค่ะทุกครั้งที่ทำบุญนี้ตึกนึกถึงหมู่ญาติขอให้ญาติรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาทุกบุญขอให้อุณหภูมิที่สูงส่งขึ้นวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่มีโอกาสทำบุญให้กับหมู่ญาติขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เราให้รู้เรื่องของบุญเพราะเรามีโอกาสเรียนรู้คำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เรารู้ว่าตายแล้วไปไหนและหมู่ญาติก็รอบุญเราในวันพระใหญ่ในวันนี้ซึ่งท่านก็รอรับบุญซึ่งเราเรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อให้เรารู้หลวงพ่อให้เราเข้าใจเราจึงได้มีโอกาสได้เข้าใจเรื่องของการสร้างทานหาบารมีทำบุญให้กับหมู่ญาติกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ
0: ชาวต่างชาติกว่า120คนจาก38ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมนั่งสมาธิและเดินเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์เพื่อสัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบภายในและพลังแห่งสันติภาพที่ไร้พรมแดนณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์วัดพระธรรมกายได้มีคณะสาธุชนและผู้แสวงบุญชาวต่างชาติจำนวนกว่า120คนซึ่งเดินทางมาจาก38ประเทศทั่วโลกได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการรวมตัวกันปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานศาสนพิธีอันดีงามแล้วยังแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงและใช้สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ร่วมกันได้จากนั้นคณะชาวต่างชาติได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์อย่างเป็นระเบียบและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยโดยหลายท่านต่างรู้สึกประทับใจที่ได้สัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบภายในและสัมผัสถึงพลังแห่งสันติภาพที่ไร้พรมแดนคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับโรงเรียนภูเรือวิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ประจำปีการศึกษา2569มุ่งปลูกฝังศีลธรรมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนณโรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า300คนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียนโดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้ในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้เมตตาให้ความรู้ในเรื่องมารยาทชาวพุทธเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

เหมาะสมทั้งการกราบการไหว้และการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยคณาจารย์และบุคคลรอบข้างทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบมีสติและเสริมสร้างสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติสัมปชัญญะช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนได้รับฟังธรรมะในหัวข้อผู้ออกแบบชีวิตซึ่งพระอาจารย์ได้ให้แง่คิดในการตั้งเป้าหมายชีวิตการเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์และการใช้หลักธรรมเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบอนาคตของตนเองให้ประสบความสำเร็จและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทางด้านคณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนภูเรือวิทยาระบุว่าการเติมเต็มธรรมะทั้งเรื่องมารยาทชาวพุทธการทำสมาธิและการแนะแนวคิดการดำเนินชีวิตในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านความประพฤติและจิตใจในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่นี้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในจังหวัดกุมมะและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาพักผ่อนใจและเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นโดยมีชาวญี่ปุ่นในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพักผ่อนกายและใจจากภารกิจการงานโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นด้วยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายและวิธีผ่อนคลายความเครียดสะสมซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีพบกับความสงบภายในและอารมณ์ที่ผ่อนคลายนอกจากนี้สาธุชนชาวท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการถวายภัตตาหารทั้งยังได้ร่วมกันฟังธรรมะเดินจงกรมและกางมุ้งนั่งสมาธิในป่าท่ามกลางบรรยากาศที่อบล้อมด้วยภูเขาและอากาศที่บริสุทธิ์ของจังหวัดกุมมะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพักผ่อนกายใจในวันหยุดแล้วยังเป็นการขยายสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทุกวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างแท้จริงค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์และร่วมกันค้นพบสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยเริ่มต้นด้วยการให้ชาวท้องถิ่นได้ผ่อนคลายร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกันด้วยความเงียบสงบ

พื่อสลัดความเครียดและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์ให้จิตใจกลับคืนสู่ความสมดุลและพบกับสันติสุขภายในที่แท้จริงภายหลังจากการปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นได้มีกิจกรรมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่งสมาธิและตอบข้อซักถามโดยทีมงานได้ให้ข้อคิดธรรมะสากลในการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเบาสบายมีพลังใจและประทับใจเป็นอย่างมากทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation เชิญชวนชาวท้องถิ่นร่วมหยุดใจนิ่งผ่อนคลายความเครียดและเติมพลังบวกผ่านการฝึกสติและทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะภายในงานมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมภายใต้บรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวทปัทมวังโสเป็นผู้นำในการปฏิบัติสมาธิและให้คำแนะนำในการวางใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในและการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นช่วงสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการนำอนุภาพของสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้รับความสบายใจกลับไปแล้วยังได้รับพลังใจในการเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกด้วยโดยทางวัดพระธรรมกายปาล์มบีชยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมใจชาวท้องถิ่นในการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอกและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมาธิในครั้งต่อไปเพื่อสุขภาพใจที่ดีของทุกคนในชุมชนสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและวัดไทยลอสแองเจลิสได้จัดพิธีเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่1ประจำปี2569และพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนผู้สอบผ่านในปี2568โดยครั้งนี้มีคณะผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงประกอบด้วยพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงและพระเทพวชรานุสิทธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงได้เดินทางมาเป็นประธานและกำกับดูแลการสอบในครั้งนี้พร้อมด้วยพระเทพวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระราชวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ด้วยภายในพิธียังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านบาลีประจำปี2568โดยพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจากนั้นเป็นพิธีการเปิดการสอบอย่างเป็นทางการโดยพระธรรมวชิระปัญญาจารย์ผู้นำประโยคได้อ่านสารแม่กองบาลีสนามหลวงพร้อมชี้แจงระเบียบการสอบแก่ผู้เข้าสอบก่อนที่นักเรียนจะได้ทำการสอบด้วยความพร้อมเพียงกันสำหรับการสอบบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในต่างประเทศทั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในต่างแดนที่มีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลีอันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสืบทอดพระธรรมวินัยให้มั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทั้งจากทั่วประเทศและในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15และในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยย่อสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้

ู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสักกรรมมุนาโหติพระลูปะปติทุกการกระทำย่อมมีผลสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ทันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงกล้าวขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอสวัสดีหลวงพี่ที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะครับเจริญพรญาติโยมทุกท่านในห้องส่งด้วยนะทางออนไลน์ด้วยวันนี้ไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าคนเยอะมากเนี่ยก็มีท่านใดมาใหม่ไหมเอ่ยเพิ่งเข้ามาอ๋อมีเนาะยินดีต้อนรับเนาะก็จะได้มาฟังธรรมวันนี้นะก็มีทั้งพุทธบุตรนะมีทั้งญาติโยมมาครบเลยขาสัมมณีนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่หลวงพี่ได้มาเจอกับทุกท่านนะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอเอาบุญปฏิบัติธรรม2สัปดาห์มาฝากนะที่เวอร์พีดนะฝนตกเกือบทุกวันเลยอากาศก็ดีนะแต่ว่าที่วัดเรานี่ฝนเพิ่งตกใช่ไหมเอ่ยวันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดนะเออก็ดีนะอากาศหายร้อนไปเยอะเลยนะครับทีนี้สำหรับท่านเก่านะที่มาเป็นประจำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยจะต้องถามว่าที่ผ่านมาไม่เจอกันประมาณ1เดือนเนี่ยท่านใดได้ทำทานทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้รักษา

ศีลทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้นั่งสมาธิทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันบ้างเอ่ยสาธุจริงๆทางฝั่งหลวงพี่นี่หลายรูปนี่ท่านทำครบนะท่านทำครบเนาะตอนเป็นพระนี่จะทำง่ายมากเลยวิธีง่ายๆนะคือตอนตักพระตาหารใช่ไหมเอ่ยบอกว่าทำทานเนี่ยจริงๆบอกจะต้องมีปัจจัยต่างๆนะที่จริงก็ไม่ต้องกังวลถึงขั้นนั้นเนาะเราเป็นพุทธบุตรเนาะเวลาทำทานเนี่ยก็แค่ตักกับข้าวให้พระเพื่อนนะปุ๊บเรียบร้อยแล้วเสร็จเราบุญเราเรียบร้อยแล้วรักษาศีลไม่ต้องห่วงนะศีลของพระมีอยู่แล้วเนาะสมาธินี่นั่งกันเลยใช่ไหมเอ่ยหลวงพี่ดูรูปนั่งกันวันละหลายๆชั่วโมงใช่ครบเลยนะแต่ญาติโยมเนี่ยอาจจะต้องมีภารกิจหลายการงานต่างๆเนาะอย่างทำทานเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายสบายเพราะว่ามีทำออนไลน์เนาะเข้าเว็บไซต์วัดนะอย่างหลวงพี่นี่ทำประจำนะวันละ1บาทเป็นขั้นต้นเนาะถวายพระตาหารไงในเว็บไซต์เนาะเขามีให้ติ๊กว่าจะทำบุญอะไรบุญอะไรแล้วก็ติ๊กตึ๊กๆๆแล้วก็กดร่วมบุญไปแต่1บาทเนี่ยเรามองภาพเอ๊ะปัจจัยไม่เยอะนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย1บาทนี่เป็นสังฆทานนะเพราะว่า1บาทเราเนี่ยหมายถึงว่าเราถวายพระทั้งวัดเลยเนาะหมายความว่าทั้งพระทั้งเนนที่เราเห็นท่านเดินไปเดินมาได้เนี่ยด้วยอนุภาพ1บาทที่เราได้ทำบุญไปนะเป็นพระตาหารเนาะว่าเราปลื้มเป็นสังฆทานขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ยนึกถึงบุญง่ายๆเนี่ยจะปลื้มมากเลยแล้วก็บุญที่เราเนี่ยมาวันนี้ก็เป็นบุญที่เรียกว่าต้องเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมอ่ะเนาะเพราะบางทีเอ๊ะทำไมเราจะต้องฟังธรรมด้วยเราก็ใช้ชีวิตปกตินะแต่ทำไมว่าจะต้องหาโอกาสมาฟังธรรมอย่างนี้เนาะที่จริงแล้วเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยเหมือนกับกระจกก็ออกจากบ้านเนี่ยญาติโยมต้องส่งกระจกใช่ไหมเอ่ยส่วนพระคุณเจ้าไม่ต้องส่งนะไม่มีส่งผมนะญาติโยมนี่ต้องส่งกระจกนะดูหน้าดูตาดูผมดูอะไรให้เรียบร้อยก็ออกจากบ้านเนาะการฟังธรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าตัวเราเนี่ยอันไหนที่ทำดีอยู่แล้วเราก็จะรักษาไว้ทำให้ยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่ขาดเรายังพลาดสิ่งนี้อยู่รู้แล้วได้ฟังแล้วเราก็จะแก้ไขฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีการเติบโตในการสร้างบารมีแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเราได้มาฟังจากผู้ที่ท่านมีธรรมะแล้วก็จะมีข้อคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยมาให้เราแต่ถ้าเราหาโอกาสมาฟังบ่อยๆเงี้ยจะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็ต้องมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเนื่องด้วยที่ว่าหลวงพี่เนี่ยอยู่ที่ชมรมพุทธแล้วก็รับบุญเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยเยาวชนจริงๆจะเรียกว่าเยาวชนไม่ได้นะรับบุญตั้งแต่เด็กอนุบาล1อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป.1 ป.2 ป.ถึง ป.6ม.1 ถึงม.6แล้วก็น้องมหาวิทยาลัยแล้วก็คุณครูเนี่ยบุญที่รับอยู่สายการศึกษาทั้งหมดเนี่ยที่ต้องไปทำหน้าที่ให้แสงสว่างเนาะก็จะมาแจ้งข่าวแรกก่อนเนาะนั่นคือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44นี่ดูการ์ดอันนี้นะเปิดแล้วสมัครแล้วนะรู้จักธรรมะทางก้าวหน้าไหมเอ่ยในนี้เคยสอบไหมญาติโยมเคยนะโอ้แสดงว่าเคยเป็นซูเปอร์ไวเซอร์มาก่อนใช่ไหมหรือเคยเป็นเด็กนักเรียนมาก่อนเนาะมีมาครั้งนี่ครั้งที่44แล้วเนาะเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่2มิถุนายนนะก็สามารถสมัครได้เนาะตามโรงเรียนต่างๆเนาะตั้งแต่ทุกระดับชั้นเลยเพราะว่าเด็กอนุบาลก็สอบนะสอบจนถึงระดับคุณครูเนี่ยมาสอบด้วยกันนักเรียนทหารตำรวจพยาบาลก็สอบนะถามว่าในธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยหนังสือที่เป็นเล่มหลักเนี่ยชื่อหนังสือว่าอะไรเอ่ยหนังสือที่ใช้สอบเล่มหลักเลยมี38ข้อมงคลชีวิต38นะต้อง38เนาะในห้องนี้มีใครท่องได้ครบ38บ้างเอ่ยเอา10ข้อแล้วกันเนาะ10ข้อช่วยกันดีกว่าเนาะ1ไม่คนพาล2คบบัณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชา4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม5มีบุญวาสนามาก่อน6ตั้งตนชอบ7เป็นหมู่สูตร8มีศีลและปะ9มีวินัย
10มีวาจา

0: สุภาษิตจำได้ไหมเอ่ยต้องไปหาอ่านแล้วนะถามว่ามงคลชีวิตเนี่ยดียังไงเอ่ยเพราะว่าเรียงลำดับจากง่ายไปสู่ต้องใช้กระบวนการในการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนบันไดอ่ะค่อยๆก้าวแรกท่านสอนเรื่องคนก่อนเลยเราเกิดมาเนี่ยมีคนอยู่ในโลกใบนี้6-7 พันล้านคนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นเชื้อชาติเนื้อเชื้อชาตินี้ต่างๆแต่ในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านแบ่งเป็น2คือคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยแบ่งไปเลยแล้วคนแบบไหนคบได้คนแบบไหนคบไม่ได้อันเนี้ยก้าวแรกเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมก่อนถ้าพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนพาเนี่ยเราก็จะถูกหล่อหลอมหรือเกิดความเดือดร้อนอันเนื่องจากคนพาลแต่ได้เกิดไปอยู่ในกลุ่มบัณฑิตเราก็จะพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงว่าจะสามารถดูอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยเนาะฉะนั้นมงคลชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสามารถศึกษาได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยทีเดียวเนาะเอาละมาชมสปอตของโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก่อนหน้าครั้งที่44ก่อนนะ
1: คุณครูคะเป้าหมายในการใช้ชีวิตมันคืออะไรถ้าหากว่ามีความฝันจะทำให้มันกลายเป็นความจริงพอเป็นไปได้ไหมและปัญหาสังคมที่ยังมีอีกมากมายทำไมหนูไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเลยคะคุณครู
2: นักเรียนฟังครูเข้าใจ
1: ยังไงคะคุณครูคือหนูอยากปรึกษาคุณครูจริงๆค่ะ
2: ไม่ไหน

0: ิดและพวกหนูฝันเอาเป็นว่ามันจะเป็นของจริงและเป็นไปได้ทั้งหมดเลยส่วนกระแสของสังคมที่เข้ามากดดันเอาเป็นว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย you know ถ้าหากวันนี้เรามีจิตใจที่แข็งแรงพอเราจะใช้ความฝันผลักดันตัวเองให้ไปต่อมีสติมีหลักการที่ถูกต้องไม่ย่อท้อพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีพอเอางี้ครูรู้จักอยู่โครงการหนึ่งนะก็คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทั้ง9น่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใจให้แข็งแกร่งได้ตามที่ครูว่าหันมองคนชีวิต38ประการแล้วนำไปใช้เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์แยกแยะถูกผิดได้ตามหลักการพร้อมประชัยกับปัญหาได้ดีกว่าในเมื่อวานนี่เป็นไงเป็นไงเขาเปิดรับสมัครแล้วสนใจไหม
1: สนใจค่ะสนใจแล้วหนูต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวคุณครูสมัครให้เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่อนุบาลถึงม.6อีกหนึ่งประเภทคือบุคลากรทางการศึกษานะครูเองก็ร่วมด้วยถ้าหากนักเรียนสมัครแล้วครูส่งหนังสือให้อ่านเลยดีไหมนะ
1: คุณครูคะคุณครูคะคือหนูไม่ชอบอ่านหนังสือจะทำยังไงดีคะ
0: นักเรียนลองคิดดูนะเขามีทุนการศึกษามูลค่ากว่า5ล้านบาทเปิดสอบระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติหลายพอดเก็บเกียรติบัตรก็ยังมีลุ้นชิงโล่อีกเยอะมากโล่รางวัลพระราชทานเลยนะเพียงแค่อ่านหนังสือวัดความเข้าใจด้วยการสอบเมื่อความรู้ซึมซับทุกๆปัญหาก็จะมีคำตอบความสุขจะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะขอบอกและความสำเร็จในชีวิตที่เป็นของจริงจะตามมาครูไม่ได้ลวงหลอกจริงๆนะเป็นไงเป็นไงโอเคไหมสมัครเลยเปล่า
1: โอ้โหน่าสนใจสมัครเลยค่ะ
2: โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569
3: ฟังทันไหมเอ่ยภาษาที่เด็กเขาต้องสื่อสารกันอย่างนี้เนาะเด็กเขาจะฟังตรงนี้นะเป็นทำนองแบบเพลงสมัยนี้เขาก็จะใช้แบบนี้กันเนาะโครงการธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยหลวงพี่เองก็ร่วมมาตั้งแต่ม.2นะสอบมาเนี่ยม.2 ม.3 มาเรื่อยเลยจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็คือไปจัดสอบด้วยสอบด้วยนะสอบไปสอบมาก็คือมานั่งตรวจข้อสอบเลยนะ นะก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรารู้เรื่องต่างๆเนี่ยคือเรามีข้อมูลในการตัดสินใจมีไว้เยอะแต่คำว่าคนที่มีข้อมูลน้อยเขาจะชอบพูดว่ามืด8ด้านที่บอกมืด8ด้านเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยมันน้อยเกินกว่าปัญหาที่เขาเจอการศึกษาธรรมะเป็นการสั่งสมองค์ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาจากปัญญาการตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถนำตรงนี้มาใช้แก้ปัญหาได้

แก้ได้แก้ได้ขอแค่มีวิธีการเนาะรู้วิธีการเนาะก็เนื่องจากที่เราจะต้องมาศึกษาธรรมะนี่แหละเนาะธรรมะเกี่ยวกับเด็กเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้พูดถึงเด็กไว้นะว่าทุกปกติของเด็กเนี่ยคือทำสิ่งที่ถูกต้องนะและดีงามบางทีบอกเด็กทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเออมันเป็นปกติของเด็กจริงๆไม่ใช่นะเด็กเขาต้องทำสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดเขาทำอย่างแสดงว่าเขายังไม่ได้การกัลยาณมิตรเนาะยังไม่มีใครคอยแนะนำสั่งสอนเนาะเขาเลยไปทำสิ่งนั้นเนาะอีกโครงการหนึ่งSpeed Content Contest เนาะเป็นการพูดสุนทรพจน์3ภาษาเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมและสันติภาพโลกนี่แหละใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของน้องที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพูดแล้วก็ภาษาก็จะมาแข่งขันกันเนาะรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายนเนาะถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานที่มีความเชี่ยวชาญเนาะถ้าเกิดบอกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาจีนไม่ได้มาภาษาไทยก็ได้เนาะเดี๋ยวได้เกิดได้ภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษด้วยก็มากันเนาะภาษานี่สำคัญเนาะภาษานี่เหมือนกับสิ่งที่จะใช้ในการสื่อสารไปทั้งโลกเลยเนี่ยว่าจะให้เขาได้รู้เรื่องหรือรู้สึกอย่างไรเนาะนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มาประชาสัมพันธ์กันเนาะคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางชลพุทธเนี่ยช่วงก่อนจะเปิดเทอมหนึ่งในภาคเรียนตามโรงเรียนต่างๆนี่เนาะก็มีการจะปฏิบัติธรรมเนาะจะปฏิบัติธรรมคุณครูเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารสถานการศึกษาที่เวิร์พีซรุ่นล่าสุดก็จะไปที่วันที่6ถึงวันที่10ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีคุณครูเนี่ยได้มีโอกาสมาพักกายพักใจแล้วก็ได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธินะฮะทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำหน้าที่เนาะเพราะว่าเอาแค่เรื่องของการสอนหนังสือเนี่ยหรือการบริหารงานในโรงเรียนเนี่ยที่ท่านผอ.ทำหรือท่านรองพอทำเนี่ยก็เยอะแล้วแต่ถ้าเกิดจะต้องมาทำงานด้านศีลธรรมด้วยเนี่ยจะต้องใช้กำลังใจอีกมากมายเลยและกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้มาจากใครให้เราไม่ใช่ว่าไปขอกำลังใจใครนะกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรมจนเราเข้าถึงความสุขภายในนี้แหละเมื่อนั้นเนี่ยกำลังใจของเราเนี่ยจะมีให้ใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศจากโครงการนี้กันนะ

สู่ปัตมาสั้นๆเนาะปฏิบัติธรรมคุณครูเนี่ยก็สำคัญเนาะสำหรับท่านใดที่เป็นครูผู้นำบุญเนาะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยให้อวัตว่าเยาวชนเนี่ยต้องเก่งและดีต้องควบคู่กันทั้งสองอย่างถามว่าทำไมต้องคู่กันสองอย่างเอ่ยคนเก่งเนี่ยมีเยอะนะและคนเก่งที่สร้างปัญหาก็มีเยอะคือเอาความเก่งเนี่ยไปใช้ในการสร้างปัญหาเนาะคนที่ผลิตอาวุธระดับที่สามารถฆ่าคนได้จำนวนมากเนี่ยก็คือคนเก่งนี่แหละแต่ว่าขาดความดีไงขาดความดีที่จะกำกับในการไปใช้เนาะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างเด็กเก่งขึ้นมาเนี่ยเรามีสถาบันการศึกษาเนี่ยทั่วโลกเยอะไปหมดเลยเราให้การศึกษาเยาวชนทั้งโลกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่ถามว่าสิ่งที่ได้ตอบกลับมาสำหรับโลกใบนี้ก็ยังไม่เกิดความสงบสุขใช่ไหม

0: ยังเกิดการเบียดเบียนกันยังเกิดการอ่านเอารับเอาเปรียบกันแสดงว่าการศึกษาที่เราให้กับเด็กๆอยู่เนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งต้องมาเติมเต็มในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นเก่งต้องคู่กับดีด้วยไปคู่กันเนาะไปคู่กันถึงจะดีที่สุดนะอีกประชาสัมพันธ์หนึ่งก็คือนี่ของหลวงพี่เองเลยเนาะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็รับสมัครน้องๆนักเรียนมาเป็นอาสาสมัครกันเนาะน้องคนไหนที่อยากจะมารับบุญนะช่วยจัดภัตตาหารเตรียมภัตตาหารก็สามารถมาได้ในที่ระเบียง4ในวันวิสาขบูชาเนาะก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ระเบียง4เนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของมีน้องท่านหนึ่งได้ทำรีวิวเนาะการรับบุญจากภัตตาหารเนาะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นแบบไหนต้องทำอะไรบ้างมาดูรีวิวสั้นๆกันเนาะเราจะได้พอเห็นภาพเผื่ออยากจะพาลูกหลานมาเนาะแต่บางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเรียนก็มาได้นะมาเอาบุญด้วยกันเนาะมาชมตัวอย่างจากน้องท่านนี้กัน
1: รีวิวเป็นอาสาสมัครจัดภัตตาหารที่วัดธรรมกาย1วันค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาจัดภัตตาหารที่ระเบียง4นะคะเสาบี27ก็จะมีชุดนะคะเอี้ยมไว้กันเปิดเปื้อนนะคะจะมีเอี้ยมใส่นะคะเดี๋ยวเราใส่เอี้ยมกันนะคะง่ายมากๆแล้วก็จะมีหมวกนะคะไว้ให้เราเก็บผมค่ะไม่ให้ไล่ผมลงไปเลยนะคะพยายามเก็บให้มากที่สุดค่ะแบบนี้เลยแล้วต่อไปเราก็ลุยกันเลยค่ะวันนี้เราตักแกงส้มค่ะถวายพระกันนะคะแล้วก็จะมีน้องนักเรียนมาช่วยทั้งแพ็คทั้งตักเลยค่ะแล้วก็จะมีน้องนะคะลำเลียงขึ้นลายนะคะแล้วก็จะเอาไปวางที่โต๊ะของพระค่ะขึ้นโต๊ะที่เลี้ยงพระวันนี้โอ้โหพระมากกว่า 1,000 รูปเลยนะคะทุกคนก็ช่วยกันนะคะและนี่ค่ะเราก็จะหยิบไปวางนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างการวางแล้วก็วางตามจุดที่พี่เขาแจ้งนะคะวางเรียบร้อยค่ะและนี่คือผลงานนะคะของอาหารนะคะที่โต๊ะนะคะพื้นที่นี้เราวอพระมาได้เลยค่ะต่อไปก็11นาฬิกานะคะทั้งพระสามเณรก็จะมาฉันนะคะแล้วเราก็จะช่วยกันเก็บงานค่ะหลังจากที่พระท่านฉันเสร็จแล้วนะคะเก็บถุงเก็บขยะแล้วก็เราก็เก็บผ้าคลุมโต๊ะนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งเศษขยะเศษอาหารทุกอย่างเลยนะคะก็สนุกดีนะคะได้มาทำงานเป็นทีมเด็กๆ เขาชอบกันมากค่ะวันนี้ฝนตกอากาศร้อนนิดนึงค่ะเก็บต่อนะคะเราก็ไปเก็บเก้าอี้นะคะที่นี่นะคะจะเก็บเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาสมบัติพุทธศาสนาแล้วก็เก็บน้ำนะคะที่ไม่ใช้ค่ะเอาไปใช้ต่อได้ค่ะเพราะอยู่ในแพ็คนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นรถค่ะและนี่ค่ะคือทีมงานนะคะที่ช่วยกันช่วยกันเอาบุญนะคะเด็กๆก็มาโอ้สนุกสนานนะคะอ่ะยกไปเก็บกันค่ะเด็กๆแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะคืนชุดเลยนะคะก็จะมีทีมพี่ๆนะคะเอาชุดไปซักนะคะสะอาดเอี่ยมอ่องพร้อมรับงานบุญดูแลอาสาสมัครจัดภัตตาหารต้นเดือนในเดือนต่อไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ชวนนะคะทุกต้นเดือนนะคะระเบียง4ท่านใดสะดวกก็มาเอาบุญด้วยกันนะ
0: น้องๆก็มากันทุกต้นเดือนแล้วก็งานบุญใหญ่เนาะในช่วงที่ญาติโยมอาจจะนั่งสมาธิอยู่ถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานที่บอกนั่งสมาธิก็ไม่นิ่งชอบนู่นชอบนี่ต่างๆเนาะพามาระเบียง4เลยนะเดี๋ยวมีบุญให้รับเนาะบุญปึ้มๆกันซึ่งบุญตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความเชื่อชานิดนึงเนาะเดี๋ยวมีพี่ๆคอยสอนให้เนาะคราวนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดจันทบุรีเนาะพระอาจารย์สรพงษ์ท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะท่านเป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับบุญในการก่อสร้างอาคารเนาะซึ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือท่านก็จะมีกิจกรรมนะเหมือนทุกจังหวัดเลยคืองานเผยแพร่อะไรต่างๆเนี่ยมากมายเนาะทั้งการจัดบวชทั้งการจัดอบรมนะบวชอุบาสิกาแก้วนะอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงงานที่เกี่ยวกับหลวงพี่ด้วยก็คือ

ครงการเด็กดีวิสตาเนาะอย่างน้อย1ปีเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องไปที่จันทบุรีเนาะมีการรวมเด็กๆที่ไปทำกิจกรรมโครงการเด็กดีวิสตาเนี่ยมาเจอกันปีละ1ครั้งแล้วก็มีของขวัญของรางวัลให้มีการประกวดในด้านต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเนี่ยท่านก็กำลังสร้างอาคารที่พักเนาะชื่อว่าอาคารเศรษฐีถาวรเป็นอาคารที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีที่พักนะที่เพียงพอนะอย่างอาคารปฏิบัติธรรม2ชั้นเนี่ยชั้นบนเป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนชั้นล่างก็เป็นห้องโถงนะเป็นห้องโถงเป็นห้องธุรการบางทีได้เกิดมีค่ายเด็กเนี้ยก็จะใช้โถงข้างล่างเนี่ยเป็นที่พักเนาะซึ่งก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนาะนี่คือภาพด้านบนนะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะมีป้ายชื่ออาคารเนาะอาคารเศรษฐีถาวรภายในอาคารเป็นแบบนี้นะก็จะมีห้องต่างๆนะแล้วแต่ละห้องก็จะมีชื่อเจ้าภาพผู้ร่วมบุญเอาไว้เนาะภายในห้องก็จะเรียบง่ายตามแบบฉบับชาววัดเนาะมีที่พักมีอะไรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นอาคารที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีกำลังสร้างอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างเสาเข็มหน้า32ต้นในช่วงวันที่ใกล้ๆนี้แหละเนาะเรามาลองฟังญาติโยมผู้นมบุญที่จังหวัดจันทบุรีเนาะที่ได้ร่วมกันสร้างบุญนี้กันเนาะว่ามีความรู้สึกกันอย่างไร

0: คุณพ่อยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการเข้ามาขอมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนะคะแต่ก็จะได้ทำบุญให้ท่านบ่อยๆนะคะแล้วก็พอท่านเสียแล้วก็เอาบุญใหญ่ให้ท่านนะคะกฐิน 30,000 วัดได้ทำแล้วก็กฐินวัดทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็มาถึงอาคารที่พระผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะเป็นกฐินของที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีด้วยอะค่ะ
1: มีความปลื้มปิติใจนะครับวันนี้เป็นวันตอกเสาเข็มต้นแรกนะฮะอาคารเศรษฐีถาวรคืออาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมนะฮะ
2: ฝ่าวิกฤตนะคะฝนตกพายุบัวลอยเข้านะคะแต่พวกเราลูกพระธรรมจันทบุรีไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นตั้งใจนะคะต่างคนต่างแบบนั่งสมาธิกันมีเป้าหมายที่แน่วแน่มากเลยค่ะที่จะตอกเสาเข็มให้ได้ภายในวันนี้ค่ะก็ผ่านพ้นพายุมาด้วยได้ดีนะคะแล้วก็ปลื้มปิติใจมากเลยค่ะถึงแม้ฝนจะมาถล่มงานของเราแต่ว่าพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะสู้จนชิตังเมค่ะ
3: เราคอยวันนี้มานานค่ะที่จะมารวมใจของชาวจังหวัดจันทบุรีทุกอำเภอให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะในศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีค่ะศูนย์แห่งนี้ตั้งใจทำมาเพื่อรองรับงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆงานค่ะซึ่งงานของหลวงพ่อทุกๆงานที่พวกเราทุกคนน้อมรับมาเป็นงานการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อมอบหมายให้พวกเราทุกคนคือเราเป็นผู้นำบุญที่พร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็ทำให้ชาวโลกทุกๆคนมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จไปกับวัดพระธรรมกายแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยค่ะ
0: กำลังจะตอกเสาเข็มค่ะฝนก็ตกลงมานะคะแล้วก็ปลื้มที่ทุกคนนะคะก็ยังสู้ไปด้วยกันแล้วก็ทุกคนมองแววตานะคะพิธีกรถามว่าจะสู้ไม่สู้ทุกคนก็บอกว่าสู้นะคะแล้วทุกคนก็นั่งตากฝนแล้วก็ทุกคนก็มีรอยยิ้มมีความสุขมีความปิตินะคะตรงนี้ก็ทุกคนยิ่งมีความปิติมากก็ยิ่งทำให้ส่วนตัวของพี่เนี่ยรู้สึกปิติมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะถ้าไม่มี

ก็ข่าวจากชาวจันทบุรีเนาะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทาง LINE OA เนาะ @jan เนาะอักษรจะตกนิดนึงนะ CHAN 0.2 ก็จะไปสอบถามได้เนาะกิจกรรมบุญที่จะถึงก็วันที่30พฤษภาคมเนาะมีพิธีตอกเสาเข็ม32ต้นนะก็สามารถไปสอบถามได้เนาะคราวนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ธรรมะที่นำมาฝากเนาะก็หนึ่งก็จะฝากบุญที่เหมือนเดิมเนาะที่ไปปฏิบัติธรรม2สัปดาห์เนี่ยคือนอกจากนั่งสมาธิเนี่ยคือเช้ามืดนั่งสมาธิสวดมนต์ตอนสายนั่งสมาธิตอนบ่ายนั่งสมาธิตอนเย็นทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นแล้วก็นั่งสมาธิอาจจะมองว่ามีแค่กิจวัตรตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาที่รีแลกซ์ก็คือในช่วงตอนเย็นนะที่ไปเดินรอบๆเวิร์พีซเนาะในท่านี้ญาติโยมเคยไปเวิร์พีซหรือเปล่าเอ่ยเคยไปนะถ้าหลวงพี่จะถามว่าเวิร์พีซเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนที่ไปเนี่ยอยากจะเดินไปให้ถึงเพื่อจะไปดูไปถ่ายรูปตรงจุดนั้นอะไรเอ่ยมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นเส้นทางที่คนชอบเดินผ่านแล้วจะแวะถ่ายตรงนี้ตลอดเลยติ๊กต็อกดูภาพเลยคุณไม่เอ่ยสะพานสีแดงเห็นไหมสะพานสีแดงนะเห็นใครเห็นก็จะหยุดเลยนะเดินๆอยู่หยุดนะเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปตรงนี้นะเอ๊ะทำไมเห็นที่อื่นไม่ไปถ่ายทำไมถึงหยุดถ่ายตรงนี้ตรงนี้มีข้อคิดนะว่าเราเรียนธรรมะเนี่ยให้สะท้อนความคิดมาแล้วเราจะเกิดการเติบโตทางความคิดของเราเนาะสะพานแดงเนี่ยทำไมคนถึงชอบไปถ่ายรูปเป็นเพราะว่ามีความพิเศษไงเพราะมันเป็นสะพานข้ามน้ำทั่วไปก็อาจจะเห็นนะแต่อันนี้เป็นสีแดงเด่นเลยนะเด่นเลยดูเหมือนแบบต่างประเทศเนาะมีความโดดเด่นมีความไม่เหมือนใครสะท้อนอะไรได้บ้างเอ่ยสะท้อนมาที่ตัวเราไงตัวเราเนี่ยไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปนะชาวโลกทั่วไปเนี่ยท่านแค่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจบแล้วเป้าหมายชีวิตก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้เราจึงไม่เหมือนใครและเราจึงมีความพิเศษไงพิเศษชาววัดพระธรรมกายเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเขาก็รู้นะหลวงพี่นี่เดินไปที่ต่างๆเราไปลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยพยายามไม่ให้เด่นอะไรนะก็เดินๆไปสักพักหนึ่งมีพระอาจารย์ต่างๆท่านก็เดินมาทักนะก็รู้ต่างๆนะว่าเรามาแม้กระทั่งตอนไปฉันรวมๆเนี่ยนะหลวงพี่ธรรมทัยยะก็น่าจะรู้นะถ้าเกิดมีกิจนิมนต์ที่มีหลายๆที่มารวมกันฉันเนี่ยมองได้เลยว่าวงไหนมาจากที่วัดเนาะโอ้นั่งหลังตรงตักข้าวตาหารใส่เรียบร้อยอะไรต่างๆก็มีอยู่ที่ท่านก็เราก็พยายามจะฉันแบบของเราเนาะแต่ถ้าว่าฉันไม่ทันนะท่านฉันก็เสร็จแล้วอ่ะหันไปเอาท่านฉันของหวานแล้วไม่ทันแล้วเปลี่ยนโหมดใหม่นะเป็นโหมดเป็นสปีดนั่นก็มีนะก็ดูว่าเราฝึกมาจากเบ้าหลอมเดียวกันเนาะมีความพิเศษเนาะทีนี้เนี่ยที่เวอร์พีเนี่ยเดินไปอีกเจออะไรรู้ไหมเอ่ยบินได้ด้วยตัวอะไรเอ่ยนกท่านใดไปเวอร์พีเจอนกเงือกบ้างเอ่ยมีนะมีหลวงพี่นั้นเจอนะเมื่อก่อนนกเงือกไม่มีนะนกเงือกนี่มาตอนไหนเอ่ยมาตอนช่วงโควิดตอนที่เวอร์พีสงบอะก็เริ่มมากันแล้วก็มีผลไม้สิ่งแดงนี่นกเงือกมาชอบมากินกันอีกาเห็นไหมร้องทั้งวันเลยนะกาแต่ว่าไปรอบนี้หลวงพี่ไปได้ยินเสียงนอกจากกาเนี่ยมันร้องกากาแล้วก็มีร้องแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วด้วย

น้องแก้วแก้วด้วยเหรอเออนกที่ขายาวๆนกอะไรที่ชอบลองแต้แวดเออหลวงพี่เรียกว่านกแต้แวดไอ้ตัวหนึ่งนกกระปูดนกกระปูดเนี่ยเออแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยต่างกันเลยนกเงือกเนี่ยจะรักสงบอีกาเนี่ยทำงานเป็นทีมอีกาเนี่ยจะกระจายกันไปทั่วเวิร์ลพีซเลยนะถ้าเจออาหารเนี่ยมันจะเรียกกันมาเป็นฝูงแหละเรียกมาเป็นฝูงนะนกกระปูดเนี่ยไปเดียวนกกระปูดนี่ชอบกินงูนะไปจับสัตว์เลื้อยคลานกินเลี้ยงต่างนกแต้แวดนี่แสบสุดเดินเดินไปเนี่ยมันจะบินมาหาพระเนาะบินมาหาพระทำเหมือนจะมาหาพระใกล้ๆแล้วก็บินเฉี่ยวออกไปเฉี่ยวมาเนาะแม้กระทั่งนกด้วยกันเนี่ยเจอทีหนึ่งนกเงือกบินผ่านเนี่ยมันก็ไปแกล้งนกเงือกนะบินเฉี่ยวนกเงือกเนาะแต่ละตัวเนี่ยเป็นนกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสะท้อนข้อคิดอะไรเอ่ยถ้ามองมาที่ตัวเราเนาะตัวเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ถ้าว่าอาจจะมีความไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องถามว่าเราเนี่ยคือใครถ้าตอบคำถามนี้ได้นะเราจะรู้ความหมายของการเกิดมาเลยแล้วคือทั้งสร้างบารมีนี่แหละหลวงพ่อท่านก็ให้ไว้แล้วนะว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาสร้างบารมีเนาะฉะนั้นเราจึงมีความพิเศษที่ว่านอกจากเราทำมาหากินแล้วเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมบุญไปด้วยในทุกๆบุญนะทั้งทานศีลภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงบุญเล็กบุญน้อยต่างๆเนี่ยก็ต้องเติมเสบียงให้เต็มที่เนาะอีกอันนึงที่ประทับใจนะหลวงพี่ก็สังเกตนะชอบสังเกตนะแม้กระทั่งหลวงพี่ที่ท่านไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเจอหลวงอาสองรูปนะหลวงอาสองรูปท่านก็จะไปตักแบบบุฟเฟ่นี่แหละท่านก็จะเดินไปคู่กันตลอดเลยแต่ว่ารูปแรกเนี่ยท่านก็จะตักให้รูปที่สองเออถามว่าทำไมรูปแรกท่านถึงตักพระตาหารให้รูปที่สองเอ่ยเพราะรูปที่สองเนี่ยท่านมือเจ็บข้างหนึ่งมือซ้ายท่านก็ถือได้แค่จานรูปแรกท่านก็ตักให้ท่านทำอย่างเงี้ยตลอด14วันเลยนะ14วันนะท่านตักสลัดตักนี่ตักนี่ใส่นะโอ้โหท่านก็ปลื้มดีนะตรงนี้ก็สะท้อนสิ่งที่สง่างามของการอยู่ร่วมกันเนาะแม้กระทั่งในการเรื่องเล็กน้อยเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือกันนี่แหละฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่ตามลำพังได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราจะอ่อนแอบางทีเราเหมือนเราเข้มแข็งนะแต่บางทีเราเจอบางเรื่องเนี่ยเราอ่อนแอเราต้องการใครสักคนที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเราที่จะดึงเราขึ้นมาจากความมืดมนตรงนั้นนะมาสู่ที่สว่างเหมือนชวนมาวัดอะเราอยากจะทำงานเดี๋ยวค่อยไปต้องมีใครสักคนหนึ่งไปดึงเรามาไปพาเรามาไปชวนแล้วชวนอีกพาเรามานี่แหละไม่งั้นเราจะพลาดบุญเนาะพอบุญเนี่ยผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยบุญใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมันสั่งสมบุญไว้เนาะในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อนั่นก็ท่านเคยให้อวดว่าให้เวลากับการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมีใจรักการทำสมาธิประกอบความเพียรอย่างเต็มที่แล้วจะคุ้มค่าต่อการรอคอยการปฏิบัติธรรมต้องให้เวลาเนาะสำคัญมากเลยอย่างที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็2 สัปดาห์ก็กำลังดีนะกำลังดีที่เราจะได้ไปนะทำความละเอียดให้กับใจของเราเนาะซึ่งก็เป็นความเมตตาเป็นดำริของคุณครูแม่ใหญ่นะที่ท่านดำริมาที่อยากจะให้ทั้งลูกๆในองค์กรทั้งนะลูกๆเขตนอกญาติโยมสาธุชนเนาะได้มีโอกาสเนี่ยมาปฏิบัติธรรมยาวๆกันเพื่อที่จะเราจะได้รู้หลักในการปฏิบัติแล้วก็สั่งสมความเด็ดของใจเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคิดถึงจังเลยนะนึกถึงพ่อกันนะ

สาธุสาธุสาธุเราคิดถึงเนาะมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันครั้งแรกเนี่ยตรงบ้านยายเนี่ยท่านใดมาทันบ้างเอ่ยที่บ้านยายเนาะหลวงพี่ก็มาตอนปีหนึ่งมากับพี่เขาแล้วพอช่วงเย็นๆพี่บอกน้องเดี๋ยวไปโรงเรียนกันนะครับเอ้ยพี่โรงเรียนอะไรเปิดตอนค่ำเนี่ยมันมืดแล้วไม่ใช่เหรอมีโรงเรียนเปิดด้วยเหรอพี่ก็ไม่ได้บอกโรงเรียนอะไรเนาะก็พามาเรื่อยๆเนี่ยก็มานั่งที่บ้านยายบ้านยายมีพรมนะผมนุ่มๆนะผมลายอะไรเอ่ยลายอะไรเอ่ยจำได้ไหมลายขนหนูยุงเปล่าแล้วก็นั่งฟังหลวงพ่อสอนประทับใจมากเลยสนุกมากเลยได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ทำให้เกิดอยากจะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วพอจบปีหนึ่งนะมาบวชภาคฤดูร้อนธรรมทายาทประมาณ2เดือนนะช่วงนั้นนะพอบวชเลยเสร็จแล้วก็จะมีพามาฟังที่โรงเรียนนี่แหละพาก็จะนั่งเก้าอี้ด้านข้างโรงเรียนเนาะเก้าอี้ก็จะวางเรียงเป็นระเบียบเลยนะเดินมาจากที่อาคารแจ่มจันทร์อยากจะถามญาติโยมว่าทายซิว่าเก้าอี้โซนไหนที่พระท่านอธิษฐานอยากจะนั่งมากที่สุดเก้าอี้ที่ติดกับทางเดินของหลวงพ่อพระธรรมทายาทท่านก็อยากจะเห็นหลวงพ่อใกล้ๆหลวงพ่อท่านเดินผ่านก็จะพนมมือต้อนรับเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่ท่านมานั่งปฏิบัติธรรมเนาะก็มีรัตนบัลลังก์เนาะเป็นคือวงกลมใช่ไหมเอ่ยเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปจนถึงชั้นสูงทายซิว่าแถวไหนเนี่ยเวลาพระธรรมทายาทท่านขึ้นไปนั่งสมาธิเนี่ยท่านอยากนั่งมากที่สุดแถวล่างโอ้รู้ด้วยเนาะแถวล่างพอมีโอกาสได้นมัสการหลวงพ่อนะใกล้ๆท่านก็จะเดินผ่านแล้วก็เห็นความผ่องใสของท่านเนาะแค่เห็นท่านเนี่ยเราก็รู้สึกมีกำลังใจแหละเราเห็นท่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเป็นพระดีๆเป็นพระแท้เนาะมันก็อยู่ในใจของพระธรรมทายาทตอนสมัยหลวงพี่แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องกลับไปเรียนต่อแหละปี2ปี3ปี4นะแล้วก็มีโอกาสก็ได้กลับมาเนาะนี่ก็เป็นความประทับใจส่วนตัวนะเอาละยังไม่เข้าเรื่องธรรมะที่จะสอนวันนี้เลยนะเริ่มแล้วจะเริ่มสอนนิทานธรรมะก่อนช่วงนี้เนาะใครมีลูกเป็นหลานที่ยังไม่มาอยู่หน้าจอก็ตามมาได้นะวันนี้พระอาจารย์จะมาเล่านิทานธรรมะให้ฟังเนาะวันนี้มาเล่าในเรื่องของปันน้อยไม่โกหกเรื่องนี้เป็นอย่างไรทุกท่านที่มาในห้องนี้มีในที่ในการจำเนื้อหาแล้วก็เอาไปเล่าต่อเนาะธรรมะข้อคิดข้อนี้เนาะการละครั้งหนึ่งเนี่ยและคูณตัวนี้ชื่อว่าปันกำลังสวมบทเป็นฮีโร่เลยนะใส่หมวกใส่โล่ใส่ดาบไม้ถือดาบไม้กำลังฟันโชเชปุ๊บปึ้มโดนเจกันนะเจกันหล่นลงไปแตกไหมแตกรู้ด้วยเนาะแตกเนาะก็ต้องแตกสิเจกันแตกปันก็ตกใจมากเลยทำเจกันแตกเสียงแตกของใจกันเนี่ยดังมากแม่อยู่ในครัวก็โผล่มาปึ๊บเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเอ้าใจกันแตกใครทำแตกเนี่ยปันเนี่ยด้วยความกลัวว่าแม่จะดุเนี่ยก็เลยบอกว่าปันไม่ได้ทำแล้วก็เพื่อเป็นการทำลายหลักฐาน

และครูเหมือนปันก็โยนหลักฐานทิ้งเลยนะดาบไม้โยนไปที่พื้นแม่ก็มาชี้เอ๊ะนี่ดาบไม้ใครเนี่ยดาบไม้ไม่ใช่ของปันปันไม่ใช่ของปันโกหกสองรอบเนาะช่วงที่โกหกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปันปันน้อยนะและครูน้อยเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าหัวตัวเองเนี่ยค่อยๆโตหนักมากเลยค่อยๆโตโอ้แย่แล้วโอ้โตอีกไหมโตอีกไหมโตอีกพอยังพอแล้วเนี่ยเราจะล้นจอมองไม่เห็นนะก็ยังไม่ยอมรับผิดนะแม่ก็รู้แหละว่าลูกก็ทำแต่ก็บอกไปเปิดแบบถ้าเกิดใครทำเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บขวาดดีกว่าเนาะปันปันก็ยังเงียบนะไม่ยอมสารภาพเนาะคืนนั้นเองเนี่ยระหว่างที่ปันปันนอนก็นึกถึงเรื่องที่ตัวเองโกหกแล้วก็เอาไปฝันแน่ว่าหูตัวเองนี่โตขึ้นแล้วก็เรื่องที่ตัวเองได้โกหกเรื่องต่างๆเนี้ยโกหกคุณแม่เนี่ยโอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆที่เรียนรู้เข้าว่าปันปันเป็นเด็กขี้โกหกเนี่ยก็ไม่มีใครคบด้วยเลยปันปันเสียใจมากเลยเป็นนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนั่งห่างจากเพื่อนอยู่อีกต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะในขณะนั้นเองเนี่ยมีอะไรโผล่มาอะไรเอ่ยไม่ใช่ผีนางฟ้ามาแล้วปิ้งแนะนำเลยนี่หนูปันๆถ้าหนูไม่อยากหัวโตนะต้องพูดความจริงต้องยอมรับผิดนะแล้วก็จะหายจากความรู้สึกนี้เช้าวันรุ่งขึ้นปันๆดีใจมากเลยวิ่งเข้าไปกอดคุณแม่และสารภาพผิดในสิ่งที่ทำแม่ก็บอกว่าเขาหลังก็ระวังนะลูกเวลาเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องระวังชนเข้าของนะเดี๋ยวได้เกิดที่มันแคบก็ไปหาที่อื่นเนี่ยที่กว้างเล่นได้นะนี่ก็ผ่านไปในเรื่องของและคุณปันๆตัดภาพมาที่โรงเรียนเนาะคุณครูเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยไปเล่นที่สวนสาธารณะกระต่ายน้อยเนี่ยก็มีจักรยานนะปั่นจักรยานมาที่ชายป่าจังหวะนั้นเองมีสัตว์ตัวนึงโผล่เข้ามาตัวอะไรเอ่ยงูไม่มีงูนะเป็นเจ้าช้างมาแกล้งกระต่ายเนาะเจ้าช้างตะโกนว่าเสือมากระต่ายน้อยตกใจนะทิ้งจักรยานเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเพราะว่ากลัวเสือเนี่ยจับไปกินนะเจ้าช้างน้อยเห็นจักรยานของกระต่ายก็จักรยานของกระต่ายนี่มันขี่ได้มั้ยนะไหนลองสิปึ๊บเอ้ยปั่นเอ้ยปึ๊กเรียบร้อยฮะหักครับด้วยความที่ช้างน้อยนี่กลัวกระต่ายจะมาเห็นเข้าก็เลยเอาทำลายหลักฐานเหมือนกันเอาจักรยานเนี่ยไปซุกในพุ่มไม้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่ทันไม่กี่นาทีนะพวกเพื่อนๆนะที่ได้ยินว่าเสือมาเนี่ยก็ถืออาวุธมาเลยนะกะว่าจะมาจับเสือเจอไม่เอ่ยไม่เจอแต่เจ้าช้างนี่แหละไหนเสืออยู่ไหนเจ้าช้างบอกอ๋อเสือไปแล้วโกหกอีกนะอ้าวแล้วจักรยานของกระต่ายน้อยไปไหนนะจักรยานของกระต่ายน้อยเนี่ยเหรอเสือไปปั่นแล้วโกหกอยู่นะโดยความโกหกเนี่ยเจ้าช้างเนี่ยรู้สึกหัวมันโตขึ้นโอ๊ยแล้วก็เดินเซสะดุดท่อนไม้ล้มลงไปตรงพุ่มไม้ที่ซ่อนจักรยานไว้เพื่อนๆเลยเห็นว่าช้างน้อยเนี่ยโกหกเลยไม่มีใครคบด้วยเลยเดินหนีเลยนะมีสัตว์เพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยมีเด็กเพียงแค่คนเดียวนะที่มาคุยกับช้างน้อยคือตัวอะไรเอ่ยตัวและคูณปันๆนี่แหละก็มาปลอบนะว่าโอ้ไม่เป็นไรนะแต่เธอรู้สึกอย่างเงี้ยเราเคยเป็นมาก่อนเธอก็ต้องไปสารภาพผิดแล้วก็ขอโทษนะแล้วต่อไปก็ต้องพูดแต่ความจริงนะเจ้าช้างก็ยอมนะยอมจะไปขอโทษเพื่อนๆนะในระหว่างที่ไปขอโทษเนี่ยเดินๆไปเกิดตกหลุมลงไปปุ๊บโอ้โหมีหลุมกับดักอยู่ด้วยนะลงไปที่ก้นหลุมลึกมากเลยขึ้นเองไม่ได้จึงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเพื่อนๆเนี่ยได้ยินนะแต่ไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าช้างน้อยเนี่ยโกหกเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าว่าโชคดีนะคุณครูน้องคู่เดินผ่านมาพอดีนะเห็นช้างอยู่ในหลุมก็เรียกเด็กๆเนี่ยมาช่วยดึงขึ้นจากหลุมเนาะจากนั้นเนี่ยช้างก็ขอโทษเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันซ่อมจักรยานให้กับกระต่ายน้อยเนาะนิทานเรื่องนี้จบแล้วเสียงตบมือข้อคิดครับข้อคิดอะไรเกี่ยวเรื่องโกหกนั่นแหละเนาะเราสอนเด็กกันนะ

0: ให้พูดความจริงนะมีปัญหาอะไรก็บอกไปตามความเป็นจริงเนาะผู้ใหญ่ก็จะได้ให้คําแนะนําในการแก้ไขนี่แหละเริ่มต้นด้วยความจริงเนี่ยแล้วทุกอย่างจะแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดปิดบังไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยที่เราเคยฟังหลวงพ่อรัตน์ท่านสอนเนาะเวลาโกหกเนี่ยมันต้องโกหกถึง3รอบใช่มั้ยเตรียมเรื่องแล้วก็โกหกแล้วก็จําด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโกหกเรื่องอะไรเนาะกลายเป็นว่าเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมันจริงหรือโกหกเนาะมันนั้นก็จะแย่เนาะเดี๋ยวมาชมคุณครูที่ไปปฏิบัติธรรมท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติธรรมเอาไว้ว่าอย่างไรนะแล้วชมสื่อตัวนี้กัน
1: เขาเป็นเด็กเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสจะได้มาเป็นประธานกฐินดิฉันชื่อนางสาววราพรสมดิษฐ์นะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะพอได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้พบกับอาจารย์อรนุชศรีสดค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ทำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะตั้งแต่รุ่นแรกมาเลยปี2551ร่วมกิจกรรมกฐินครั้งแรกของโรงเรียนบ้านค่ายเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนปัจจัยจากหลวงพ่อ 5,000 บาทพาเด็กไปบอกบุญตามตลาดนัดต่างๆเด็กเข้าไปเขาก็ได้ทำกิจกรรมสนุกเขาก็จะมีกิจกรรมร้องรำทำเพลงแล้วก็เชิญชวนบอกบุญบอกประโยชน์ของการทำกฐินบอกก็รู้สึกประทับใจกับเด็กๆที่เขาได้ทำเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายนะคะท่านสนับสนุนเยาวชนให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนานะคะปลื้มแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้พยายามก็ได้ 99,900 บาทก็คือตรงส่วนนี้ก็ที่จากการบอกบุญนะคะพอรวมปัจจัยของหลวงพ่อก็ได้ถึงแสนพอดีรู้สึกปลื้มในปีแรกที่ลงทําเด็กๆ เขาก็กล้าแสดงออกเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสจะได้มาเป็นประธานกฐินเขาไม่คิดว่าครั้งนึงเขาจะเคยได้ทําแม้เขาจะเป็นเด็กก็ตามปฏิบัติธรรมครูประทับใจทุกครั้งที่มาก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือมีรุ่นปิดเทอมเมื่อไหร่ก็จะมาทุกครั้งเพราะว่า 1. ทำให้จิตใจครูดีขึ้นด้วย 2. มีพลังใจที่จะสร้างเยาวชนต่อไปโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กๆมากถ้าเด็กๆได้มีร่วมทำแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาก็จิตใจดีขึ้นเด็กมีจิตอาสามากขึ้นจิตใจอ่อนน้อมมากขึ้นผู้เพราะมากขึ้นก็รู้สึกประทับใจกับเด็กๆแล้วขอบคุณหลวงพ่อธรรมทัยโยนะคะแล้วก็ทุกครั้งเลยที่เห็นภาพหลวงพ่อจะรู้สึกปลื้มทุกครั้งเลยและจะส่งยิ้มให้ท่านทุกครั้งแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ลูกมีใจที่จะเข้มแข็งทำงานเพื่อเหลือทางโลกต่อไปลูกจะทำจนลมหายใจสุดท้ายขอบคุณมากและลูกจะตั้งใจปฏิบัติตนให้ดีเพื่อที่จะทำสิ่งนี้จ

ถูกหายากคุณครูผู้นำบุญเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเนาะอย่างที่บอกว่าแค่ภาระในการสอนเนี่ยหนักแล้วนะเอกสารนู่นนี่ต่างๆประเมินอีกโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะพอไปคุยเรื่องของศีลธรรมเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ได้เห็นคุณค่าจริงเนี่ยก็จะยากที่จะมาทำตรงนี้เนาะฉะนั้นและคุณครูที่ได้มาร่วมโครงการต่างๆกับทางชมรมพุทธเนี่ยถือว่ามีหัวใจยอดกัลยาณมิตรอย่างมากเลยซึ่งการสร้างเยาวชนเนี่ยสำคัญนะเราสร้างวัดมาหรือสร้างศูนย์สาขาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยสุดท้ายวันนึงเนี่ยญาติโยมนะเราก็ต้องไปตามกฎธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบุคคลที่จะมาแทนเราในการดูแลพระศาสนาเนี่ยก็คือเยาวชนคือเด็กๆณตอนนี้นี่แหละที่น้องๆเขาจะเติบโตขึ้นมามีสมาธิถี่แล้วก็มาช่วยกันสืบต่อมาช่วยในการดูแลสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ครั้งยุคบุกเบิกนี่แหละฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนี่ยจึงเป็นงานที่สำคัญแต่ว่ามันอาจจะเห็นผลช้าเห็นผลช้าแต่มันมีผลอ่ะมีหลักฐานไหมก็คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็มาจากความเป็นเด็กแล้วก็มีโอกาสมาร่วมกับโครงการวัดนี่แหละก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาบวชในพระศาสนาเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการที่มีมิตรที่ดีมีกัลยาณมิตรเนี่ยคอยประคับประคองคอยป้องกันภัยให้กับตัวเราเนาะตรงนี้นี่สำคัญวันนี้ก็จะมาเล่าชาดกเรื่องหนึ่งให้ทุกท่านได้

ทบทวนกันเนาะชาดกเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับมิตรที่ดีแหละมีชื่อว่าสุวรรณกะกะตะชาดกเนาะเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรเนาะในสมัยพุทธกาลเนี่ยถึงช่วงยุคหนึ่งนะศาสนาพุทธเนี่ยก็เริ่มมีการแบ่งนะแบ่งเป็นกลุ่มก็มีกลุ่มของพระเทวทัตท่านก็จะแยกออกมาแล้วท่านก็มีความมักใหญ่ไฟสูงท่านก็อยากจะเป็นใหญ่เนาะอยากจะเป็นใหญ่ถึงขั้นที่ว่าคิดทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่มีอยู่คราวหนึ่งที่ท่านไปหม่อมเล่าช้างแล้วก็ปล่อยช้างนราคีรีเนี่ยหวังว่าจะไปปงประชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงที่บิณฑบาตเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปบิณฑบาตกับพระอานนท์นะพระอานนท์เห็นเข้าก็เดินมาขวางทางเลยนะขวางทางช้างนะปุ๊บเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกให้หลบไปอย่ามาขวางตรงนี้นะท่านก็บอกอย่างนั้นพระอานนท์ท่านก็ได้ตอบกับมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะถ้าภาษาสั้นๆยังไงเอ่ยขอยอมตายแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างนี้เลยนะเด็ดเดี่ยวมากเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดตอบมาว่าอย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปองชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดก็คือไม่มีใครในจักรวาลนี้ที่จะทำลายพระองค์ได้นะที่จะปองพระชนนะพระชนชีพองค์ได้เนาะพระอานนท์ก็ยังไม่ถอยนะช้างก็เข้ามาแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้แผ่พระเมตตาเนาะช้างนราคิริก็สงบลงแล้วก็ได้ตรัสสอนช้างว่านราคิริเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นเดรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลเนาะช้างก็ได้สติก็กลับมาเป็นช้างที่ดีนะเรื่องที่พระอานนท์ได้ปกป้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลือไปทั้งวัดเลยนะพระภิกษุก็มาคุยกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสกับภิกษุว่าดูกรภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานนท์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยทำแบบเดิมมาทุกชาติเลยนะท่านก็ได้เล่าเรื่องในอดีตชาติฟังว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยในสังคมเกษตรกรรมเนาะก็ทำนาทำไร่นี่แหละชาวบ้านนี่แหละมีพราหมณ์ผู้หนึ่งก็เป็นชาวนาเหมือนกันนี่แหละได้มาล้างหน้าล้างตาที่ริมบึงนะที่ริมบึงเนี่ยก็มองไปเห็นปูน้อยทองคำนะโอ้หน้าตาน่ารักเนาะสีก็สวยนะพราหมณ์ผู้นี้ก็เอ็นดูมากเลยก็อุ้มขึ้นมานะถ้าเกิดเป็นเราไปไงเอ่ยตำปูเลยจับไปเรียบร้อยนะอันนี้เอ็นดูเลยนะก็อุ้มขึ้นมาแล้วก็ลูบตัวนะเสร็จแล้วก็ปล่อยลงไปนะก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งที่มาทำนาเนาะเจอปูทุกวันเลยพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษพิเศษตรงไหนเอ่ยเห็นภาพก็รู้นะดวงตาท่านเนี่ยมีวง3วงเลยนะใสเหมือนดวงแก้วเลยทำให้สามารถมองที่ไกลๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเหมือนเลนเลยนะแล้วท่านคนว่านี่ท่านก็ว่ากลมบล็อกเลยเนาะนี่เหมือนตาค้างเลยเนาะแต่ท่านก็ฟังในตัวอักษรมาก็จินตนาการน่าจะเป็นแบบนี้นะวาดมาเนาะหน้าของพราหมณ์พวกนี้ก็อยู่ใกล้กับรังของอีกาสามีภรรยาเนาะตัวผู้ตัวเมียเจ้าตัวเมียนี่ก็ท้องอยู่แล้วเกิดแพ้ท้องอยากกินของพิเศษปกติแล้วแพ้ท้องต้องกินอะไรใช่ไหมเอ่ยโยมแม่หลวงพี่ก็ชอบมะม่วงเนาะตอนแพ้ท้องแต่อีกาเนี่ยตัวเมียบอกพี่จ๋าน้องแพ้ท้องอ้าวแล้วน้องอยากกินอะไรล่ะน้องอยากกินลูกตาของพราหมณ์พวกนี้มันใสใสกลมกลมน่าจะอร่อยโอ้ยน้องกินอะไรก็ไม่กินจะกินตาของมนุษย์นี่นะมันยากนะเจ้าตัวเมียก็คิดวิธีการนะเอาอย่างไรดีนะถ้าเป็นหนังการ์ตูน

ญี่ปุ่นอิคิวซังต้องใช้หมองใช่ไหมอันนี้ไม่มีหมองนะมีแต่ปีกออกมารูปคางนะปิ้งไอเดียนะก็บอกพี่จ๋าเอางี้สิพี่เนี่ยไปช่วยกันปฏิบัติท่านงูเห่าเนี่ยที่อยู่ในโพรงข้างล่างเนี่ยแต่พอท่านงูเห่านะรู้สึกดีเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเราเองแหละนะก็วางแผนอย่างนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยอีกา2ตัวนะสามีภรรยาก็ไปเอาอาหารเนี่ยมาให้งูเห่าตลอดเลยจนงูเห่าเนี่ยเอ่ยปากขอบคุณนะแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้เราช่วยเนี่ยก็บอกนะอีกาก็ได้ทีก็เลยบอกเลยว่าท่านงูเห่าเดี๋ยวจะมีพราหมณ์เนี่ยที่ตากลมๆเนี่ยตาโตๆเนี่ยตา3ชั้นเนี่ยมาทางนี้เนี่ยท่านช่วยกัดให้หน่อยนะโอ้เรื่องแค่นี้เองง่ายมากเลยวางแผนเสร็จไว้แล้วเนาะวันเวลาผ่านไปเนี่ยชาวนาเนี่ยพราหมณ์ที่เป็นชาวนาก็ยังมาเยี่ยมเจ้าปู่ทองคำทุกวันนะตอนนี้ไม่ใช่ปู่น้อยแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นนะก็ยังมาเล่นด้วยทุกวันนะเป็นแบบความคุ้นเคยกันแหละและในวันนั้นเองเนี่ยในขณะที่กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเดินมาเนี่ยงูเห่าก็มาตามนัดเลยกัดปุ๊บที่ขาโอ้พราหมณ์ล้มลงเนาะงูเห่าก็หนีเข้าโพรงไปด้วยพิษงูเนี่ยทำให้พราหมณ์เนี่ยสลบเลยพอพราหมณ์สลบเนี่ยงูไม่ใช่งูนะปูทองคำเห็นเข้าเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยนะมาที่ตัวเพื่อปกป้องนะเพราะอะไรเห็นและอีกาจ้องและอีกาตัวผู้ก็รีบบินลงมากะว่าจะมาจีบลูกตาเอาไปให้ภรรยาตนเองเนาะพอเข้ามาใกล้พราหมณ์เนี่ยเจ้าปูเนี่ยเอาก้ามทองคำเนี่ยงับเขาเลยนี่หนีบคอเลยด้วยกำลังของปูทองคำเนี่ยนี่เป็นไงล่ะดินเมลุดอีกาก็เจ็บนะแล้วก็บังคับให้อีกาเนี่ยไปตามงูมานี่เจ้ากาไปตามงูมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าจะมาทำอย่างนี้กับเพื่อนข้าไม่ได้อีกาก็เจ็บนะก็เลยต้องเรียกท่านงูช่วยด้วยท่านงูช่วยด้วยฝ่ายงูพอได้ยินเสียงอีกาเรียกเนี่ยก็จะมาช่วยนะกะว่าจะมากัดปูทองคำกัดโดนไม่เอ่ยไม่โดนนะรู้ได้ด้วยนะไม่โดนเพราะว่าเจอก้ามทองคำอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาอีกตัวหนึ่งคงจะเสร็จแน่เลยมีก้ามแค่สองข้างเนาะก็หนีบไว้ทั้งสองตัวนี่แหละแล้วไงปูทองคำก็เลยบังคับให้เจ้างูเนี่ยไปดูดพิษออกให้หมดอย่างนี้นะแล้วข้าจะปล่อยเจ้าสองตัวเนี่ยก็เลยบังคับงูไปนะงูก็ยอมทำตามนะเพราะว่าเจ็บมากนะก็ดูดพิษจนกระทั่งพามเนี่ยฟื้นขึ้นมานะในสมัยนั้นเนี่ยงูสามารถกัดใส่พิษแล้วก็ถอนพิษได้ด้วยเนาะแต่ว่าสมัยนี้อย่าไปทำตามเนาะอาจจะโดนกัดเพิ่มเนี่ยก็ถอนพิษจนกระทั่งพามฟื้นขึ้นมาง้อจะปูทองคำก็พิจารณาแล้วว่าสัตว์สองตัวเนี้ยอันตรายมากเลยไม่ควรจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจากนั้นก็ส่งไปเกิดใหม่เรียบร้อยนะฝ่ายกาภรรยาก็บินหนีไปอยู่ที่อื่นเลยเนาะจากชาดกเรื่องนี้ก็สรุปนะว่าพระเทวทัตเนี่ยกำเนิดเป็นกาช้างกำเนิดเป็นช้างเคยเกิดเป็นงูเห่ามาก่อนพระอานนท์เกิดเป็นปูพราหมณ์หนุ่มก็คืออดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างของมิตรที่ดูแลกันมาข้ามภพข้ามชาติเนาะจนกระทั่งมาถึงภพชาติสุดท้ายพระอานนท์ก็มาเป็นอุปถัมภ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราได้เคยได้ยินในฝั่งเนาะแล้วก็ลองดูว่าเราเนี่ยมีมิตรที่จะปกป้องเราขนาดนี้ไหมไม่มาวัดเหรอไม่มาใช่ไหมดึงขึ้นรถเลยนะล็อกแขนล็อกขานะมานั่งสมาธิมาเนี่ยมาเอาวุ้นนะอะไรนะให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวมาพักฟังเพลงที่เกี่ยวกับโยมพี่อุบาสกที่จะได้บวชในวันวิสาขบูชานี้กันนะจากเพลงชีวิตที่เลือกแล้วนะ

สาธุก็พี่บาศกก็สร้างบุญมานานนะนานช่วงท้ายเห็นบัตรพี่บาศกเนาะใต้รูปเนี่ยมีจักแก้วมีจักแก้วสามจักหมายความว่าไงเลยเขตไหนก็จะรู้กันนะแต่ท่านที่ยังไม่ทราบก็จะบอกว่าหนึ่งจักเนี่ยหมายถึงว่าสร้างบารมีมา10ปีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามจักก็หมายความว่าอย่างน้อยก็30ปีนะเป็นบาศกมา30กว่าปีนะกว่าจะได้บวชเนาะก็เดี๋ยวไปเอาบุญกันในวันวิสาขบูชาเนาะทีนี้อีกเรื่องนึงที่จะเล่าธรรมะก็คือชีวิตของเราเนี่ยนอกจากจะมีกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการยึดมั่นที่จะสร้างความดีโดยที่ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวนะก็คือไม่มีความลำเอียงเนี่ยความลำเอียงก็มีลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะว่าหลงอคติ4นะคือใครมาอะไรเนี้ยไม่สนใจเนี่ยยอมหักเลยนะเพื่อจะรักษาความดีเอาไว้เนาะไม่ยอมผิดกฎแห่งกรรมเนาะก็จะเล่าชาดกในเรื่องที่ว่าตันทุนนาลิชาดกเนาะเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคือในสมัยหนึ่งเนี่ยที่วัดเนี่ยก็มีพระเยอะนะพระเยอะมีพระเถระรูปหนึ่งท่านชื่อว่าพระทัพพระมัลลบุตรเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ในการจัดสรรภัตตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์นะให้เหมาะนะให้เหมาะให้ควรต่างๆเนาะบางรูปท่านป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องเป็นอาหารนั้นอ่อนแรงต่างๆเนาะก็ทำหน้าที่ด้วยดีมาตลอดแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยพอได้พระทหารมาเนี่ยท่านมีนามว่าพระอุทายีเถระนะโอ้องค์นี้ชื่อคุ้นมากเลยนะหลายเรื่องเหมือนกันนะโวยวายเลยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเราได้พระทหารนี่มาโวยไปโวยมานะพวกภิกษุก็บอกว่าโอ้ยท่านอุทายีบ่นอย่างเงี้ยท่านก็ไปทำหน้าที่เองเลยไหมล่ะเหรอให้เล่าเหรอได้โอเคโอเคถือก็บวยเลยนะคราวนี้มั่วไปหมดเลยคราวนี้นะเออไหนจัดสรรยังไงผิดพลาดไปหมดเลยจนเกิดความเดือดร้อนไปทั้งวัดเลยนะเกิดอะไรขึ้นสมัยนี้บอกว่าปฏิวัติคณะสงฆ์พร้อมกันจะปลดพระอุทายีออกจากตำแหน่งไม่ให้นะไม่ให้ทำในที่นี้อีกแล้วเสียงโวยวายเสียงอะไรเนี่ยไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้สอบถามพระอานนท์เนาะพอทราบเรื่องเข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอานนท์อุทายีเนี่ยกระทำความเสื่อมลาภแก่คนอื่นเพราะความที่ตนเป็นคนโง่มิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็กระทำแล้วเหมือนกันโอ้โหซ้ำๆเหมือนกันเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัปกครองเมืองพาราณสีเนี่ยเมืองพาราณสีเนี่ยเป็นชื่อเมืองแห่งการค้าเนาะคือพ่อค้าต่างเมืองเนี่ยก็จะเดินทางมาค้าขายที่เมืองนี้เป็นจำนวนมากที่เมืองแห่งนี้ก็มีบุรุษนมบัณฑิตผู้หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ตีราคาด้วยความเที่ยงธรรมนะตรงไปตรงมานะทำให้พ่อค้าเนี่ยสามารถที่จะมาค้าขายโดยที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมานะแต่ถ้าว่าสิ่งนี้อยู่ในสายตาของพระราชานะโอ้ยบัณฑิตคนนี้เนี่ยมันทำหน้าที่ตรงเกินไปไหมเนี่ยรู้สึกว่าสมบัติเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เลยนะบัณฑิตก็ทำงานมาเรื่อยๆนะช้างกี่เชือกกี่ตัวเอาไปเท่านี้โอเคไหมโอเคครับเรียบร้อยนะพระราชาไม่พอใจมากเลยเพราะว่าเงินมันได้น้อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็เรียกมาต่อว่าเนอะทำไมเจ้าปฏิอย่างนั้นน่ะแล้วเงินมันจะได้มากหรือน้อยมันจะได้น้อยไปไหมก็อยากให้บัณฑิตเนี่ยกดราคาเนาะถามว่าบัณฑิตทำไหม

ก็ไม่ยอมกดราคาคือทำหน้าที่เหมือนเดิมเที่ยงธรรมเหมือนเดิมนะตรงไปตรงมาเหมือนเดิมวันหนึ่งเนี่ยพระราชาระหว่างที่ท่านทอดพระเนตรไปข้างนอกเนี่ยไปเห็นชายผู้หนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้เรียกว่านักกดราคามือชาวหมังเลยนะไปต่อราคาแม่ค้าจนกระทั่งขาดทุนเลยนะต่อแล้วก็ต่อได้ด้วยนะพระราชาเห็นก็ปลื้มมากประทับใจในการทำหน้าที่มากเลยก็เลยเรียกชายหนุ่มคนนี้เข้ามาที่วังเลยนะแล้วก็เรียกบัณฑิตที่ตีราคาเนี่ยมาด้วยแล้วก็สั่งปลดเลยเฮ้ยนี่เจ้าทำงานเที่ยงทำเกินไปเราขอปลดเราขอแต่งตั้งชายคนนี้เป็นผู้ตีราคาคนใหม่นะพอแต่งตั้งเสร็จนั่นแหละชายคนใหม่ที่มาเป็นผู้ตีราคาเนี่ยกดราคาแหลกเลยคราวนี้นะใครมา

ก็ไปปรึกษาเราเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะบัณฑิตก็รับจะช่วยนะก็เลยบอกพ่อค้ามาว่าเอางี้ท่านเดี๋ยวท่านไปช่วยทําหน้าที่หนึ่งให้ดิไปติดสินบนนะติดสินบนคนตีราคาคนปัจจุบันให้หน่อยบอกว่าข้าว1ธนาเนี่ยถ้าเกิดใครมาถามนะว่าข้าว1ธนาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ให้ตอบว่ามีค่าเท่ากับเมืองพาราณสีนะนะพ่อค้าก็โอเคนะไปทําตามนะแต่ติดสินบนเนี่ยเอาเงินไปให้คนตีราคานะคนตีราคานี่นอกจากไม่มีความรู้เนี่ยก็ยังโลภด้วยนะก็รับเงินมาเลยนะแล้วก็ท่องไว้ในใจเลย1ธนาเท่ากับเมืองพาราณสี1ธนาเท่ากับเมืองพาราณสี1ธนาเท่ากับเมืองพาราณสีท่องจนขึ้นใจนะกลัวตอบผิดนะวันนึงเนี่ยพ่อค้าม้าก็พาบัณฑิตอดีตคนตีราคาเนี่ยเข้าเฝ้าเนาะพร้อมด้วยมหาชนนะมากันเต็มที่ท้องพระโรงเลยแล้วก็มาหาพระราชาพระราชาถามว่ามาทำไมล่ะเนี่ยผมเพิ่งขายเนี่ยม้า500ตัวเนี่ยได้ข้าวมา1ธนาแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าข้าว1ธนาเนี่ยจะเท่ากับสิ่งของไหนล่ะครับก็สอบถามนะพระราชาก็เลยหันไปถามคนตีราคาบอกว่าเอ้าเจ้าลองตอบเขาสิว่าข้าว1ธนาเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่คนตีราคาก็ตอบเหมือนที่ท่องมาเลยนะว่าข้าว1ธนาเท่ากับเมืองพาราณสีพระเจ้าค่าโอ้ตอบเสร็จพระราชาตกใจนะตกใจเสร็จบัณฑิตได้ทีนะบอกท่านพระราชาเมืองของท่านเนี่ยพาราณสีเนี่ยมีค่าเท่ากับข้าวแค่1ธนาเองเหรอพวกมหาชนที่มาเป็นพยานนะก็ต่างหัวเราะขบขันกันใหญ่เลยนะพระราชาก็โกรธมากเลยโกรธคนตีราคาเนี่ยก็เลยสั่งปลดอีกนะแล้วก็แต่งตั้งให้คนตีราคาคนเก่าเนี่ยมาทำหน้าที่เหมือนเดิมเนาะนี่ก็เป็นเรื่องในสมัยนู้นเลยนะสรุปชาตินะพนักงานตีราคาผู้โลภมากก็เป็นพระอุทายีเนาะผู้หลงไหลในรถอาหารพนักงานตีราคาทิ้งทางก็คืออดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจากตรงนี้ก็จะดูได้ว่าถ้าเกิดเราไปเจอใครกดดันเนี่ยแบบถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะบอกว่าต้องกินเหล้านะต้องกินเหล้านู่นนี่ต่างๆนะกดดันต่างๆแล้วเราสามารถที่จะรักษาศีลได้ดีนะในแวดวงเพื่อนฝูงที่ผิดศีลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรามีกำลังเข้มแข็งแต่ว่ามันก็มีโอกาสวันไหวนะนอกจากเราจะต้องมาเติมกำลังใจคือมารวมกันนี่แหละเนาะมารวมกันที่วัดในงานบุญต่างๆได้มาเจอยอดกัลยาณมิตรนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเราก็ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวเนาะในการที่เราจะต้องหาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้ใจของเราเนี่ยมีความเรียกว่าไม่ตกต่ำนะนั่นก็คือจะพาทุกท่านเนี่ยได้ทบทวนเกี่ยวกับมงคลชีวิตข้อที่3ในเรื่องของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาท่านเปรียบอย่างนี้ว่าต้นไม้ที่กำลังโตเนี่ยต้องการหลักค้ำอยู่ต้นนั้นอ่อนที่โตขึ้นมาเนี่ยบางว่าจะเจอลมพัดหักได้จึงจะเป็นต้องมีหลักโดยเฉพาะไม้ที่มีราคาอย่างเงี้ยเนาะท่านก็ต้องมีไม้มาค้ำเอาไว้จนกว่าจะโตเองขึ้นไปได้โตขึ้นแข็งแรงขึ้นไปได้เนาะการบูชาคือการเลื่อมสายยกย่องเชิดชูด้วยกิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนาะต้องต่อหน้าและรับหลังเนาะทั้งสองช่วงเลยนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่มีความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้แก่ผู้มีศีลสมาธิและปัญญาสูงกว่าเราเนาะมีใครบ้าง1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตที่ประเสริฐที่สุดในโลกทรงไว้ด้วยพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนาะ2พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอย่างบ้างจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน3พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นธรรมราชาจะเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชน4บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าจะคบหาจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้ชนียบุคคลของบุตรหลาน5ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะที่สูงเกินกว่าศิษย์จะคบหาจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาแก่ของศิษย์เนาะ6ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในธรรมจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของผู้อยู่ใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะจากบุคคลต่างๆเนี่ยต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเนาะเป็นบัณฑิตเนาะถึงจะบูชาได้นะแล้วก็สิ่งที่เนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งแต่พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุ

ชาติคําสอนของพระองค์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ควรบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์สาวกเนาะแล้วก็คําสอนรูปภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเป็นบัณฑิตเนาะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็การบูชาเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้3ทางคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจการบูชามีประเภทอย่างนี้นะก็คืออามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการนำคำสอนของท่านเนี่ยมาปฏิบัติญาติโยมนะระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาเนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดเอ่ยคำตอบคือปฏิบัติบูชานะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะกายวาจาใจของเราก็จะสะอาดขึ้นด้วยเนาะอย่าบูชาสิ่งต่อไปนี้นี่ไม่ควรบูชาคนพาลไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนพาลไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่เกิดสิริมงคลไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้เกิดความงมงายไม่เกิดปัญญากราบสามอย่างหนึ่งยิ่งกราบยิ่งเมื่อยคือกราบตามเขาไม่รู้เขากราบทำไมเนาะยิ่งกราบยิ่งโง่นะฮะคือกราบแล้วขอหวยอ่ะนี่เรียกว่ากราบยิ่งกราบยิ่งโง่ยิ่งกราบยิ่งฉลาดคือกราบแล้วศึกษาว่าท่านสอนอะไรแล้วก็นำคำสอนท่านเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนาะดูว่าเรากราบแบบไหนนะปัจจุบันนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดพึงบูชาท่านผู้อบรมตนและผู้หนึ่งแม้เพียงคู่เดียวการบูชาของผู้นั้นประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาโลกิยะมหาชนด้วยทรัพย์เดือนละพันตลอดร้อยปีเนาะนี่ก็เป็นธรรมะในมงคลชีวิตที่3เนาะการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านก็จะได้หลักธรรมในการไปปฏิบัติแล้วก็ให้มีกำลังใจที่จะทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้ติดตัวเราไปเนาะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรติดตัวเราไปได้นอกจากบุญกับบาปที่เราทำไว้นี่แหละเนาะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้สั่งสมบุญให้อย่างเต็มที่เนาะในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่มาวัดได้ก็หาโอกาสมาให้ได้บ่อยๆเนาะทั้งงานบุญใหญ่ทั้งวันอาทิตย์ต้นเดือนต่างๆเนี่ยเราจะได้มาสั่งสมบุญกันแล้วก็มาเพิ่มพูนกำลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างบุญสร้างบารมีนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมในรูปสมบัติสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดมาผู้ชินิจารย์ไปที่พบทุกชาติจะเดินทางไปไหนไม่ได้ความปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายหนึ่งเมื่อหนึ่งเขาเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดี

0: การบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: าธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

เป็นสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเวลานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้ไปเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาไปเยอะสักนิดหนึ่งค
ความฟุ้งก็จะเบาบาง

ไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนจะเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบามันตัวโล่ง

โปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อย

โดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นและจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆ

ดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเจนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัจเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังส

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเพื่อปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปื่อปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบาน

ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมนิมิตนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคย

ประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้

ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงพบทั้งสามทั้งกามมาพบกรูปพบอรูปพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัท

ถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตปุปภากนมการังกะโรมาเซ

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและ

0: ได
1: ้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุข

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ